0: ห้าหรือนำห้าไปคูณหนึ่งก็ได้ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นนำไปบวกกับเท่าไหร่ครับนำไปบวกกับสองนี่นะครับนำไปบวกกับสองส่วนตัวส่วนของเดิมตัวส่วนของเราคือจำนวนใดครับห้านั่นเองหนึ่งคูณห้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับห้านำไปบวกสองเป็น
1: เ
0: จ็ดได้เป็นเศษเจ็ดส่วนส่วนห้านั่นเองครับทีนี้นักเรียนลองบอกคุณครูหน่อยครับว่าแล้ว3เศษ1ส่วน2เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นจำนวนใดครับตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ
0: 7ส่วน2เก่งมากๆเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยได้มาจากการที่เรานำ3ที่เป็นจำนวนนับนะครับไปคูณกับ2ที่เป็นตัวส่วนหลังจากนั้นนำไปบวกกับตัวเศษที่เป็น1ครับส่วนตัวส่วนของเดิมตัวส่วนของเราเป็น2ได้เป็น3คูณ2เป็น6ครับ6บวก1เป็น7ดังนั้น3เศษ1ส่วน2เขียนในรูปเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ7ส่วน2นั่นเองทีนี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินแสดงว่าวันนี้เราก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินเข้ามาใช้ในการหารจำนวนคละถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาดูทบทวนการหาส่วนกลับบ้างนักเรียนครับเดี๋ยวจะให้ตอบดังๆพร้อมกันนะครับทีนี้ข้อแรกนั้นส่วนกลับของ2คุณครูจะถามนักเรียนต้นทางก่อนนักเรียนต้นทางครับส่วนกลับของ2คือจำนวนใดครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน2นั่นเองเก่งมากๆครับทีนี้อีก1ข้อเป็นการถามนักเรียนปลายทางครับนักเรียนปลายทางครับแล้วส่วนกลับของเศษ7ส่วน10คือจำนวนใดครับนักเรียนปลายทางตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเพื่อนๆต้นทางครับนักเรียนทางปลายทางตอบถูกต้องไหมครับตอบถูกต้องนะครับตอบมาเป็นเศษ10ส่วน7นั่นเองเห็นไหมครับส่วนกลับของเศษส่วนนะครับก็คือเป็นการสลับที่กันของตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนครับเราสามารถตรวจสอบได้โดยการที่นำไปคูณกับจำนวนนั้นถูกต้องไหมครับนำส่วนกลับของจำนวนนั้นเนี่ยมาคูณกับจำนวนนั้นอย่างเช่นเศษ7ส่วน10นำไปคูณกับเศษ10ส่วน7ก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับต่อไปครับสุดท้ายในการในเรื่องของการทบทวนนะครับในวันนี้เราจะทบทวนการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนักเรียนจำได้ไหมครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนมีวิธีการทำอย่างไรตอบดังๆเลยครับ
1: นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหาร
0: เก่งมากๆครับนักเรียนนำตัวตั้งใช่ไหมครับที่เป็นเศษส่วนนั้นนะครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองทีนี้จะถามนักเรียนครับเศษ3ส่วน10หารด้วยเศษ15ส่วน8จะมีวิธีการหาผลหารอย่างไรไม่ได้ถามถึงคำตอบนะครับครูอยากรู้ว่าจะมีวิธีการหาผลหารอย่างไรครับ
1: นำเศษ3ส่วน4
0: นำเศษ3ส่วน4หลังจากนั้นเปลี่ยนหารเป็นอะไรครับ
1: เป
0: ลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับเศษ15ส่วน8ใช่ไหมครับเก่งมากๆครับแสดงว่านักเรียนต้นทางและปลายทางยังมีสติอยู่ในการเรียนเราจะไม่นำไปคูณกับเศษ15ส่วน8เราจะนำไปคูณกับส่วนกลับของเศษ15ส่วน8ก็คือเศษ8ส่วน15นั่นเองเห็นไหมครับเราจะนำตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารครับทีนี้เรื่องที่เราได้ทบทวนกันมาทั้ง3เรื่องนี้นะครับเราจะนำมาใช้ในการหารจำนวนคละนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องแสดงวิธีหาผลหารของจำนวนคละได้ครับสำหรับการหารจำนวนคละครับเริ่มจากตัวอย่างที่1กันเลยนักเรียนครับถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางข้อนี้เป็นการหารจำนวนคละด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าจากความรู้ที่เราได้ทบทวนกันมาเราจะมาใช้ในการหารจำนวนคละด้วยเศษส่วนอย่างไรครับ

0: ข้อนี้ในมีคิดว่าอันดับแรกหรือว่าขั้นตอนที่1คุณครูน่าจะต้องทำยังไงก่อน
1: เก
0: ่งมากๆเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูว่าเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเมื่ออยู่ในรูปของเศษส่วนที่เป็นเศษเกินนะครับเราก็ใช้วิธีการหารเช่นเดียวกันกับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับทีนี้1เศษ1ส่วน5นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นจำนวนใดครับ
1: เศษ
0: 6ส่วน5ได้มาจากการที่นำ1ไปคูณกับ5แล้วนำไปบวกกับ1ที่เป็นตัวเศษได้เป็น6นะครับได้เป็นเศษ6ส่วน5เปลี่ยนหารเป็นอะไรครับเปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับเศษ1ส่วน4มั้ยครับไม่ใช่ต้องไปคูณกับเศษ4ส่วน1นั่นเองครับซึ่งเศษ4ส่วน1ครับเป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน4ต่อไปก็จะอยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนมีวิธีการทำยังไงนะครับจำได้ไหมเอ่ย
2: จำได้
0: ค่ะทำยังไงครับ
2: มันเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของตัวของต้นอ
0: าจจะฟังใหม่นะครับนักเรียนฟังคำถามใหม่นะครับนักเรียนต้นทางครูถามนักเรียนว่าการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนมีวิธีการทำอย่างไรเอาใหม่ครับตอบพร้อมกันครับ1 2 3นำตัวเศษคูณตัวเศษส่วนตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองนำ6ไปคูณกับ4แล้วก็นำ5ไปคูณกับ1ครับมีจำนวนนับใดมาหารได้ทั้งเศษและส่วนไหมครับนอกเหนือจาก1ไม่มีดังนั้นเราก็นำมาคูณกันได้เลย6คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 24
0: 5คูณ1มีค่าเท่ากับ5ได้เป็นเศษ24ส่วน5ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายเลยไหมครับ
1: ย
0: ัง เหตุผลใดครับที่เรายังไม่สามารถตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายได้เก่งมากเนื่องจากเป็นเศษเกินนักเรียนจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละเศษ24ส่วน5เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: เศษ4ส่วน5นั่นเองผลหารเป็น4เศษเป็น4แล้วก็ส่วนตัวส่วนของเดิมคือส่วน5ครับก็ตอบ4เศษ4ส่วน5นักเรียนครับดูตัวอย่างที่1ครับโจทย์คือ1เศษ1ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน4คำตอบเป็น4เศษ4ส่วน5เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2คุณครูนำตัวตั้งแล้วก็ตัวหารมาสลับที่กันเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบจะได้เท่าเดิมหรือไม่ถ้าคำตอบไม่ได้เท่าเดิมแสดงว่าการหารนั้นมีสมบัติการสลับที่ไหมครับไม่ถูกต้องไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับเป็นการหารเศษส่วนด้วยจำนวนคละก่อนอื่นจะต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินอย่างที่เราได้บอกกันไปนะครับ1เศษ1ส่วน5เปลี่ยนเป็นเศษเกินเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 6ส่วน5ดังนั้นเมื่อเราหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะครับเราก็จะต้องนำอะไรเอ่ยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับส่วนกลับของตัวหาร1เศษ1ส่วน5เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ6ส่วน5ดังนั้น ส่วนกลับของเศษ6ส่วน5คืออะไรครับ
1: เศษ
0: 5ส่วน6นั่นเองเห็นไหมครับที่ครูบอกนักเรียนไว้ว่าเศษ5ส่วน6เป็นส่วนกลับของเศษ6ส่วน5ทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเรานำตัวเศษมาคูณกันและนำตัวส่วนมาคูณกันสามารถใช้การตัดทอนไหมครับก็คือไม่มีจำนวนใดมาหารทั้งเศษและส่วนแล้วดังนั้นเราก็นำมาคูณกันเลย1คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: 4คูณ6เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 24
0: เป็น24ได้เป็นเศษ5

ส่วน24ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นนักเรียนครับจากตัวอย่างที่1 1เศษ1ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน4กับเศษ1ส่วน4หารด้วย1เศษ1ส่วน5คำตอบเป็นไงกันครับไม่เท่ากันแตกต่างกันดังนั้นนักเรียนก็อาจจะสังเกตได้ว่าการหารนะครับเราไม่สามารถสลับที่กันได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่3โจทย์ข้อนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้นำสมุดขึ้นมาแล้วก็จดโจทย์ลงไปครับหลังจากนั้นให้นักเรียนลองคิดดูก่อนว่าเอ๊ะถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการหารจำนวนคละด้วยจำนวนคละนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วครับถ้านักเรียนได้เรียนรู้กันไปในตัวอย่างที่1แล้วก็ตัวอย่างที่2นักเรียนก็พอจะทราบได้ว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นจำนวนคละนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปอะไรครับให้อยู่ในรูปอะไรก่อนเศษเกินก่อนแล้วจึงนำมาหารนะครับโดยที่นักเรียนอาจจะต้องใช้ความรู้ต่อในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั่นเองครับดังนั้นข้อนี้โจทย์คือ1เศษ2ส่วน5หารด้วย3เศษ1ส่วน2เอาละครับตอนนี้นักเรียนจดโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำโจทย์ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ1เศษ2ส่วน5หารด้วย3เศษ1ส่วน2เดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนๆต้นทางครับเฉลยให้กับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูกันว่ามีวิธีการคิดอย่างไรนะครับขอตัวแทน1คนเป็นกลุ่มที่5ได้ไหมครับจากโรงเรียนต้นทางลูกมาได้เลยครับปรบมือเพื่อนด้วยเป็นพิญญาพัฒน์นะครับเป็นพิญญาพัฒน์พิญญาพัฒน์ครับทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะครับพิญญาพัฒน์โจทย์ข้อที่3ข้อนี้โจทย์คืออะไรครับ
1: 1เศษ2ส่วน5หารด้วย3เศษ1ส่วน2ค่ะ
0: เป็น1เศษ2ส่วน5หารด้วย3เศษ1ส่วน2ครับเริ่มแรกเลยข้อนี้เป็นการหารจำนวนคละด้วยจำนวนคละเราทำยังไงก่อนครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินค่ะ
0: นี่เห็นไหมครับเราจะเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเปลี่ยน1เศษ2ส่วน5ให้เป็นเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ7ส่วน5ค่ะ
0: เศษ7ส่วน5แล้วก็นำไปหารด้วย3เศษ1ส่วน2เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ2ส่วน7ค่ะ
0: เศษ2เศษ7ส่วน2ถูกต้องไหมครับเป็นเศษ7ส่วน2หลังจากนั้นเป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับเราใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเข้ามาใช้มีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: นำเศษส่วนมาคูณกับส่วนกลับของตัวหารค่ะ
0: นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งครับนักเรียนนำไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารตัวตั้งคือเศษ7ส่วน5นำไปคูณกับส่วนกลับของเศษขอโทษครับนำไปคูณกับส่วนกลับของเศษ7ส่วน2คือจำนวนใดครับ
1: เศษ2ส่วน7ค่ะ
0: เศษ2ส่วน7นั่นเองครับทีนี้เราก็นำตัวเศษมาคูณกันถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับว่าครูได้เขียนให้นักเรียนดูแล้วว่าเศษ2ส่วน7ก็คือเป็นส่วนกลับของเศษ7ส่วน2นั่นเองหลังจากนั้นเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันแล้วมีจำนวนใดที่สามารถนำมาตัดทอนได้ไหมครับ
1: มีค่ะ
0: นำจำนวนใดมาหารดีครับ
1: นำ7มาหารค่ะ
0: นำ7มาหารทั้งเศษและส่วนได้นะครับนักเรียนลองสังเกตครับ7นำมาหาร7ได้1แล้วก็7นำมาหาร7ได้1ครับก็จะเหลือ1กับ2แล้วก็5กับ1ใช่ไหมครับที่จะต้องนำมาคูณกันได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ2ส่วน5

0: ค่ะ
1: ได้เป็นเศษ2ส่วน5มีใครได้คำตอบเป็นเศษ2ส่วน5บ้างครับยกมือหน่อยครับยกมือสูงๆเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยครับส่วนใหญ่ได้เป็น2ส่วน5ดังนั้นถูกต้องไหมครับนักเรียนถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้นเมื่อนักเรียนนะครับไปเจอโจทย์ที่เป็นการหารจำนวนคละนักเรียนจะมีวิธีการทำยังไงครับนักเรียนช่วยตอบดังๆให้ครูฟังหน่อยครับอันดับแรก
2: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินครับหลังจากนั้นครับเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนก็คือเราจะนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองทีนี้เห็นไหมครับที่ครูบอกไปการหารจำนวนคละให้เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินแล้วใช้หลักการเดียวกันกับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำกันในวันนี้ครับโดยนักเรียนก็แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟแล้วก็เดี๋ยวจะมีโจทย์ให้นักเรียนได้แสดงวิธีหาผลหารแล้วก็ตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายครับโดยโจทย์นั้นจะมีอยู่2ข้อนักเรียนช่วยอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับเริ่มจากข้อที่1เลยครับ
2: 1เศษ3ส่วน5หารด้วย1เศษ1ส่วน7
1: ข้อที่2ครับทีนี้ตอนนี้นะครับนักเรียนก็ปรึกษากันภายในกลุ่มได้แล้วก็โจทย์แล้วก็สามารถทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคงจะปฏิบัติกิจกรรมทำทั้ง2ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันเริ่มจากข้อที่1กันก่อนครับข้อที่1ครับขอเป็นตัวแทนในโรงเรียนปลายทางแล้วกันนะครับห้องเรียนปลายทาง1คนแล้วก็ห้องเรียนต้นทาง1คนดีไหมครับถ้าเป็นนักเรียนปลายทางนะครับขอตัวแทน1คนออกมาเฉลยหน้าห้องแล้วเดี๋ยวฝากคุณครูปลายทางช่วยดูด้วยว่านักเรียนปลายทางนั้นอธิบายแนวคิดแสดงวิธีคิดได้ถูกต้องหรือไม่นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนั้นขอเป็นกลุ่มที่3 1คนครับเป็นใครดีเป็นทนายชาติปรบมือให้เพื่อนด้วยครับออกมาได้เลยครับเดี๋ยวลองสังเกตด้วยนะครับนักเรียนเนื่องจากทั้ง2ข้อนี้ข้อที่1เป็น1เศษ3ส่วน5หารด้วย1เศษ1ส่วน7แล้วก็ข้อที่2เป็นการสลับที่กันของตัวตั้งแล้วก็ตัวหารครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผลลัพธ์เท่ากันหรือไม่ด้วยครับทีนี้เริ่มจากข้อที่1ก่อนข้อที่1เป็นการหารจำนวนคละด้วยจำนวนคละถูกต้องไหมครับอันดับแรกเราต้องทำยังไงก่อนครับธนชาติ
1: หารจำนวนคละให้เป็นเศษเกินครับ
0: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินเมื่อเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินแล้วเราก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนใช่ไหมครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนทำยังไงเอ่ยนำตัวตั้งไปทำอะไรครับ
1: ไปหารกับ
0: นำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารทีนี้1เศษ3ส่วน5เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ8ส่วน5ครับ
0: เศษ8ส่วน5แล้วนำไปหารกับเศษขอโทษครับนำไปหารด้วย1เศษ1ส่วน7เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ7ส่วน8
0: เศษ8ส่วน7นะครับต่อมาครับเศษ
1: 8ส่วน7
0: เศษ8ส่วน7เพื่อนๆฟังธนชาติอาจจะสับสนนิดนึงเนื่องจากธนชาติได้เขียนอยู่ในลูกของการครูแล้วเวลาตอบคุณครูเขาจะตอบเป็นส่วนกลับนะครับทีนี้ถ้าธนชาติตอบตามครู1เศษ1ส่วน7เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เป็นเศษ8ส่วน7ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเรานำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นอะไรครับ
1: คูณคร
0: ับเป็นคูณไปคูณกับเศษอะไรครับ
1: เศษ7ส่วน8
0: เศษ7ส่วน8นั่นเองหลังจากนั้นเราก็สามารถนำจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนได้ถูกต้องไหมครับนำจำนวนนับใดดีครับ
1: 8
0: นำ8มาหารทั้งเศษและส่วนครับ8หาร8ได้1นำ8มาหาร8ได้1ก็จะเหลือ1คูณ7เป็น7 1คูณ5เป็น5ธนชาติตอบเศษ7ส่วน5มั้ยครับ
1: คร
0: ับ แล้วเมื่อตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1เศษ2ส่วน5ครับ
0: ได้เป็น1เศษ2ส่วน5ซึ่ง1เศษ2ส่วน5ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายถูกต้องไหมครับเพื่อนๆครับทางนักเรียนต้นทางและปลายทางธนชาติตอบถูกต้องไหมครับตอบถูกต้องนะครับปรบมือให้ธนชาติด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันบ้างขอตัวแทนอีก1คนครับออกมาได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับขอเปลี่ยนคนในการออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับครับแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางครับช่วยดูนักเรียนด้วยนะครับในการออกมานำเสนอหรือว่าเฉลยให้กับเพื่อนๆทางปลายทางได้ดูกันว่าถูกต้องหรือไม่ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจากข้อที่2ครับข้อที่2สรวิทย์1เศษ1ส่วน7หารด้วย1เศษ3ส่วน5ขั้นตอนแรกเราทำยังไงก่อนครับ
2: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินครับ
0: ฟังนะครับเราจะเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วหลังจากนั้นใช้ความรู้ในเรื่องอะไรครับ
2: การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนครับ
0: ถูกต้องเลยครับใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนทำยังไงเอ่ย
2: นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารครับ
0: ถูกต้องแล้วครับนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารครับทีนี้เดี๋ยวจะให้สรวิทย์ได้ลองอธิบายไปเลยครับว่า เรามีวิธีการทำอย่างไรเริ่มจากการเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินครับ
2: พอเปลี่ยนแล้วมันจะกลายเป็นเศษ8ส่วน7หารด้วยเศษ8ส่วน5ครับ
0: ครับทีนี้ทำยังไงต่อครับ
2: ต่อไปนำ8ส่วน7ไปคูณกับส่วนกลับของเศษ8ส่วน5คือเศษ5ส่วน8ครับ
0: นี่นะครับสรวิทย์บอกว่านำเศษ8ส่วน7ที่เป็นตัวตั้งนำไปคูณกับส่วนกลับของเศษ8ส่วน5ก็คือเศษ5ส่วน8ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันสรวิทย์บอกคูณได้ไหมครับว่าเมื่อสังเกตแล้วมีจำนวนนับที่สามารถนำมาหารทั้งเศษและส่วนได้ไหมครับ
2: มีครับ
0: ได้นำจำนวนนับใดดีครับมาหาร
2: 8ครับ
0: นำ8มาหารนะครับ8นำมาหาร8ได้1 8นำมาหาร8ได้1หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
2: นำ1ไปคูณ5ครับ
0: 1คูณ5เป็น
2: 5ครับ
0: แล้วก็ทำยังไงต่อครับ
2: 7คูณ1ครับ
0: 7คูณ1เป็น
2: 7ครับ
0: 7ชาววิทย์ตอบเศษ5ส่วน7เลยไหมครับ
2: ครับ
0: ตอบเลยแล้วก็เนื่องจากเศษ5ส่วน7ก็อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นข้อนี้1เศษ1ส่วน7หารด้วย1เศษ3ส่วน5จึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ5ส่วน7ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับปรบมือให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางที่ออกมาเฉลยเลยนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนได้สังเกตจากข้อที่1กับข้อที่2ข้อที่1เป็น1เศษ3ส่วน5หารด้วย1เศษ1ส่วน7แล้วก็ข้อที่2 1เศษ1ส่วน7หารด้วย1เศษ3ส่วน5คำตอบเหมือนกันไหมครับเท่ากันไหมครับคำตอบไม่เท่ากันแล้วก็เป็นการสลับที่ของตัวตั้งแล้วก็ตัวหารถูกต้องไหมครับแสดงว่าทำให้นักเรียนได้สังเกตว่าการหารนั้นไม่มีสมบัติเป็นไงครับทั้ง2ข้อนี้สลับที่กันไม่ได้ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับในวันนี้เราเรียนในเรื่องของการหารจำนวนคละก่อนที่จะให้นักเรียนได้บอกครูว่าเรามีวิธีการหารจำนวนคละอย่างไรเดี๋ยวขอฝากแบบฝึกหัดที่ 1.21 ให้นักเรียนได้ฝึกทำเป็นการบ้านนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาผลหารและก็ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองครับนี่นะครับ

0: นักเรียนครับเดี๋ยวเราช่วยกันนะครับในการสรุปบทเรียนในเรื่องของการหารจำนวนคละตอบทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางดังๆเลยครับว่าเรามีวิธีการหารจำนวนคละอย่างไรครับตอบได้เลยครับอันดับแรก
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินแล้วใช้หลักการเดียวกันกับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
0: เก่งมากๆเลยครับนักเรียนบอกครูมาว่าอันดับแรกเราจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนแล้วเราก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละครับในการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั้นเราก็สามารถทำได้โดยการที่นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละครับก็จะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาแล้วนะครับเมื่อเราเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาแสดงว่าเราก็จะต้องใช้ความรู้ที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละที่เคยได้เรียนไปหลังจากนี้เราจะนำมาใช้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาแล้วก็ขอฝากให้นักเรียนไปทบทวนด้วยนะครับในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคละครับสำหรับสิ่งที่

ต้องเตรียมครับนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.22 ครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

0: ของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น

0: ทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้ว
1: โอ้เย้ฟื้นแล้ว
5: จริงๆเลยอ่ะ
4: จริงๆเลย

0: ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: โอ้ย
0: ได้บุญกุศลเลย
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
3: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
4: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
3: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
2: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
5: 7ขวบค่ะ
3: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
4: โอ้เท่จัง
5: โหเท่มากเลยครับ
3: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
4: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้นะคะโดยการเรียนนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะลูกวันนี้เราก็จะทบทวนความรู้เดิมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญเรื่องกระเช้าสีดา2อ่ะก่อนที่เราเนี่ยจะมาทบทวนนะคะเนื้อหาคุณครูมีกิจกรรมค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าตัวละครสอนอะไรเราไหนเด็กๆลองทบทวนดูสิคะว่าในเรื่องกระเช้าสีดานั้นมีตัวละครหลักกี่ตัว
1: 3ตัว
2: มีทั้งหมด3ตัวอ่ะตัวที่1คือ
1: พลายไม
2: ้พลายไม้ตัวที่2ค
1: ือ
2: พลายน้ำตัวที่3ค
1: ือ
2: ขันทองขันทองที่แปลว่าคนนั่นเองนะคะที่หมายถึงคนนะลูกเอาละค่ะคราวนี้คุณครูจะสอบถามหน่อยลูกว่าตัวละครสอนอะไรเราพลายไม้เป็นพูดใช่ไหมคะพลายไม้กับพลายน้ำเนี่ยเป็นพูดเนาะดังนั้นพลายไม้เนี่ยเด็กๆทราบไหมคะเด็กๆปลายทางทราบไหมลูกว่าพลายไม้เป็นเพศอะไรและพลายน้ำเป็นเพศอะไรให้เด็กๆนะคะปลายทางตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆลองตอบคุณครูพร้อมกันสิคะว่าพลายไม้เป็นเพศอะไรลูก
1: เป
2: ็
1: นเพศชาย
2: เป็นเพศชายส่วนพลายน้ำล่ะคะพูดทั้งสองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลายไม้หรือพลายน้ำต่างล้วนนิยมชมชอบคนที่มีลักษณะเป็นอย่างไรลูก
3: คนดี
2: เป็นคนดีเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคนดีชอบช่วยเหลือชอบช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอีกคะมีน้ำใจอะไรอีกเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตทั้ง3ข้อนี้เด็กๆคิดว่าอยู่ในตัวของขันทองไหมลูก
3: อย
2: ู่ทำไมเด็กๆถึงตอบว่าอยู่คะมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราเนี่ยทราบว่าขันทองเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่มีน้ำใจและเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์สุจริตมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นลูกเหตุการณ์อะไรนะ
3: พลายไม้เล่นกันและเอาของวางไว้คร
2: ับพลายไม้กับพลายน้ำใช่ไหมคะจัดชุมนุมการเต้นรำเพราะว่าผู้ทั้งสองเนี่ยก็คือทำไมคะชอบงานรื่นเริงนะคะแล้วก็เป็นยังไงคะเมื่อเสร็จงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ทิ้งกระเช้าสีดาเนี่ยไว้เกลื่อนกลาดเต็มพื้นที่ไปหมดเลยเหตุการณ์ต่อมาขันทองทำไมคะในระหว่างที่เดินเล่นอยู่ในคืนนั้นขันทองก็เหลือไปเห็นหุยกระเช้าสีดามันลอยได้ลอยแล้วนำไปวางไปกองแล้วนำไปวางนะคะแล้วก็เป็นกองถ้าเป็นเด็กทั่วไปเด็กๆหนูคิดว่าหนูจะอยู่ไหมลูก
3: ไม่อยู่
2: เด เด็กๆปลายทางล่ะคะถ้าเด็กๆเจอในระหว่างที่เดินเล่นอยู่ระหว่างกลางคืนแล้วเจอสิ่งของลอยได้ลอยลอยลอยลอยลอยแล้วก็ไปวางกองไว้เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะอยู่ต่อไหมคะเป็นคุณครูก็ไม่อยู่ลูกแต่ขันทองนะคะทำยังไงคะแตกต่างจากคนทั่วไปเลยขันทองก็เอ๊ะช่างสังเกตนะคะเห็นว่ากระเช้าสีดาเนี่ยวางเกลื่อนกาดแล้วสิ่งที่กระเช้าเนี่ยมันกำลังลอยลอยลอยอยู่นั้นนำไปวางไว้เป็นกองให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยขันทองก็เลยเป็นยังไงลูก
3: ช่วย
2: ใช่ไหมคะช่วยทำไม
3: นำเอากระเช้าส
2: ี
3: ดาไปวางบนกอง
2: ใช่ค่ะก็คือช่วยเก็บกระเช้าสีดานั้นไปรวบรวมเป็นกองเห็นไหมคะเก่งมากค่ะก็จะทำให้เรานะคะทราบได้ว่าอ๋อเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าเด็กหญิงขันทองนะคะก็คือเป็นคนที่ทำไมลูกมีน้ำใจนั่นเองก็ถือว่าเป็นคนดีนะคะซึ่งผู้นะคะพรายไม้กับพรายน้ำเนี่ยเข้าเกณฑ์ในลักษณะที่พรายไม้กับพรายน้ำชอบไหมลูกเข้าเกณฑ์ไหม
3: เข้าน
2: ั่นเองเอาละค่ะและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับตัวละครนะคะว่าตัวละครนี้ได้สอนอะไรบ้างอย่างเช่นขันทองสอนให้เราเป็นยังไงลูกมีอะไรคะมีน้ำใจซื่อสัตย์สุจริตส่วนพายไม้กับพายน้ำก็เป็นยังไงคะคือชอบคนดีแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราจัดงานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเจอของที่ทิ้งเกลื่อนกลาดเราจะต้องทำอย่างไรคะ
3: เก็บ
2: ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนี่คือตัวละครนะคะที่สอนสิ่งต่างๆให้เราได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเอาละค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันค่ะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้หลังจากนั้นนะคะนักเรียนนะคะจะต้องจับใจความสำคัญและวิเคราะห์นะคะแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ต่อไปนักเรียนจะต้องนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสุดท้ายนั่นก็คือมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมอ่านเอาเรื่องหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังจำไม่ได้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะอ่านทบทวนเรื่องกระเช้าสีดาอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมอ่านเอาเรื่องกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเริ่มอ่านทบทวนเรื่องกระเช้าสีดาได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทบทวนเนื้อหากันแล้วค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะคุณครูก็ขอทบทวนเรื่องที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนไปแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องการอ่านจับใจความนั่นเองไหนใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยว่าการอ่านจับใจความคืออะไรมีใครตอบได้บ้างคะ
1: การอ่านจับใจความจะทำให้เราช่วยเข้าใจสิ่งที่ส่วนสำคัญหรือว่าเป็นแก่นในเรื่องนั้นๆได้ค่ะ
0: เก่งมากค่ะการอ่านจับใจความนะคะเป็นการค้นหาสาระสำคัญของเรื่องหรือแก่นเรื่องนั้นๆที่เรานั้นได้อ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้และทบทวนเกี่ยวกับการอ่านจับใจความเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนคุณครูนะคะเดี๋ยวจะลองสุ่มเลขที่และจะสอบถามวิธีการของแต่ละคนดูสิว่านักเรียนมีวิธีการอ่านจับใจความอย่างไรบ้างเลขที่3ค่ะเลขที่3ใครเอ่ยนักเรียนมีวิธีการอ่านจับใจความอย่างไรบ้างคะลูก
2: อ่านพิจารณาเนื้อหาที่ละย่อหน้าครับ
0: อ่านพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้าใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับนั่งลงลูกต่อไปเลขที่7ค่ะเลขที่7ค่ะหลังจากที่นักเรียนอ่านพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้าแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างลูกเอาตามความคิดของตัวเองก็ได้ค่ะตามวิธีของตัวเองก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้อง

0: เหมือนในหนังสือเป๊ะๆ
1: เจรนา
0: พิจารณาอะไรคะ
1: ใจความสำคัญ
0: พิจารณาใจความสำคัญแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือใจความสำคัญลูก
1: ตัดส่วนขยายออกครับ
0: นั่นก็คือตัดส่วนขยายออกเราจะรู้ได้ว่าในการพิจารณาเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเราจะทราบได้ว่าข้อความเหล่านี้นะคะเป็นใจความสำคัญหรือเป็นแก่นเรื่องหรือเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องนั้นให้เด็กๆพิจารณาเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำว่าตัวอย่างมีคำว่าเช่นมีคำว่าเป็นต้นหรือมีการขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆส่วนเหล่านั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าพลความหรือใจความรองซึ่งมันไม่ใช่ใจความสำคัญนั่นเองดังนั้นเมื่อเราอ่านแล้วพิจารณาแต่ละย่อหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมาดูค่ะว่าแต่ละย่อหน้านั้นมีใจความสำคัญอย่างไรโดยที่เรานะคะพิจารณาจากที่คุณครูนะคะได้บอกกับนักเรียนเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีส่วนขยายมีการยกตัวอย่างมีสถิติหรือมีตัวเลขมาก็จะถือว่าเป็นส่วนของใจความรองเราจะไม่เอามาเขียนในใจความสำคัญนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะสรุปให้เด็กๆนะคะได้ฟังกันนะลูกหลังจากที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนำข้อมูลนะคะใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้ามาเรียบเรียงให้เป็นสำนวนภาษาของตนเองเพื่อที่จะทำให้ผู้อ่านนั้นอ่านแล้วเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะเอาละค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างลูกถือว่าเป็นการทบทวนหลักการอ่านจับใจความสำคัญมีใครยังจำไม่ได้อีกบ้างเอ่ยหลักการอ่านจับใจความสำคัญยากไหมคะยากไหมคะลูกหลักการอ่านมีนิดเดียวค่ะขอแค่ให้นักเรียนนะคะใส่ใจแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะรวมไปถึงหากใครจำไม่ได้นักเรียนสามารถใช้การจดนะคะเพื่อเป็นการจำอีกอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมอ่านเอาเรื่องค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำถามนั้นก็คือตัวละครสำคัญในเรื่องมีใครบ้างมีใครบ้างนะไหนเด็กๆปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางไหนตอบคุณครูดูสิคะว่าตัวละครสำคัญมีใครบ้างเอ่ยขันทองนะคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเรามาดูคำถามถัดไปค่ะเรามาทำข้อตกลงกันดีกว่าเด็กๆจะช่วยกันตอบหรือจะให้คุณครูสุ่มเลขที่คะในใครบอกว่าบางคนบอกว่าช่วยกันตอบสรุปว่าจะเอาสุ่มหรือจะเอาช่วยคะ
2: ช่วย
0: จะเอาช่วยกันตอบในใครบอกว่าช่วยกันตอบยกมือใครบอกว่าจะใช้วิธีการสุ่มเอามือจับหัวมติเป็นเอกฉันท์นะคะตามประชาธิปไตยนะลูกนั่นก็คือช่วยกันตอบนะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่ช่วยกันตอบคุณครูก็จะเปลี่ยนนะลูกให้เป็นการสุ่มแทนนะคะตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
0: มาดูข้อต่อไปค่ะสถานที่ในเรื่องเกิดขึ้นที่ใดบ้าง อนุญาตให้สืบค้นหาดูได้เล็กน้อยถึงปานกลางในไหนคะในป่าในป่าใช่ไหมลูกต่อไปเรามาดูคำถามต่อไปค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องมีเหตุการณ์อะไรบ้างอันนี้แหละค่อนข้างที่จะยากให้เด็กๆเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียงลำดับก่อนอย่างแรกเลยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนคะพรายไม้กับพรายน้ำทำไมคะเขาประชุมแบบเคร่งเครียดไหมลูกเขาประชุมแบบไหนสบายสบายร้องรำใช่ไหมคะก็คือเป็นการประชุมหรือชุมนุมนะคะก็คือเป็นการเหมือนสังสรรค์กันนะคะเพราะว่าผู้เหล่านี้ชอบความสนุกสนานนั่นเองค่ะเอาละค่ะเหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นลูกเหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นลูก
3: พายไม้มาแยก
4: จากต่าง
5: ไปเล่นกับ
4: พายไม้
5: ที่ช่วย
4: ต่างแยกย้ายไปเล่น
0: เหตุการณ์ต่อมาก็คือเมื่อมาชุมนุมแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเล่นอ่ะขอเหตุการณ์ที่มันสำคัญสำคัญโอ้จะไม่เลิกก่อนเหรอลูกหนูจะไม่เลิกงานก่อนเหรอลูกขันทองเดินเข้าไปในงานเลยไหม
6: ไม
0: ่เราจะต้องเรียบเรียงใหม่ลำดับแรกก่อนเลยคือทำไมคะพรายไม้กับพรายน้ำเป็นยังไง
6: ได
0: ้ประชุมกันนะคะสนุกสนานเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเล่นนะคะก็จะทำให้ข้าวของหรือกระเช้าสีดาเนี่ยเกลื่อนกราดกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการชุมนุมหรือการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลูกใครเป็นคนเก็บก่อนครั้งแรกเลย
6: พรายน้ำ
0: พรายน้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งพรายน้ำเป็นเพศอะไรคะ
6: เพศหญ
0: ิงเพศหญิงนั่นเองเก่งมากนะคะอ่ะมาดูนะคะระหว่างหลังจากเลิกนะคะกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วพรายน้ำเนี่ยก็ได้เป็นยังไงลูกช่วยกันเก็บใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่กระเช้าสีดาเป็นยังไงคะมีปริมาณที่เยอะไหมลูก
6: เยอะ
0: เยอะดังนั้นในระหว่างที่เก็บเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
6: ข
0: ัน
6: ทอง
0: ขันทองก
6: ็
0: เดินมาเห็นอะไรลูก
6: เห
0: ็นกระเช้าลอยขึ้นมาได้ถ้าเป็นบ้านครูก็คือวิ่งหนีไปแล้วนะคะแต่ว่าขันทองเป็นยังไงเก่งนะขันทองนะคะก็คือเป็นมีความกล้าหาญนะคะก็คือพิจารณาดูซิว่าลอยไปไหนนะลอยไปอยู่ตรงนี้เองแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เลยเอ๊ะแล้วเราก็เจอสิ่งที่กำลังมีกระเช้าสีดาเนี่ยอันเล็กๆตะกร้าเล็กๆเกินกราดอยู่ก็พิจารณาจากการที่กระเช้าเนี่ยต่างลอยไปแล้วนำไปวางเป็นกองขันทองก็เลยเป็นยังไงอยากจะเป็นยังไงคะอยากจะช่วยเก็บในระหว่างที่อยากจะช่วยเก็บเกิดอะไรขึ้นลูกเมื่อขันทองช่วยเก็บช่วยเก็บช่วยเก็บแล้วพิจารณาสิ่งของที่ขันทองเก็บขึ้นมาขันทองรู้สึกยังไง
7: รู้สึกเย็นค่ะ
0: รู้สึกยังไงก่อนรู้สึกยังไง
7: เหมือนมีพายน้ำเหมือนมีอะไรเย็นๆมาแปะตรงตา
0: เหมือนมีอะไรเย็นๆมาแปะตรงตาเพราะว่าอะไรเพราะพฤติกรรมของขันทองเป็นยังไงคะเป็นที่ถูกใจของพรายน้ำเพราะว่าอะไรหนึ่งเป็นคนที่จิตใจดีนะมีเมตตานะคะช่วยเหลือใช่ไหมคะช่วยเหลือในการเก็บให้ความช่วยเหลือก ก็เลยเป็นยังไงโดนบันดาลให้
7: เห็นสุ

0: เห็นเป็นรูปอะไรเอ่ยเห็นเป็นรูปอะไรคะ
1: คนใส่เสื้อแบบตัวเอง
0: ก็คือเห็นรูปของตัวเองในเวอร์ชันทำไมคะตัวในเวอร์ชันตัวจิ๋วตัวเล็กนิดเดียวนะคะคราวนี้ก็อย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าจากการกล่าวข้างต้นว่าพูดนะคะหรือพลายไม้กับพลายน้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ดังนั้นการที่เขาเนี่ยต้องการให้พลายต้องการให้ขันทองเนี่ยได้เห็นเขาจึงเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้เป็นยังไงคะให้เหมือนขันทองหลังจากนั้นเกิดอะไรต่อลูก
1: แล้วก็ชม
0: ก็มีการเอ่ยชมขันทองว่าเป็นยังไงเป็นคนดีมีน้ำใจซื่อสัตย์สุจริตมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้พลายไม้บอกว่าขันทองเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตลูก
1: เพราะขันทอง
0: ช่วยเก็บกระเช้าสีดาใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะนั่นก็คือในระหว่างที่เก็บนั้นขันทองก็รู้สึกว่าอยากจะได้กระเช้าสีดานั้นกลับไปแต่กระเช้าสีดานี้เราไม่รู้นี่ว่าเจ้าของมันเป็นใครการที่เราไปหยิบฉวยแล้วเอากลับไปเลยถือว่าเป็นการขโมยไหมลูก
1: เป็น
0: ขันทองได้ทำเช่นนั้นไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำในเมื่อเราหาเจ้าของไม่เจอต่อให้เราอยากได้แค่ไหนเราก็ทำยังไงลูกต้องรู้จักห้ามใจตัวเองนะคะเราจะต้องขอเจ้าของก่อนเราถึงจะหยิบสิ่งนั้นไปได้นะคะไม่ใช่ขอเสร็จแล้วหยิบไปเลยนะลูกหนูต้องรอให้เจ้าของอนุญาตก่อนนะคะถ้าเจ้าของไม่อนุญาตแล้วหนูหยิบไปเลยก็ไม่ต่างอะไรกับการขโมยนะลูกอ่ะต่อไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อลูก
1: ขันทองถามว่ากระเช้าสีดานี้พลายน้ำเป็นคนสร้างขึ้นหรือเปล่า
0: แล้วพลายน้ำตอบว่าอย่างไรลูก
1: ไม่ได้สร้าง
0: ขึ้นคราวนี้เรามาดูนะคะเรามาดูนะลูกหลังจากที่ขันทองนะคะได้ช่วยเก็บแล้วใช่ไหมคะขันทองก็รู้สึกว่าอยากจะเอาไปเล่นพลายไม้ขออภัยค่ะพลายน้ำก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้กระเช้าสีดาหยิบไปได้เลยนะหยิบไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ขันทองหยิบไปแค
1: ่ใบเด
0: ีย
1: ว
0: เพราะว่าเพราะว่าเกรงใจเห็นไหมถ้าเป็นเด็กๆล่ะคะเด็กๆจะหยิบไปกี่ใบเอ่ยเด็กๆก็หยิบไปใบเดียวอุ๊ยเก่งมากเลยเป็นเด็กน่ารักจิตใจดีเหมือนขันทองนะคะเด็กๆปลายทางก็ด้วยใช่ไหมคะหยิบแค่ใบเดียวใช่ไหมลูกเอาละค่ะต่อมาค่ะลูกหลังจากที่ไปใบเดียวเนี่ยก็ทำให้พลายน้ำเนี่ยเห็นว่าขันทองเป็นคนที่ทำไมคะรู้จักเกรงใจก็เลยเป็นยังไง
1: ย
0: ิ่งเอ็นดูก็เลยเป็นยังไงคะใช้ทั้งสองมือเนี่ยกอบโกยเอากระเช้าสีดาเนี่ยไปใส่ไว้ในมือของขันทองนะคะไม่ต้องเกรงใจเอาไปเลยนะคะแล้วก็เมื่อขันทองได้กระเช้าสีดาที่เรียบร้อยแล้วขันทองก็กลับมาบ้านแล้วเจอใครคะเจอคุณแม่ขันทองได้เล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังไหม
1: เล
0: ่าแล้วคุณแม่ได้ตอบว่าไงลูกคุณแม่ได้บอกกับขันทองว่าไงคะ
1: แม่ดีใจ
0: คุณแม่ดีใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกของตนนั้นเป เป็นคนดีนั่นเองเก่งมากค่ะเอาละค่ะเรามาดูคำถามถัดไปกันเลยลูกเด็กๆนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากเรื่องกระเช้าสีดาอย่างแรกเลยกระเช้าสีดาที่มาของกระเช้าสีดาเกิดจากเรื่องอะไรเรื่องของรามเกียรตินะคะเป็นเหตุการณ์ตอนไหนคะตอนที่ทศกัณฐ์ทำไมคะอุ้มนางสีดาแล้วกระเช้าวิเศษก็ตกลงไปในป่าใช่ไหมคะเทวดาเลยเกิดความเสียดายนะคะก็เลยทำไมคะโดนบันดาลให้มีกระเช้าสีดานั้นเสกก็คือเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงนางสีดานั่นเองอ่ะเราได้ความรู้อะไรอีกลูกเราได้ความรู้อะไรอีกคะเราได้ความรู้อะไรอีกหลังจากที่เราได้ความรู้แล้วว่าที่มาของกระเช้าสีดาเนี่ยเกิดจากเรื่องรามเกียรตินะเราได้ทราบไหมคะว่ากระเช้าสีดาเนี่ยเป็นพืชชนิดไหน
1: เถา
0: วเป็นเถาถูกไหมลูกนี่ก็คือความรู้อะต่อมาเด็กๆคะเด็กๆเห็นถึงความของในเรื่องไหมลูกความเชื่อในเรื่องพูดความเชื่อในเรื่องการที่บางครั้งเนี่ยเวลาพ่อแม่หรือบุคคลที่เลี้ยงดูเราเนี่ยจะสั่งสอนให้เราเป็นคนดีเนี่ยเขามักจะหยิบยกเรื่องเล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดผีหรือว่าจะเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยจำได้ง่ายและนำไปประพฤติปฏิบัติได้นั่นเองเอาละค่ะเมื่อนักเรียนได้ความรู้จากเรื่องกระเช้าสีดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูขอถามค่ะคำถามถัดไปนั่นก็คือนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องกระเช้าสีดาอ่ะตอบมา5ข้อค่ะข้อที่1คือ
1: ความเมตตา
0: ความเมตตาสอง
1: ความม
0: ี
1: น้ำใจ
0: ความมีน้ำใจสาม
1: ความซ
0: ื่
1: อส
0: ั
1: ตย
0: ์
1: ส
0: ุ
1: จริ
0: ตสี่ไม่โลภนะคะก็คือไม่เอาของคนอื่นนะคะเป็นของตนเองห้าการช่วยเหลือผู้อื่นเก่งมากค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นการสรุปนะคะเรื่องกระเช้าสีดานะลูกเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะคำชี้แจงนะคะบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะนั่นก็คือ1ให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่2ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะและให้คำแนะนำในการทำงานนะคะ3ก็คือตรวจประเมินใบงานที่2ค่ะเอาละค่ะเรามาดูคำชี้แจงของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางค่ะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่2ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเมื่อตรวจสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะให้เด็กๆนะคะรวบรวมชุดกิจกรรมนะคะส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงค่ะเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะคะให้นักเรียนจับคู่ข้อความให้สัมพันธ์กับความคิดสำคัญนะคะจากเรื่องกระเช้าสีดาให้ถูกต้องค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของใบงานค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

มดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะหยิบปากกาแดงขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการตรวจสอบค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมๆกันเลยค่ะ

จากที่เราตรวจสอบคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยถูกกี่ข้อคะให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบคุณครูปลายทางและสุดท้ายอย่าลืมเก็บชุดกิจ

0: รมให้คุณครูปลายทางได้ตรวจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคำถามนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะนำความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญไปใช้ได้อย่างไรบ้างให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะใครจะเป็นคนตอบเอ่ย
1: นำไปใช้ในเรื่องการเรียนวิชาอื่นครับ
0: นำไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆถ้าเราไม่นำไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆมีอะไรอีกบ้างคะที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
1: นำไปอ่านจับใจความสำคัญเมื่อเราอยากอ่านจับใจความสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็จะอ่านได้คล่องแคล่วค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากค่ะและนี่นะคะคือคำตอบที่เรานะคะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากการเรียนแล้วเด็กๆหลายคนเนี่ยก็จะอ่านนวนิยายวรรณกรรมหรือสารคดีงานต่างๆนะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยหากเด็กๆใช้ทักษะการฝึกจับใจความสำคัญก็จะทำให้เด็กๆนั้นทราบสาระสำคัญของเรื่องได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะคะ 2. ใบความรู้ที่2เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านค่ะ 3.ใบงานที่3เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆครับสนุกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องกระเช้าสีดาหากนักเรียนคนใดนะคะยังจับใจความหรือหาสาระสำคัญของเรื่องไม่ได้คุณครูแนะนำให้เด็กๆนะคะย้อนกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาทบทวนทักษะของตัวเองด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องใหม่ของเรานั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์หรือที่เราจะเรียนรู้วันนี้คือหลักการของสหกรณ์นั่นเองนะคะว่าในพื้นที่ของเราในชุมชนของเราในท้องถิ่นของเรานั้นมีสหกรณ์จัดตั้งขึ้นหรือไม่นั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆในห้องเรียนได้นะคะว่าชุมชนเราเคยพบเจอสหกรณ์ใดในชุมชนของเราบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้1ระบุหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ได้2วิเคราะห์และจำแนกหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์และ3สามารถประยุกต์หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะในวันนี้เราจะมาดูว่าสหกรณ์นะคะจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรนะคะแล้วมีหลักการใดเกิดขึ้นบ้างในการจัดตั้งในวันนี้เรามาดูอย่างแรกเลยก็คือความหมายเด็กๆต้องทราบความหมายของสหกรณ์ก่อนนะคะความหมายของสหกรณ์เลยคือการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า10คนขึ้นไปโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือเพื่อดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยไม่หวังผลประโยชน์แสดงว่าเวลาพื้นที่ใดจะจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นต้องมีจำนวนสมาชิกกี่คนขึ้นไปลูก
3: 10คนขึ้นไป
2: มีสมาชิกทั้งหมด10คนขึ้นไปในการจัดตั้งสหกรณ์นั่นเองนะคะแล้วสมาชิกทุกๆคนนะคะก็จะไม่หวังผลประโยชน์นะคะหรือรายได้ที่มาจากสหกรณ์นั่นเองนะคะเรารู้ความหมายไปแล้วนะคะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมีการสืบค้นกันด้วยนะคะสืบค้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อตกลงกันก่อนในวันนี้นะคะข้อตกลงในการทำงานกลุ่มนะคะ1เลยใช้คำพูดที่เหมาะสม2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและ3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองในวันนี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องสหกรณ์นะคะแต่คุณครูน้ำอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้ศึกษาด้วยตัวเองด้วยในที่นี้และเราก็จะมาพูดคุยภายหลังจากการศึกษาทีละข้อมูลนั่นเองนะคะวันนี้

0: คุณครูมีทั้งหมดนะคะ3ข้อมูลที่เราจะศึกษากันนั่นเองนะคะข้อมูลอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกข้อมูลให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มศึกษาทีละข้อมูลนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแจกให้นักเรียนก่อนนะคะแจกให้นักเรียนก่อนนะคะกลุ่มละ1ชุดกลุ่มละ1ชุดนะคะกลุ่มละ1ชุดเดี๋ยวบอกเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าอันไหนคือข้อมูลที่1ที่เราจะต้องศึกษาก่อนนะคะแล้วเราจะพูดคุยกันแล้วต่อด้วยข้อมูลที่2และข้อมูลที่3นั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้เด็กๆได้ครบหรือยังเอ่ยครบแล้วใช่มั้ยคะอ่ะเรามาดูกันสิ่งที่เราจะศึกษาเรื่องแรกเลยนะคะนักเรียนเห็นใบงานนะคะใบที่ศึกษาหน้าตาแบบนี้ไหมคะเห็นไหมเอ่ยอ่ะอันนี้คือเป็นข้อมูลที่1นะคะข้อมูลที่1จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยด้านบนคุณครูเขียนไว้ให้แล้วเกี่ยวกับอะไรคะ
1: สถานกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย
0: คือเกี่ยวกับสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยนะคะว่ามีการจัดตั้งสหกรณ์ใดบ้างเราจะศึกษาข้อมูลที่1ก่อนนะคะแล้วเราจะมาพูดคุยกันเมื่อเราพูดคุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะศึกษาข้อมูลที่2ต่อนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ข้อมูลเดียวกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นะคะหรือคุณครูนะคะอาจจะมีข้อมูลอื่นๆนอกเหนือจากนักเรียนภายในห้องเรียนก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เมื่อเด็กๆนะคะได้ศึกษาข้อมูลที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าเด็กๆนะคะพบเจออะไรบ้างหลังจากที่ได้ศึกษาภายในกลุ่มของเรานั่นเองนะคะจากที่เราศึกษาเราพบเจออะไรกันบ้างลูกสหกรณ์แห่งแรกอยู่ที่ไหนสหกรณ์แห่งแรกนะคะมีชื่อว่าอะไรใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างกลุ่มที่3ตอบได้เลยค่ะว่าสหกรณ์แห่งแรกที่เด็กๆได้ศึกษาอยู่ที่ใดเอ่ยคือชื่ออะไรลูกชื่ออะไรก่อน
1: สหกรณ์วัดจันทร์ครับ
0: สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยหลังจากนั้นแล้วมีการเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์สหกรณ์อะไรลูก
1: วัดจันทร์
0: สหกรณ์วัดจันทร์นั่นเองนะคะสหกรณ์แห่งนี้ขอบคุณมากลูกคำถามต่อมาสหกรณ์แห่งนี้มีการจดทะเบียนไหมคะเด็กๆมีการขึ้นทะเบียนไหมคะมีแล้วขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่ล่ะคะเราศึกษามาแล้วใครตอบคุณครูได้บ้างขอกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่5ขอกลุ่มที่5ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวลองมาดูกลุ่มที่3ต่อขึ้นทะเบียนวันที่เท่าไหร่คะ
2: วันที่26กุมภาพันธ์ปี59ค่ะ
0: วันที่26กุมภาพันธ์ใช่มั้ยคะปี59ต่อมาไหนกลุ่มที่3คําตอบเดียวกันมั้ยเอ่ยเด็กๆ ดูนะคะพ.ศ.อะไรไม่ใช่พ.ศ. 2559แต่เป็นพ.ศ.พุทธศักราช2400เท่าไหร่ลูก459เมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่5บอกว่าปี59นะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางจะสับสนว่าปี2559หรือไม่ไม่ใช่นะคะจะเป็นปี2459ใช่ไหมคะเด็กๆที่เราได้ศึกษาถูกต้องไหมคะดังนั้นแล้วนะคะดูพ.ศ.ให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆรู้แล้วว่าสหกรณ์แห่งแรกมีชื่อว่าสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นแล้วมีการเปลี่ยนชื่อปัจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์วัดจันทร์จำกัดมีการจดทะเบียนหรือมีการขึ้นทะเบียนวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2459นั่นเองใครเจอข้อมูลเดียวกับคุณครูบ้างมีไหมเอ่ยมี1กลุ่ม2กลุ่มกลุ่ม1เจอไหมคะเจอข้อมูลเดียวกับคุณครูที่คุณครูสรุปไปเมื่อสักครู่นี้ไหมเอ่ยเจอกลุ่มที่4เจอไหมคะเจอนะคะต่อมาสหกรณ์แห่งแรกมีสมาชิกกี่คนเริ่มแรกเลยกี่คนเอ่ย16คนนั่นเองนะคะนักเรียนดูจากตรงไหนเรามีข้อมูลอยู่ตรงกรอบด้านล่างใช่ไหมคะเกี่ยวกับความรู้เพิ่มเติมของนักเรียนนั่นเองนะคะนี่แล้วสหกรณ์วัดจันทร์นะคะจำกัดนะคะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ไหนคะกลุ่มที่5ตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
0: เจอไม่เอ่ยคะเพื่อนกลุ่มที่5บอกว่าตำบลอะไรเอ่ยตำบลวัดจันทร์จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะข้อมูลที่1ถือว่าเด็กๆได้ศึกษาและตอบข้อมูลได้นะคะต่อมาเรามาดูข้อมูลที่2การที่เราจะศึกษานะคะข้อมูลที่2นะคะคือวันสหกรณ์แห่งชาตินั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วใช่ไหมคะหยิบใบกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะใบความรู้ที่เราจะศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะมาศึกษาข้อมูลที่2กันนะคะหลังจากศึกษาแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนคำตอบกันถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ต่อมานะคะหลังจากที่เด็กๆศึกษาแล้วข้อมูลที่2ใช่ไหมคะข้อมูลที่2ใครคือบิดาแห่งสหกรณ์ไทยมีใครตอบคุณครูได้บ้างหลายกลุ่มเลยกลุ่มไหนดีเอ่ยขอกลุ่มด้านหลังก่อนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยกลุ่มด้านหลังค่ะใครคือบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
1: พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกร
0: กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เป็นคำตอบเดียวกันไหมคะคำตอบเดียวเด็กๆกลุ่มอื่นๆดูด้วยนะคะว่าใครเป็นบิดาแห่งสหกรณ์ไทยนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งคำถามวันสหกรณ์แห่งชาติคือวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรกลุ่มที่3ยกมือก่อนขอกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3คือวันอะไรคะ
2: วันที่26กุมภาพันธ์ค่ะ
0: กลุ่มที่3บอกว่าวันที่26กุมภาพันธ์ขอบคุณค่ะกลุ่มที่1คำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะคำตอบเดียวกันกลุ่มที่5กลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้หนูจะตอบคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะวันที่26กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะตอนนี้เราศึกษาไปแล้ว2ข้อมูลนะคะต่อมาในข้อมูลที่3แผ่นสุดท้ายเลยนะคะข้อมูลที่3ของเราเด็กๆเจอไหมคะหน้าตาใบกิจกรรมเป็นเช่นนี้นะคะด้านบนเขียนว่าบิดาแห่งสหกรณ์ของโลกนะคะถ้าพร้อมแล้วศึกษาได้เลยว่าคือใครเอ่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูเหมือนเดิม

0: ายังไม่เจอข้อมูลมีไหมข้อมูลที่3มีไหมเอ่ยไม่มีเนาะอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะแลกเปลี่ยนความรู้ในข้อมูลที่3นะคะอ่ะเด็กๆคะเราศึกษามาแล้วข้อมูลสุดท้ายนะข้อมูลที่3บิดาแห่งสหกรณ์โลกนะคะคือใครคือใครเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างอ่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5คือใครลูก
1: โรเบิร์ตโอเว่นชายชาวอังกฤษค
0: ่
1: ะ
0: โรเบิร์ตโอเว่นนะคะเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนลูกเพื่อนตอบไปแล้วด้วยเมื่อสักครู่นี้เป็นชาวอังกฤษนั่นเองนะคะบุคคลนี้คือใครลูกคือใครลูกเป็นใครลูกเป็นบิดาแห่งสหกรณ์โลกนั่นเองนะคะบิดาแห่งสหกรณ์โลกนะคะเมื่อก่อนก็ได้มีการเป็นบุคคลนะคะที่มีฐานะที่ยากจนนะคะแต่นะคะมีความเฉลียวฉลาดนะคะได้มีการถือหุ้นโรงงานนะคะได้มีการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆในที่นี้ด้วยนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลไปแล้วทั้ง3ข้อมูลในวันนี้นะคะแล้วได้ตอบคำถามแล้วแลกเปลี่ยนความรู้แล้วนั่นเองนะคะเราลองมาทวนดูซิว่าสิ่งที่เราศึกษามานั้นทั้ง3ข้อมูลเลยยังจำอยู่จังยังจำได้อยู่หรือไม่นะคะอ่ะมาดูคำถามแรกสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่าอะไรเอ่ยกอไก่สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ขอไข่สหกรณ์ออมทรัพย์ลพบุรีคอควายสหกรณ์ประมงข้ออะไรเอ่ยใครตอบกอไก่บ้างกอไก่จากการศึกษาแล้วไหนคุณครูจะดูมือซิใครตอบนอกเหนือจากกอไก่มีไหมเอ่ยอ่ะไม่มีเอามือลงนะคะเมื่อคุณครูได้สำรวจแล้วเด็กๆตอบกอไก่เป็นจำนวนมากนะคะหรือว่าทั้งห้องเลยก็ว่าได้นั่นเองเรามาดูคำตอบกันสากลแห่งแรกแห่งประเทศไทยเลยนะคะคือสากลวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้สากลนี้ที่ครูนำมาเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นปัจจุบันหรือยังชื่อเดิมหรือว่าชื่อปัจจุบันแล้วตอนนี้ชื่ออะไรลูกชื่อเดิมชื่อใหม่คือชื่ออะไรลูกสากลวัดจันทร์นั่นเองนะคะคำถามต่อมานักเรียนเราเรียนเรื่องสหกรณ์ใช่ไหมคะนักเรียนเนี่ยรู้จักสหกรณ์อะไรบ้างหรือเคยเห็นสหกรณ์ใดบ้างมีไม่เอ่ยชุมชนเรามีสหกรณ์อะไรบ้างมีไม่เอ่ยเด็กๆบอกว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยพบเจอนะคะเด็กๆรู้จักสหกรณ์ร้านค้าไหมคะสหกรณ์ร้านค้าไว้ทำอะไรลูกไว้ทำอะไรลูกขายของใช่ไหมคะในชุมชนบางชุมชนเนี่ยอาจจะมีสหกรณ์ร้านค้านะคะเกิดขึ้นได้นะคะหรือสหกรณ์โรงเรียนโรงเรียนเรามีสหกรณ์มั้ยลูกมีสหกรณ์โรงเรียนเราขายอะไรบ้างคะ
2: อ
0: ุปกรณ์การเรียนต่างๆนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเรามาดูหลักการของสหกรณ์กันบ้างเรารู้ความหมายไปแล้วนะคะเราต้องมาดูหลักการต่างๆที่มีการจัดตั้งขึ้นด้วยนะคะการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ยึดหลักที่ทำกิจกรรมร่วมกันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งไว้นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์จะมีอะไรบ้างในการจัดตั้งเรามาดูกันนะคะในข้อแรกนะคะข้อที่1การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 3. มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 5. การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศ 6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์และ 7. การเอื้ออาทรต่อชุมชนแสดงว่าวันนี้เราจะเรียนหลักสหกรณ์ทั้งหมดกี่หัวข้อคะ

7หัวข้อนั่นเองนะคะเรามาดูในหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกเลยก็คือการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดใจกว้างนะคะ1เลยก็คือการรับสมาชิกตามความสมัครใจไม่กีดกันทางเพศเชื้อชาติศาสนาแสดงว่าเพศหญิงเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ไหมเพศชายได้ไหมได้ศาสนาพุทธได้ไหมคะศาสนาคริสต์ได้ไหมคะศาสนาอิสลามได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะและเชื้อชาติล่ะเชื้อชาติล่ะเชื้อชาติอื่นๆเข้าได้ไหมที่ไม่ใช่เชื้อชาติไทยได้เช่นเดียวกันในที่นี้นะคะก็สามารถเข้าไปอยู่ในสหกรณ์ได้นั่นเองนะคะไม่จำกัดเพศนั่นเองไม่จำกัดเชื้อชาติและไม่จำกัดศาสนาด้วยนะคะต่อมาข้อที่2หัวข้อที่2หลักการข้อที่2เลยก็คือการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยนะคะจะมีการร่วมกันนะคะกำหนดนโยบายและตัดสินใจด้วยกันนะคะดังนั้นแล้วเมื่อเรามีคนจำนวนมากนะคะเพราะว่าการจัดตั้งสหกรณ์ต้องมีกี่คนขึ้นไปลูกกี่คนลูก10หรือ4ลูก10คนขึ้นไปนั่นเองนะคะ10คนนะคะดังนั้นแล้วเมื่ออยู่เป็นกลุ่มการนะคะเราก็ต้องใช้หลักประชาธิปไตยเนี่ยร่วมกันตัดสินใจนั่นเองเหมือนนักเรียนเนี่ยอยู่ภายในห้องเรียนนะคะเวลานักเรียนจะเลือกหัวหน้าห้องหรือเรื่องนะคะหัวหน้าในการทำกิจกรรมต่างๆภายในห้องนะคะเราก็ต้องมีการพูดคุยกันนะคะว่าเสียงส่วนมากเนี่ยจะเลือกใครนะคะในเสียงประชาธิปไตยนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3หลักข้อที่3เลยก็คือการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิกการมีส่วนร่วมครูน้ำจะแบ่งเป็นข้อไว้ให้นะคะในข้อที่3นะคะข้อที่1เลยนะคะย่อยลงมา1สมาชิกมีส่วนร่วมในการถือหุ้นกับสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคนะคะเมื่อเราเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วเราสามารถถือหุ้นภายในสหกรณ์ได้ที่เราลงหุ้นไว้2มีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวประชาธิปไตยนะคะเมื่อเป็นตามแนวประชาธิปไตยเวลาเรานะคะจะทำอะไรในสหกรณ์หรือจะนำเงินนั้นไปทำอะไรนะคะต้องมีการพูดคุยก่อนถ้าคนในสหกรณ์นั้นไม่เห็นด้วยนะคะนำไปได้ไหมคะได้ไหมคะนำไปทำอย่างอื่นได้ไหมคะคนในสหกรณ์ไม่เห็นด้วยนะคะไม่สามารถนำไปทำอย่างอื่นได้นะคะต้องให้คนภายในสหกรณ์เนี่ยลงมติแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3ยังอยู่หัวข้อเดิมนะคะหัวข้อที่3นะคะดูหัวข้อที่3ด้านล่างมีส่วนร่วมในการใช้บริการจากสหกรณ์แสดงว่าคนนะคะภายในชุมชนเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการใช้บริการสหกรณ์นะคะบริการสหกรณ์เนี่ยมันก็จะมีสหกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันในคาบต่อไปนะต่อมาข้อที่4มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากสหกรณ์นั่นเองอาจจะมีการปันหุ้นปันผลประโยชน์ต่างๆนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่5นะคะยังอยู่ในหัวข้อที่3อยู่นะคะข้อที่5สหกรณ์นะคะจัดสรรรายได้ส่วนเกินเป็นเงินสำรองเพื่อเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์นั่นเองนะคะข้อที่6สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนการถือหุ้นในอัตราที่จำกัดเรียกว่าเงินปันผลได้รับเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนของปริมาณธุรกิจที่สมาชิกได้ทำกับสหกรณ์จะเห็นได้ว่าเมื่อเราอยู่ภายใต้สหกรณ์เรามีหุ้นภายในสหกรณ์นะคะก็จะมีการปันผลนะคะในสหกรณ์นั้นๆ นะคะขึ้นอยู่กับข้อตกลงว่ากี่ปีนะคะหรือทุกๆปีหรือทุกๆเดือนนะคะเราจะมีการปันผลกันนั่นเองค่ะต่อมาในหัวข้อที่4นะคะหัวข้อที่4คือการปกครองตนเองและความเป็นอิสระนั่นเองนะคะการปกครองอย่างอิสระที่พึ่งพาตนเองมีการควบคุมโดยสมาชิกหากขอโทษค่ะหากสหกรณ์จะมี

ตกลงผูกพันกับองค์กรอื่นใดซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐสหกรณ์ต้องกระทำการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขตามแนวประชาธิปไตยไม่ว่าในสหกรณ์จะทำอะไรนะคะจะมีการนะคะพูดคุยข้อตกลงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะก็ต้องมีการประชุมการภายในสหกรณ์นะคะได้ข้อตกลงนะคะที่เป็นประชาธิปไตยแล้วนะคะถึงจะนะคะมีการถึงจะมีการทำข้อตกลงกับองค์กรอื่นๆได้นั่นเองค่ะหลักข้อที่5นะคะตอนนี้มา5ข้อแล้วนะคะเรามี7ข้อนะคะข้อที่5การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศสหกรณ์พึงให้การศึกษาอบรมแก่บุคคลในสหกรณ์นะคะที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการดำเนินการเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการและบุคคลทั่วไปนะคะแสดงว่าบุคคลที่ไม่ได้เป็นขอโทษค่ะบุคคลที่เป็นสมาชิกนะคะก็จะได้ศึกษานะคะในหัวข้อนะคะที่เราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยนั่นเองนะคะหรือบุคคลทั่วไปเห็นไหมเอ่ยมีข้อความสุดท้ายเลยและบุคคลทั่วไปนะคะอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆก็สามารถศึกษานะคะเกี่ยวกับข้อตกลงสหกรณ์การจัดตั้งได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาข้อที่6การร่วมมือระหว่างสหกรณ์นะคะเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โดยร่วมมือระดับท้องถิ่นนั่นเองท้องถิ่นหรือชุมชนของเรานะคะต่อมาเลยคือระดับชาตินะคะระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่สามารถร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั่นเองนะคะและสุดท้ายเลยนะคะหลักการในข้อที่7หลักการในข้อที่7คือการเอื้ออาทรต่อชุมชนเพราะว่าสหกรณ์เนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นนั่นเองนะคะสหกรณ์ดำเนินกิจการต่างๆเพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบายที่สมาชิกเนี่ยเห็นชอบนั่นเองนะคะก็อาจจะต้องมีการเอื้ออาทรต่อชุมชนพูดคุยกันไม่ว่าจะทำอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าสหกรณ์เนี่ยตั้งอยู่ภายใต้ชุมชนหรือท้องถิ่นของเราอยู่นั่นเองนะคะอันนี้คือ7หัวข้อหลักการนะคะแล้วหลักการเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำไมต้องจัดตั้งขึ้นนะคะที่เราเนี่ยจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเลย1เลยนะคะเวลานะคะเราไปขายของต่างๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปต่างที่นะคะเพื่อลดการเอารัดเอาเปรียบด้วยและสหกรณ์เนี่ยสามารถช่วยเหลือบุคคลภายในชุมชนได้นะคะเพราะว่าในสหกรณ์นะคะหรือภายในชุมชนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นบางชุมชนนะคะมีสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การประมงที่เข้ามาช่วยเหลือคนในชุมชนที่แตกต่างกันนะคะบางชุมชนมีการทำประมงเยอะนะคะก็มีการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนเกี่ยวกับประมงเกิดขึ้นนะคะเพื่อช่วยเหลือนะคะทางด้านการรับซื้อนะคะพวกวัตถุดิบต่างๆเกี่ยวกับอาหารทะเลนะคะเพื่อลดการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางด้วยนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วนะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันในขั้นปฏิบัติเลยนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะคำชี้แจงครูปลายทางให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานกันนะคะใบงานนี้คือใบงานที่17เด็กๆ เปิดชุดกิจกรรมของเราได้เลยนะคะใบงานที่17เจอไม่เอ่ยเจออย่างใบงานที่17ของเราอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย20มีจำนวนกี่ข้อคะกี่ข้อคะมีจำนวน5ข้อในข้อแรกถามว่าใครคือบิดาแห่งการสหกรณ์เราศึกษาไปแล้วนะคะ2สหกรณ์แห่งแรกมีชื่อว่าอะไรเอ่ย3สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยจดทะเบียน

ียนเมื่อใดต่อมาข้อที่4ประโยชน์ของการจัดตั้งสหกรณ์และข้อที่5นะคะใครเป็นบิดาแห่งสหกรณ์ไทยนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเด็กๆศึกษาได้นะคะจากใบความรู้เดิมทั้ง3ใบเลยเห็นไหมใบความรู้เดิมทั้ง3ใบเลยศึกษาได้เลยนะคะ

ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบกันบ้างดีกว่านะคะในข้อที่1นะคะอ่ะมาดูแนวคำตอบในข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3กันนะคะนักเรียนตอบถูกต้องไหมเอ่ยนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหรืออาจจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมก็ได้นะคะอย่างเช่นในข้อที่2นะคะชื่อเดิมเลยคือสหกรณ์วจันทร์ไม่จำกัดสินใช้นะคะปัจจุบันนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์วจันทร์นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4และข้อที่5นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆได้เลยนะคะเด็กๆ ก็ได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับ

0: หลักสหกรณ์เรามาบทเรียนกันนะคะสหกรณ์คือกลุ่มบุคคลที่รวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยยึดหลักประชาธิปไตยโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรและแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรมนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องประเภทของสหกรณ์สิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปใบงานที่18เรื่องประเภทของสหกรณ์นะคะในครั้งต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าสหกรณ์นะคะมีกี่ประเภทและมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ุ
1: กคนความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนูนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางจ๋าเด็กๆต้นทางจ๋าไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการสรุปความรู้ข้อคิดคุณค่าจากเรื่องที่อ่านเด็กๆลองตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าเราน่าจะสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเรื่องใดเอ่ยเราเรียนเรื่องอะไรมาลูกดังนั้นเด็กๆคิดว่าเราจะสรุปความรู้ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องอะไรคะ
1: กระทงสีดำ
0: เก่งมากค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้ฝึกสรุปนะคะความรู้ข้อคิดแล้วก็คุณค่าจากเรื่องที่อ่านค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอ่านความรู้สู่ข้อคิดเราจะอ่านเรื่องอะไรกันนะเด็กๆปลายทางทราบไหมเอ่ยพร้อมที่จะอ่านแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะอ่านแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเช้าวันหนึ่งชายหาปลาได้ออกไปวางอวนดักปลาที่แม่น้ำเขาใช้เวลาตลอดช่วงเช้าในการตั้งอวนและเมื่อถึงตอนเที่ยงชายหาปลาก็กลับไปที่กระท่อมของเขาเพื่อกินอาหารเที่ยงลิงตัวหนึ่งซึ่งคอยเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ตลอดคิดว่าตัวมันเองก็สามารถวางอวนเพื่อหาปลามากินเป็นอาหารได้เช่นกันมันจึงไปหยิบอวนอีกปากหนึ่งที่ชายหาปลาวางไว้ที่ริมแม่น้ำขึ้นมาดูแต่ลิงไม่รู้วิธีใช้อวนจึงได้แต่พลิกไปพลิกมาจนอวนพันตัวมันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วมันก็ก้าวพลาดตกลงไปในน้ำด้วยอวนที่พันตัวมันอยู่ทำให้ไม่สามารถดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นได้และยิ่งมันพยายามดิ้นเท่าไรอ้วนก็ยิ่งพันตัวมันให้ยุ่งเหยิงมากขึ้นจนลิงหายใจไม่ออกและจมน้ำตายในที่สุดเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางได้อ่านนิทานเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรเอ่ย
1: ลิงและชายหาปลา
0: ลิงและชายหาปลาอ่ะคราวนี้นะคะเรามาดูเหตุการณ์กันนะคะตัวละครสำคัญเลยค่ะ

0: ครสำคัญคือตัวละครใดคะลูก
1: ล
0: ิ
1: ง
0: ลิงใช่ไหมคะเหตุเกิดที่ไหนเอ่ยเหตุการณ์เกิดที่ไหนลูก
1: แม
0: ่
1: น
0: ้
1: ำ
0: แม่น้ำหรออะไรอะไรใกล้ใกล้แม่น้ำตรงไหนเอ่ยที่วางไว้ที่ไหน
1: ริม
0: แม่น้ำเก่งมากสถานที่นะคะหรือว่าสถานที่ที่เกิดเรื่องนั่นก็คือริมแม่น้ำนั่นเองถ้าหนูตอบว่าแม่น้ำแสดงว่าอยู่ๆลิงก็ไปหยิบอวนในแม่น้ำเด็กๆคิดว่าสมเหตุสมผลไหมลูกลิงว่ายน้ำไปแล้วก็ไปหยิบอวนได้ไหม
1: ไม
0: ่ดังนั้นข้อนี้นะคะจึงตอบว่าเป็นริมแม่น้ำนะคะเอาละค่ะต่อไปเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูเหตุการณ์แรกเลยลูกเหตุการณ์แรกเกิดอะไรขึ้นคะลิงเห็นใคร
1: ล
0: ิ
1: งเห
0: ็
1: นชายหาปลา
0: ลิงเห็นชายหาปลาทำอะไรอยู่คะใช้อวนในการดักปลาอะเหตุการณ์ที่สองเมื่อลิงเห็นเช่นนั้นแล้วจึงเกิดอะไรขึ้น
2: คิดว่าตัวเองทำได
0: ้คิดว่าตัวเองก็ทำได้เช่นเดียวกันจึงทำไมคะไปอะไร
2: ไป
0: ไหน
2: ไป
0: ดักปลาเลยเหรอ
2: ไปเอา
0: อวนของใคร
2: ของชายหาปลา
0: ไปเอาอวนของชายหาปลานะคะอีกปากหนึ่งเนาะเมื่อไปเอาอวนของชายหาปลามาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ
2: ลิงไม่ร
0: ู
2: ้ว่ามันคืออะไรแล้วก็พัน
0: ลิงเป็นยังไงก่อนเมื่อได้อวนมาแล้วไม่รู้วิธีการใช้จึงเกิดอะไรขึ้นคะ
1: พ
0: ลิกไปพลิกมาแล้วอวนเหล่านั้นจึง
1: พ
0: ัน ตัวลิงยุ่งเหยิงเต็มไปหมดลิงก็เป็นยังไงตกใจเมื่อตกใจก็ดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งยิ่งดิ้นยิ่งพันยิ่งรัดแน่นขึ้นจนสุดท้ายดิ้นไปดิ้นมาลิงเป็นยังไงลูกตกลงไปในน้ำตกลงไปในน้ำลิงรอดไหมคะผลของเหตุการณ์ก็คือลิงเป็นยังไงลิงจมน้ำตายคราวนี้คุณครูขอสอบถามโดยการสุ่มเลขที่เด็กๆปลายทางคะถ้าเด็กๆได้เลขที่นะคะตามที่คุณครูสุ่มอย่าลืมลุกขึ้นตอบคำถามด้วยนะคะลูกคนเรามันจะต้องมีการตื่นเต้นกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวครูจะหมุนสัก3รอบครูล้อเล่นครูจะหยิบแล้วนะลูกนะแล้วฟังคำถามดีๆนะคะ1 2 3 10ใจเย็นๆค่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่ยากลูกเพื่อนๆในกลุ่มสามารถช่วยกันได้นะคะช่วยตอบได้นะลูกช่วยกระซิบนะลูกนะคำนี้คุณครูจะถามว่าข้อคิดจากเรื่องนี้ได้นักเรียนได้อะไรจากข้อคิดเรื่องนี้บ้างคะเร็วในกลุ่มช่วยกันได้ลูกกลุ่มต่อไปก็อย่าคิดว่าจะรอดนะจ๊ะ

0: หนูได้อะไรจากข้อคิดเรื่องนี้ในหนังสือไม่มีลูกในหนังสือไม่มี
1: ไม่ต้องพยายามกับสิ่งที่เราทำไม่ได้ครับ
0: ไม่ต้องพยายามในสิ่งที่เราทำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคุณครูขอแก้คำนิดนึงนะคะคนเราเนี่ยมีความถนัดที่ต่างกันดังนั้นเราควรที่จะทำในสิ่งที่เราถนัดมากกว่าสิ่งที่เราไม่ถนัดนั่นเองเก่งมากค่ะนั่งลงได้ลูกเอาละค่ะกลุ่มที่สองไปแล้วนะคะมาถึงคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะซึ่งคำตอบอยู่ที่หน้าจอง่ายมากเลยนะลูกอ่ะหนูออกมาดีกว่ามาหยิบเร็วออกมาหยิบเอาไปหยิบแล้ว
1: ยี่สิบหกคร
0: ับ ได้เลขที่26ค่ะไหน26เอ่ยยี่สิบหกนะคะคำถามข้อนี้มีอยู่ว่านักเรียนได้ความรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะช่วยกันได้ลูกในกลุ่มช่วยกันได้เลยช่วยกันได้ความรู้คือสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะว่าเอ๊สิ่งนี้มันคืออะไรใบแล้วเนี่ยอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยอันไหนลองตอบมาก่อนไหนลองตอบมาก่อนลูกนิดนึงไหนลองตอบมาก่อนเราได้ความรู้อะไรคะจากเรื่องนี้ครูใบให้คำว่าอวนเกี่ยวกับอวน
2: การอวนปลาค่ะ
0: การอวนปลาใช่เปล่า
2: อวนดักปลา
0: อวนดักปลาใช่อวนมันใช้ดักปลาอยู่แล้วลูกมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเด็กๆปลายทางละคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าความรู้ที่เราได้จากเรื่องนี้คืออะไรอันนี้ถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรลูกครูเข้าใจเราไหนช่วยกันคิดหน่อยเร็วเกี่ยวกับคำว่าอวนยังไม่ใช่เป็นลักษณะนามลักษณะนามของอวนเรียกว่าในนี้มันมีคำว่าแหด้วยเหรอลูกแล้วไปหยิบอวนอะไรหูตาจมูก
2: ปากค่ะ
0: ดังนั้นเราเรียกอวนว่า
2: ปากค่ะ
0: เป็นลักษณะนามใช่ไหมคะลักษณะนามของอ้วนนั่นก็คือปากนั่นเองเป็นความรู้นะคะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางทราบไหมเอ่ยและนี่นะคะก็คือความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในนิทานเด็กๆจะเห็นได้ว่านิทานบางนิทานบางครั้งเนี่ยเหมือนเราอ่านแล้วจะไม่ได้อะไรแต่จริงๆแล้วเมื่อเรานำมาวิเคราะห์สรุปเป็นข้อคิดสรุปเป็นความรู้เราได้ความรู้จากเรื่องนี้ไหมคะได้ใ

เช่นเดียวกับเรื่องกระเช้าสีดานะลูกอย่างที่บอกไว้เวลาที่เราจะอ่านอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายก่อนว่าเราอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อหาความรู้อ่านเพื่อความบันเทิงถ้าเมื่อไหร่ที่เราอ่านเพื่อหาความรู้นักเรียนก็จะสามารถเขาเรียกว่าจดจ่ออยู่กับเนื้อหาได้นะคะว่าความรู้ของเรื่องนั้นคืออะไรแต่ถ้าเราอ่านเพื่อความบันเทิงเราก็อ่านได้นะคะให้ความบันเทิงสนุกสนานให้ข้อคิดต่างๆได้นะคะดังนั้นที่สำคัญไม่ว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรก็ตามการที่เราจะสรุปความรู้ข้อคิดนะคะต่างๆได้เราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านนั่นเองค่ะซึ่งตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเรื่องกระเช้าสีดาได้และข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนจะต้องนำคุณค่าและข้อคิดที่ได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอสอบถามเด็กๆนะคะก่อนที่เราจะสรุปความรู้ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านกระเช้าสีดาเนี่ยตัวละครเอกมีใครบ้างนะแล้วตอบกันไปแล้วนี่คะไพรไม้ไพรน้ำขันทองแนวคิดของเรื่องกระเช้าสีดาหรือใจความสำคัญแก่นเรื่องของมันเลยนะคะในเรื่องกระเช้าสีดาเขาต้องการสื่ออะไรไปยังผู้อ่านลูกสื่อให้เป็นคนดีเก่งมากดังนั้นแก่นเรื่องของกระเช้าสีดาเขาต้องการสื่อให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นคนดีนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการสรุปความรู้ข้อคิดคุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆ เปิดใบความรู้หน้าที่58นะคะไปพร้อมๆกับการสรุปความรู้กับคุณครูค่ะไหนลองเปิดดูก่อนเด็กๆปลายทางด้วยนะคะไหนลองเปิดดูสิคะไหนลองเปิดดูสิ58ลูก58 58เจอไหมเอ่ย58เจอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนะคะในการศึกษาหาความรู้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามและเราจะมาสรุปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางศึกษาหาความรู้ได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการศึกษาหาความรู้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้พร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะสรุปความรู้เดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเลขที่นะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยลองสรุปดูสิคะว่าการสรุปข้อคิดและคุณค่านั้นมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้คนสุดท้ายคือหนูใช่ไหมคะหมายเลข16ค่ะสงสัยวันนี้ทำบุญมาเยอะแน่เลยใช่ไหมลูกกลุ่มนี้ทำบุญมาเยอะแน่เลยเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวครูจะถามคำถามนะคะหลักการที่เราจะสรุปความรู้ข้อคิดมีอะไรบ้างจ๊ะ
1: อ่านรอบแรกเพื่อดูชื่อเรื่องก่อนแล้วอ่านโดยมีคำถามในใจว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลเป็นอย่างไรข้อความใดสำคัญให้ขีดเส้นใต้ไว้ค่ะ
0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเหมือนกับการสรุปใจความสำคัญเลยไหมลูกคล้ายๆกันเลยใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะอย่างแรกเลยเราจะต้องสำรวจก่อนว่าชื่อเรื่องชื่ออะไรนะเพราะชื่อเรื่องก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการที่จะทำให้เราทราบว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นเกี่ยวกับอะไรหลังจากนั้นให้เรานะคะอ่านโดยการตั้งคำถามในใจไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผลเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องที่อ่านบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็มาถากเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือส่วนตัวเราก็อาจจะใช้ปากกาไฮไลท์หรือปากกานะคะในการขีดเส้นในส่วนที่เป็นข้อความสำคัญแต่หากเป็นหนังสือสาธารณะหรือหนังสือของห้องสมุดเราสามารถขีดได้ไหมลูกไม่ได้เราอาจจะต้องใช้สมุดในการจดบันทึกสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆ นะคะหลังจากนั้นนำสาระสำคัญที่เราได้จดบันทึกไว้มาเรียบเรียงเป็นสำนวนของตัวเองนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามอีกหนึ่งข้อค่ะเลขที่6ค่ะไหนเลขที่6ลูกอ่ะเลขที่6ไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคุณค่านะคะจากเรื่องที่อ่านคืออะไรลูก
2: เป็นการอธิบายประโยชน์หรือสิ่งที่เรียกว่าข้อดีโดยเขียนสรุปเป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆเพื่อบอกให้รู้ว่าเรื่องนั้นมีคุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างไรเช่นคุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่าด้านวรรณศิลป์คุณค่า

0: ด้านสังคมและวัฒนธรรมครับ
1: เก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจำได้ไหมเอ่ยคุณค่าทางด้านเนื้อหาคืออะไรคุณค่าทางด้านเนื้อหาคืออะไรคะคืออะไรลูกอะถ้าไม่ช่วยกันตอบเดี๋ยวครูจะสุ่มนะอะไรนะลูกคุณค่าทางด้านเนื้อหาเป็นคุณค่าที่เราได้เรียนรู้จากเนื้อเรื่องนะคะว่าเขาสอนอะไรเกี่ยวกับเราส่วนคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษามีความไพเราะหรือไม่ภาษาอ่านง่ายหรือเปล่าหรือมีการใช้ภาษาที่สละสลวยเมื่อเราอ่านแล้วเกิดความเพลิดเพลินส่วนเหล่านี้จะเรียกว่าคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะไปพร้อมๆกันเลยลูกอย่างแรกเลยเรามาดูนะคะการสรุปความรู้และข้อคิดนะคะอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องสรุปความรู้นะคะเป็นการสรุปความรู้ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องที่อ่านความรู้ที่เราได้จากเรื่องที่อ่านนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆก็จะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านก่อนนะคะถ้าเด็กๆไม่ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านเด็กๆจะสรุปความรู้ได้ไหมได้ไหมลูก
2: ไม
1: ่ได้นะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะคะต่อไปค่ะในการสรุปข้อคิดค่ะจะเป็นการค้นหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านซึ่งข้อคิดนะคะอาจจะแฝงอยู่ในเนื้อเรื่องหรืออยู่ส่วนท้ายของเรื่องที่อ่านนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นการสรุปข้อคิดเด็กๆคิดว่าการที่ค้นหาสรุปความรู้กับการที่เราค้นหาการสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนั้นเด็กๆคิดว่าเรื่องไหนมันยากกว่ากันลูกเรื่องไหนยากกว่าสรุปความรู้หรือสรุปข้อคิดจริงหรอแล้วแต่ความถนัดของบุคคลอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณครูกล่าวถามเพื่อนนะคะว่าความรู้ที่ได้จากเรื่องลิงกับอะไรนะลิงกับชายหาปลาใช่ไหมคะความรู้นั่นก็คืออวนมีลักษณะนามเป็น
2: ปาก
1: เป็นอะไรเป็นปากนั่นเองนั่นคือความรู้ส่วนข้อคิดล่ะคะเราทำไมคะควรพยายามทำในสิ่งที่ตนเองถนัดนะคะเราไม่ควรที่จะฝืนหรือทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดเพราะอาจจะเกิดภัยต่อตัวเราก็ได้นั่นคือข้อคิดนั่นเองต่อไปสุดท้ายเลยเป็นการสรุปคุณค่าค่ะเป็นการอธิบายประโยชน์นะคะหรือสิ่งที่เรียกว่าข้อดีเพื่อบอกให้รู้ว่าเรื่องนั้นมีคุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างไรซึ่งในเรื่องกระเช้าสีดานั้นก็มีคุณค่าหลากหลายอยู่นะคะนักเรียนสามารถที่จะศึกษาค้นหาได้นะคะจากในใบความรู้รวมไปถึงหนังสือวรรณคดีลำนำด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำกิจกรรมนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานของนักเรียนค่ะส่วนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนค่ะทำใบงานที่3ค่ะหน้าที่61ถึง62นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันหลังจากนั้นนะคะให้คุณครูประจำวิชานะคะเก็บชุดกิจกรรมนะคะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่นะคะ

0: ก็คือคำชี้แจงนะคะเด็กเห็นคำว่าตอนที่หนึ่งถ้ามีตอนที่หนึ่งแสดงว่ามีตอนที่สองไหมลูก
1: มี
0: ดังนั้นใบงานนี้จะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นรูปแบบนะคะของใบงานตอนที่หนึ่งนะคะเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วมาพิจารณาดูนะคะว่าข้อใดที่ตรงกับความรู้จากเรื่องข้อใดที่ตรงกับข้อคิดจากเรื่องและข้อใดที่ตรงกับคุณค่าจากเรื่องเด็กๆคะหมายเลขจะไม่มีการซ้ำกันดังนั้นพิจารณาดีๆนะลูกต่อไปเรามาดูตอนที่2ค่ะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้นะคะคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องกระเช้าสีดาลงในแผ่นภาพให้ถูกต้องนะคะก็นักเรียนก็จะต้องสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องกระเช้าสีดานะคะรวมถึงข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมตอนที่1และตอนที่2ง่ายไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วง่ายไหมเอ่ยเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะมองว่าเมื่อเห็นแบบฝึกหัดแล้วอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราได้พูดคุยและสรุปนะคะรวมถึงเรียนรู้กันในทุกๆวันซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันตอบคำถามนะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านมีประโยชน์อย่างไรให้นักเรียนปลายทางยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางจ๋าปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอาละค่ะเด็กๆลองดูคำถามนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะในการตอบคำถามค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายของวันนี้นะเอาละค่ะคุณครูจะสุ่มนะคะหมายเลข27ค่ะหมายเลข27ใครเอ่ยหมายเลข27นะคะอันไหนหนูลองตอบคุณครูดูสิคะว่าการที่เราเรียนรู้นะคะจากเรื่องกระเช้าสีดาเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์และสรุปข้อคิดเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือมีประโยชน์อย่างไรได้บ้างลูก
1: สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: ยกตัวอย่างหน่อยสิคะอย่างเช่นอะไรเอ่ย
1: ความมีน้ำใจค่ะ
0: ความมีน้ำใจนะคะอย่างเช่นหากเพื่อนนะคะไม่มียางลบเราสามารถให้เพื่อนยืมได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: เก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่3เรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะ 2. ใบงานที่4เรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทุกคนดูความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิสายวานิกายซึ่งนับถือองค์พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเห็นได้จากภาพสลักเล่าเรื่องที่เน้นความสำคัญของพระศิวะแต่อย่างไรก็ตามภาพสลักเหล่านี้ยังคงมีภาพสลักที่นิยมกันในเวลานั้นคือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามกิณภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบัลลั

ทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชลักนางสีดาและพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นราวกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือเป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพท้าวราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทองเหนือขึ้นไปเป็นรูปท้าวราบมี10เสียน20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพจะเห็นรูปนกชฎายุทธกำลังต่อสู้กับท้าวราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษ์ถูกสอนหน้าขบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุกทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคล2คนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าขบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นนางสีดาบนหน้าบันชั้นที่3ของมุกทิศใต้ปราสาทประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษ์และพระนางสีดาเสด็จกลับเมืองอโยธยา

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ักเรียนทั้งหมดกับความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างที่คุณครูได้บอกไปเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคละเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในชั่วโมงนี้สิ่งที่เราจะเรียนนั้นก็จะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันนักเรียนนะครับก็จะไปเจอสถานการณ์ต่างๆซึ่งอาจจะมีคณิตศาสตร์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหนึ่งในนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของเศษส่วนถ้านักเรียนไปเจอโจทย์และสถานการณ์ที่เป็นเศษส่วนนักเรียนได้เรียนไปในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องแก้ปัญหาหรือว่าแก้สถานการณ์นั้นให้ได้นั่นเองครับโดยที่ในวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละครับอย่างที่บอกไปเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละดังนั้นสิ่งที่นักเรียนนะครับก็จะต้องจำให้ได้เลยเรื่องที่เราเคยได้เรียนมาก็คือในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนนั่นเองยังจำได้ไหมครับในกรณีที่เราต้องการบวกหรือว่าลบเศษส่วนเนี่ยเรามีวิธีการทำอย่างไรครับถ้ากรณีที่ตัวส่วนเท่ากันเราจะนำมาบวกลบกันได้ไหมครับได้โดยที่นำตัวเศษมาบวกหรือว่ามาลบกันถูกต้องไหมครับตัวส่วนคงเดิมแต่ในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันล่ะครับนักเรียนถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะมีวิธีการทำอย่างไรครับ
0: เปล
2: ี่
0: ยนต
2: ั
0: วส่วน
2: ยังจำได้ไหมครับเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนักเรียนอ่านโจทย์ข้อที่1กับข้อที่2ให้ครูฟังหน่อยครับเริ่มจากข้อที่1เลยครับข้อที่2ครับ
1: 1เศษ1ส่วน9ลบด้วยเศษ5ส่วน6
2: เป็น1เศษ1ส่วน9ลบด้วยเศษ5ส่วน6ครับนักเรียนจะสังเกตว่าข้อที่1นั้นเป็นการบวกเศษส่วนกับจำนวนคละวิธีการทำนักเรียนจำได้ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของ
0: เศษเก
2: ินก่อนหลังจากนั้นก็มาสังเกตที่ตัวส่วนตัวส่วนเป็นไงครับ
0: ตัวส่วนไม่เท่ากัน
2: ดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนอาจจะใช้ตารางการคูณจำได้ไหมครับจำได้วันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับเราอาจจะไม่ลงรายละเอียดไปที่การบวกแล้วก็การลบเศษส่วนครับมันอาจจะทำให้เราเสียเวลาดังนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนครับเริ่มจากเศษ3ส่วน8บวก1เศษ7ส่วน12อย่างที่ได้บอกไปนะครับอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นยังไงนะครับ
0: เศษเก
2: ิน ให้เป็นเศษเกิน1เศษ7ส่วน12เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
0: 79ส่วน2
2: เก่งมากเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูว่าเปลี่ยนได้เป็นเศษ19ส่วน12หลังจากนั้นนักเรียนครับเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันได้เป็นจำนวนใดดีครับ
0: 24
2: เก่งมากๆเลยครับได้ยินนักเรียนตอบคุณครูมาว่าเปลี่ยนให้เป็น24ซึ่งเศษ3ส่วน8จะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น24จะต้องนำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหมครับและ12นะครับที่เป็นตัวส่วนนั้นเมื่อต้องเปลี่ยนให้เป็น24ก็จะนำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็นำมาคูณกันตามปกติเลยนะครับ3คูณ3เป็น9ได้เป็นเศษ9ส่วน24บวกกับเศษ38ส่วน24ตอนนี้ตัวส่วนของเราเท่ากันหรือยังครับเท่ากันแล้วเราก็จะนำตัวเศษมาบวกกันอย่าลืมนะครับนักเรียนในการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนนั้นจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถ้านักเรียนไม่เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันยังไม่สามารถนำมาบวกหรือว่ามาลบกันได้นะครับต่อไปครับได้เป็นเศษ47ส่วน24ตอบเลยไหมครับ
0: ตอ
2: บให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เท่าไหร่ครับ
0: 1เศษ23ส่วน24
2: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับแสดงว่า

0: ที่เราเคยเรียนกันไปนักเรียนยังจําได้นะครับได้เป็น1เศษ23ส่วน24นั่นเองทีนี้เมื่อไปการบวกเราก็ยังมีอีก1อย่างที่เราจะต้องทบทวนก็คืออะไรครับการลบนั่นเองทีนี้นะครับการลบเศษส่วนในที่นี้เป็นการลบจํานวนคละด้วยเศษส่วนอันดับแรกนักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการทําอย่างไรครับ
1: เปล
0: ี่
1: ยนจำนวนคละ
0: ให้อยู่ในรูปของเศษเกิน1เศษ1ส่วน9เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 10ส่วน9เศษ10ส่วน9มาจากไหนเอ่ย
1: มาจาก
2: นั้น9แล้วก็9
0: ไปคูณกับ1เป็น9หลังจากนั้นไปบวกกับ1เป็น10ได้เป็นเศษ10ส่วน9ลบด้วยเศษ5ส่วน6เอ๊นักเรียนครับเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันได้เป็นจำนวนใดดีเอ่ย
1: 18
0: นะเปลี่ยนเป็น18ได้เศษ10ส่วน9ครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น18ต้องนำไปคูณ2ทั้งเศษและส่วนครับนี่แล้วก็เศษ5ส่วน6ครับนำ3ไปคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองก็จะได้เป็นเศษ20ส่วน18ครับลบด้วยเศษ15ส่วน18ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับนำมาลบกันได้หรือยังเอ่ยนำมาลบกันได้แล้วครับเราก็นำตัวเศษมาลบกันส่วนตัวส่วนคงเดิมครับนี่นะครับ20ลบด้วย15มีค่าเท่ากับ5ก็ได้เป็นเศษ5ส่วน18เศษ5ส่วน18อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังเอ่ย
1: อย
0: ู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะครับเวลานักเรียนตอบนักเรียนอย่าลืมสังเกตด้วยว่าคำตอบที่ได้มานั้นอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังถ้ามีจำนวนนับที่นอกเหนือจาก1สามารถหารได้นักเรียนก็จะต้องหารให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำถูกต้องไหมครับแสดงว่านักเรียนยังจำกันได้ครับที่จะต้องทบทวนกันไปในวันนี้นะครับในเรื่องของการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนนั้นก็จะนำไปใช้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็การลบในวันนี้นั่นเองครับโดยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละ1ขั้นตอนครับพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบกันในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4นะครับที่นักเรียนได้เรียนมาเนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับแต่ในระดับชั้นที่ผ่านมานักเรียนก็อาจจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาที่เป็นจำนวนนับถูกต้องไหมครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเรียนในเรื่องของเศษส่วนมาบ้างทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเมื่อนักเรียนไปเจอโจทย์ปัญหานะครับเราจะมีวิธีการวิเคราะห์แล้วก็หาคําตอบยังไงครับใครยังจําได้บ้างอันดับแรกเราต้องทําความเข้าใจโจทย์ก่อนถูกต้องไหมครับการทําความเข้าใจโจทย์นั้นนักเรียนก็อาจจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกอะไรเราบ้างถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรขั้นตอนต่อไปครับเราอาจจะต้องมีการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆวางแผนยังไงครับเราก็จะต้องมาดูว่าเราจะมีวิธีการแก้สถานการณ์นั้นหรือว่ามีวิธีการหาคำตอบอย่างไรนั่นเองเมื่อเราทราบถึงวิธีการที่จะหาคำตอบในสถานการณ์หรือว่าในโจทย์ปัญหานั้นๆแล้วนะครับเราก็จะต้องอาจจะเขียนออกมาเป็นประโยคอะไรครับเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดำเนินการหาคำตอบหรือว่าดำเนินการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองนะครับโดยการดำเนินการแก้โจทย์ปัญหาเราก็ใช้วิธีที่เราเคยได้เรียนมาอาจจะเป็นการบวกถ้าเราวิเคราะห์เป็นการบวกนะครับเราก็นํามาบวกกันนํามาลบกันหรือว่าคูณหารก็แล้วแต่โจทย์ปัญหาหรือว่าสถานการณ์นั้นๆครับเมื่อได้คําตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอาจจะยังไม่มั่นใจในคําตอบของเราเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบคําตอบยังจําได้ไหมครับการตรวจสอบคําตอบมีอยู่2แบบมีอะไรบ้างครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยครับ1ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบข้อที่2ตรวจสอบความสม
1: เหต
0: ุสมผลนะแสดงว่านักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางยังจำกันได้นะครับเดี๋ยวเรามา

ลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบไปพร้อมๆกันจากสถานการณ์ที่ครูได้ยกมาเลยครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้อ่านโจทย์ปัญหานี้พร้อมๆกันครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเริ่มได้เลยครับ

0: ครับเขาบอกว่ามีส้ม2ถุงถูกต้องไหมครับส้มถุงหนึ่งเนี่ยหนัก1เศษ1ส่วน4กิโลกรัมส้มอีกถุงนะครับหนักเศษ9ส่วน10กิโลกรัมเมื่อนำมาชั่งรวมกันจะหนักกี่กิโลกรัมบางคนเมื่อได้อ่านโจทย์ก็พอที่จะนึกออกนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรถูกต้องไหมครับแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราลองมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะครับถามนักเรียนเลยครับว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้โจทย์ถามอะไรเราครับตอบดังๆเลยครับ
1: เมื่อนำมาชั่งรวมกันจะหนักกี่กิโลกรัม
0: ถูกต้องเลยครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูมาว่าชั่งน้ำหนักส้มทั้ง2ถุงรวมกันเนี่ยแหละครับจะหนักกี่กิโลกรัมครับหรือว่าที่นักเรียนตอบมาว่าเมื่อนำมาชั่งรวมกันจะหนักกี่กิโลกรัมต่อไปครับแล้วโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนักเรียนครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมีอะไรบ้างครับ1ครับมากครับนักเรียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั้นนะครับก็จะมีส้มถุง1หนัก1เศษ1ส่วน4กิโลกรัมส้มอีกถุงครับหนักเศษ9ส่วน10กิโลกรัมนั่นเองเมื่อเรานะครับได้ทำความเข้าใจโจทย์เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาดูครับว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดมีใครบอกครูได้บ้างครับว่าเราจะแก้สถานการณ์นี้หรือว่าหาคำตอบได้อย่างไรทำไงดีครับเป็นกลุ่มที่3สรวิทย์ตอบได้เลยครับ
2: นำมาบวกกันครับ
0: นำน้ำหนักใช่ไหมครับของส้มแต่ละถุงเนี่ยทั้ง2ถุงมาไปทำไงกันครับ
2: บวกกัน
0: มารวมกันหรือว่ามาบวกกันนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือนำมาชั่งรวมกันดังนั้นเราก็จะนำมาบวกกันปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยครับเราจะหาผลบวกของ1เศษ1ส่วน4กับเศษ9ส่วน10เพราะเมื่อชั่งน้ำหนัก2ถุงรวมกันนะครับน้ำหนักส้มเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนั่นเองดังนั้นก็จะต้องนำมาบวกกันครับทีนี้ครับถามนักเรียนต่อว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนทุกคนครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: 1เศษ1ส่วน4บวก
0: เป็น1เศษ1ส่วน4บวกเศษ9ส่วน10เราก็เขียนไปนะครับเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งกล่องสี่เหลี่ยมนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องการหาถูกต้องไหมครับเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อยู่ในช่วงของขั้นตอนที่ดำเนินการตามแผนครับเราก็จะนำมาบวกกันนั่นเองโดยที่เราจะนำ1เศษ1ส่วน4มาบวกเศษ9ส่วน10นักเรียนครับเดี๋ยวให้เวลานักเรียนได้ลองคิดดูก่อนว่า1เศษ1ส่วน4บวกเศษ9ส่วน10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนนำสมุดขึ้นมาครับแล้วก็ช่วยคุณครูคิดหน่อยครับแล้วเดี๋ยวจะถามนักเรียนว่านักเรียนได้คำตอบเท่าใดอะไรครับลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะหาคำตอบให้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ1เศษ1ส่วน4บวกเศษ9ส่วน10มีค่าเท่ากับเท่าใดครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 2เศษ3ส่วน20
0: 2เศษ3ส่วน20นะครับนักเรียนได้ตอบคุณครูมาจริงๆแล้วก็มีคำตอบที่หลากหลายเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นักเรียนตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่ครับ1เศษ1ส่วน4อันดับแรกต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรก่อนครับเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้เท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ
0: 5ส่วน4บวกเท่าไหร่ครับเศษ
1: 9
0: ส่วน10ทีนี้ตัวส่วนเท่ากันไหมครับ
1: ไม
0: ่เท่าดังนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยที่เปลี่ยนให้เป็นตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ดีครับ
1: 20
0: ถ้าเปลี่ยนให้เป็น20เศษ5ส่วน4ต้องนำจำนวนนับใดครับมาคูณทั้งเศษและส่วนนำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนแล้วเศษ9ส่วน10ล่ะครับ
1: น
0: ำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนทีนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเศษ25ส่วน20บวกด้วยนะครับเศษ18ส่วน20นักเรียนครับ25บวก18มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เป็นเศษ43ส่วน20เศษ43ส่วน20เป็นเศษเกินถูกต้องไหมครับดังนั้นจะต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่ครับ2เศษ3ส่วน20ครับเก่งมากๆเลยครับได้คำตอบเป็น2เศษ3ส่วน20ทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันสักนิดนึงนักเรียนครับสรุปคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเก่งมากๆครับได้เป็นชั่งน้ำหนักส้มทั้ง2ถุงรวมกันหนัก2เศษ3ส่วน20กิโลกรัมครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะครับนักเรียนสังเกตครับทุกคนครับสังเกตครับส้มถุง1นะครับเขาบอกว่าหนัก1เศษ1ส่วน4กิโลกรัม

0: ซึ่ง1เศษ1ส่วน4นะครับมีค่าน้อยกว่า1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมจริงหรือไม่ครับจริงไหม
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ถูกต้องไหมครับเนื่องจากเศษ1ส่วน2ตรงนี้นักเรียนดูนะครับเศษ1ส่วน2เนี่ยเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนใช่ไหมครับแต่เศษ1ส่วน4เนี่ยเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่าเศษ1ส่วน4เนี่ยต้องน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้น1เศษ1ส่วน4ต้องมีค่าน้อยกว่า1เศษ1ส่วน2เป็นความจริงไหมครับเป็นความจริงนะครับทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าส้มอีกถุงหนึ่งเนี่ยหนักเศษ9ส่วน10กิโลกรัมเศษ9ขอโทษครับเศษ9ส่วน10มากกว่าหรือว่าน้อยกว่า1ครับถามนักเรียนมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า1ต้องน้อยกว่า1ใช่ไหมครับต้องน้อยกว่า1ถ้าจะเท่ากับ1ได้ก็ต้องเป็นเศษ10ส่วน10แต่เนี้ยตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนดังนั้นจะมีค่าน้อยกว่า1ต่อไปครับแสดงว่าส้ม2ถุงเนี่ยจะต้องหนักน้อยกว่า1รวมกับเศษขอโทษครับ1บวกกับ1เศษ1ส่วน2ซึ่งมีค่าเท่ากับ2เศษ1ส่วน2จริงไหมครับจริงนะครับดังนั้นคำตอบที่เราหามาได้คือ2เศษ3ส่วน20มีค่าน้อยกว่า2เศษ1ส่วน2ไหมถามนักเรียนน้อยกว่าไหมครับน้อยกว่าทำไมจึงน้อยกว่าเนื่องจาก2เศษ1ส่วน2นะครับนักเรียน2เศษ1ส่วน2เนี่ยเศษ1ส่วน2ตัวเศษมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแต่เศษ3ส่วน20เนี่ยตัวเศษมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนดังนั้นนะครับ2เศษ3ส่วน20เนี่ยน้อยกว่า2เศษ1ส่วน2แสดงว่าคำตอบที่เราหามาได้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ครูได้ยกมานักเรียนครับอ่านโจทย์ข้อนี้ให้ครูฟังดังๆเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยครับ

0: ครับโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือครูมีพริกขี้หนู1เศษ3ส่วน8กิโลกรัมซึ่งมากกว่าพริกชี้ฟ้าเศษ3ส่วน5กิโลกรัมครูมีพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกรัมครับทีนี้เริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ก่อนครับนักเรียนถามนักเรียนว่าโจทย์ถามอะไรนักเรียนตอบครูดังๆเลยครับ
1: ครูมีพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกรัม
0: เก่งมากครับนักเรียนครูมีพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกรัมต่อไปครับโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนักเรียนครับบอกครูหน่อยครับว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างครับครับครูมีพริกขี้หนู1เศษ3ส่วน8กิโลกรัมซึ่งมากกว่าพริกชี้ฟ้าเศษ3ส่วน5กิโลกรัมครับทีนี้ข้อนี้นะครับนักเรียนถ้าบางคนวิเคราะห์โจทย์ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับจากที่นักเรียนได้บอกคุณครูมาทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีภาพที่แสดงการแก้สถานการณ์นี้หรือว่าการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้มาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับโดยนักเรียนครับถามต่อไปว่าหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดอาครูถามลองถามนักเรียนก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้ครับเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรครับใช้การบวกหรือการลบใช้การลบทำยังไงเอ่ยนำจำนวนใดเป็นตัวตั้งนักเรียนบอกครูว่านำ1เศษ3ส่วน8เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วยเศษ3ส่วน5จริงๆครูก็จะบอกเลยว่าถูกต้องแล้วนะครับ

0: ที่นักเรียนได้วิเคราะห์มาแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนๆบางคนนะครับที่ยังไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนๆเหล่านั้นกันดีไหมครับทีนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตพริกขี้หนูครับนักเรียนคุณครูจะแสดงด้วยแท่งสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่ากล่องสี่เหลี่ยมนี่เห็นไหมครับที่แสดงปริมาณของพริกขี้หนูเป็นเท่าไหร่ครับ1/3/8กิโลกรัมคุณครูจะใช้ตัวย่อเป็นกกแล้วก็จุดนะครับต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คืออะไรครับมากกว่าพริกชี้ฟ้าคุณครูถามนักเรียนจากที่นักเรียนได้วิเคราะห์ถึงตอนนี้แล้วนักเรียนคิดว่าพริกขี้หนูกับพริกชี้ฟ้าเนี่ยพริกชนิดใดที่มากกว่ากันตอบใหม่ครับต้องเป็นพริกขี้หนูมากกว่าพริกชี้ฟ้าแสดงว่ากล่องสี่เหลี่ยมที่คุณครูจะต้องสร้างให้กับพริกชี้ฟ้าเนี่ยจะสั้นกว่าหรือว่ายาวกว่าพริกขี้หนูครับต้องสั้นกว่าอย่างแน่นอนนะครับเวลาเราสร้างนักเรียนจะสังเกตเราก็จะเริ่มที่จุดเดียวกันเห็นไหมครับความยาวตรงนี้ก็จะบ่งบอกว่ามีปริมาณเป็นไงครับมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันโอเคไหมครับแต่เรายังไม่ทราบว่าพริกชี้ฟ้าเนี่ยมีเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์บอกต่อไปคือมากกว่าพริกชี้ฟ้าอยู่เท่าไหร่ครับเศษ3/5กิโลกรัมดังนั้นบริเวณส่วนนี้ใช่ไหมครับที่มากกว่าตรงเนี้ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษอะไรครับเศษ3/5กิโลกรัมนั่นเองแล้วทีนี้ถามว่าแล้วครูเนี่ยมีพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกรัมก็คือถามถึงส่วนนี้ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าส่วนนี้จะสามารถหาได้จากอะไรครับตอบดังๆเลยครับ
1: 1/3/8กิโลกรัมมาลบด้วย3/5กิโลกร
0: ั
1: ม
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเราก็จะนํา1/3/8ลบด้วย3/5นั่นเองเห็นไหมครับจากภาพปริมาณพริกชี้ฟ้า1/3/8ลบด้วย3/5กิโลกรัมครับเพราะอะไรเพราะปริมาณพริกขี้หนูนั้นมากกว่าปริมาณพริกชี้ฟ้านั่นเองอย่างที่คุณครูได้บอกนักเรียนไปครับหากเราขั้นตอนแรกนะครับเราลองวิเคราะห์ก่อนถ้าเรายังวิเคราะห์ไม่ได้เราอาจจะใช้ตัวช่วยอื่นโดยใช้อะไรครับโดยใช้ภาพเข้ามาช่วยนะครับหลายคนอาจจะเรียนในเรื่องของการใช้บาร์โมเดลเข้ามาช่วยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่ครูจะแนะนำให้นักเรียนนะครับนักเรียนครับในป.5ของเราตอนนี้ที่เราเรียนในเรื่องของเป็นเรื่องของเศษส่วนใช่ไหมครับชีวิตประจำวันนักเรียนอาจจะพบเจอในเรื่องที่เป็นเศษส่วนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนักเรียนอาจจะลองเปลี่ยนโจทย์นะครับเปลี่ยนตัวเลขในโจทย์ให้เป็นจำนวนนับแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับนักเรียนมากๆมันจะอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ได้ง่ายขึ้นโอเคไหมครับทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะหาคำตอบอย่างไรถามนักเรียนต่อว่าแล้วเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบครูดังๆเลยครับใช่แล้วครับนำ1/3/8ลบด้วย3/5ก็เขียนไปนะครับเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมก็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะหานั่นเองครับเดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบกันนะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองคิดก็คือนำ1/3/8ลบด้วย3/5แล้วเดี๋ยวเรานะครับมาตอบคำถามกันว่าได้คำตอบเท่าใดนักเรียนนำสมุดขึ้นมาแล้วก็ลองคิดให้ครูหน่อยครับว่า1/3/8ลบด้วย3/5มีค่าเท่ากับเท่าใดครับเริ่มได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้ทางนักเรียนต้นทางและปลายทางครูจะหาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็น1ลบขอโทษครับ1เศษ3ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วน5มีค่าเท่ากับเท่าไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ
0: 31ส่วน40อันนี้เป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ตอบมานะครับถ้านักเรียนที่ได้คำตอบที่นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าคำตอบของใครที่ถูกต้องกันแน่ทีนี้เริ่มแรกเลยเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนคลาสให้อยู่ในรูปของเศษเกิน1เศษ3ส่วน8เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 11ส่วน8นำไปลบด้วยเท่าไหร่เอ่ยลบด้วยเศษ3ส่วน5บอกครูได้ไหมครับว่า8กับ5ที่เป็นตัวส่วนสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดที่เท่ากันได้ครับ40มีนอกเหนือจากนี้ไหมจริงๆก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตอบมันเป็น40ดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็น40โดยที่เศษ11ส่วน8เปลี่ยนให้เป็น40เราจะนำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนครับและเศษ3ส่วน5เราจะนำ8ที่เป็นจำนวนนับนะครับมาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองก็จะได้ออกมาเป็นเศษ55ส่วน40ลบด้วยเศษ24ส่วน40ครับตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยเศษ31ส่วน40นั่นเองครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับถ้าใครที่ไม่ถูกต้องนักเรียนก็แก้ตามไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งสรุปคำตอบครับนักเรียนครับสรุปคำตอบได้อย่างไรนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับครูมีพริกชี้ฟ้าเศษ31ส่วน40กิโลกรัมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันครับเขาบอกว่าเนื่องจาก1เศษ3ส่วน8ครับนักเรียนก็คือ1บวกกับอะไรครับ1บวกกับอะไรครับ1บวกกับเศษ3ส่วน8เนื่องจากจำนวนคลาสเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนได้ถูกต้องไหมครับเขาบอกว่าซึ่งเศษ3ส่วน8เนี่ยมีค่าน้อยกว่าเศษ3ส่วน5ที่ครูกล่าวมาจริงไหมครับเศษ3ส่วน8น้อยกว่าเศษ3ส่วน5จริงไหม
1: จริ
0: งลองใช้การเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ดูนะครับครึ่งหนึ่งของ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ4 3มากกว่าหรือว่าน้อยกว่า4ครับน้อยกว่า4แสดงว่าเศษ3ส่วน8เนี่ยน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ถูกต้องไหมครับ5ครึ่งหนึ่งของ5เป็นเท่าไหร่ครับ 2.5 3มากกว่าหรือว่าน้อยกว่า 2.5 ครับมากกว่าแสดงว่าเศษ3ส่วน5เนี่ยจะต้องมากกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นเศษ3ส่วน8จึงมีค่าน้อยกว่าเศษ3ส่วน5ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับแสดงว่า1เศษ3ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วน5ครูถามนักเรียนว่าน้อยกว่าหรือว่ามากกว่า1ครับเก่งมากครับจะต้องมีค่าน้อยกว่า1แน่นอนแล้วเศษ31ส่วน40เนี่ยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า1ครับ
1: น
0: ้อยกว่า1ดังนั้นเศษ31ส่วน40เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับนักเรียนก็พอที่จะเข้าใจกระบวนการแล้วถูกต้องไหมครับในการวิเคราะห์โจทย์นักเรียนช่วยบอกครูหน่อยครับว่าการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนแรกเริ่มจากอะไรครับตอบดังๆเลยครับ
1: การทำความเข้าใจปัญหา
0: ก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจปัญหาก่อนนะครับก็คืออ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจปัญหาต่อไปเราจะทำยังไงครับ
1: วางแผนแก้ปัญหา
0: นี่นะครับเก่งมากครับนักเรียนเราจะวางแผนแก้ปัญหาก็คือเราก็จะมาดูนะครับว่าโจทย์ข้อนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรแล้วก็อาจจะเขียนออกมาอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ทีนี้หลังจากนั้นเราจะทำไงต่อครับทำไงครับ
1: ดำเน
0: ินการแก้ปัญหาดำเนินการยังไงเราก็จะใช้กระบวนการนะครับที่เราเคยได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารตามที่เราได้เขียนมาเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับในการหาคำตอบของโจทย์ข้อนั้นๆออกมาหลังจากนั้นเราก็ใช้การอะไรครับตรวจสอบอะไรเอ่ยตรวจสอบความถูกต้องหรืออาจจะเป็นตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั้นด้วยเพื่อทวนว่าสิ่งที่เราหามาได้นั้นถูกต้องหรือไม่ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้ครับนักเรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดที่ 1.22 ข้อที่1ถึงข้อที่4เป็นการวิเคราะห์โจทย์แล้วก็หาคำตอบครับซึ่งฝากถึงนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากนักเรียนทำไม่ทันในชั่วโมงนักเรียนอาจจะนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นั่นเองครับนักเรียนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำโจทย์ข้อที่1ถึงข้อที่4ได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็คงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตอบคำถามไปพร้อมกันนะครับคุณครูจะถามนักเรียนว่าจากข้อที่1ถึงข้อที่4นั้นนักเรียนเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วสามารถเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อที่คุณครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนั่นเองครับทีนี้ถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับข้อที่1จากข้อที่1นะครับในแบบฝึกหัดถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนได้ลองอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้วเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับตอบคุณครูดังๆพร้อมกันเลยครับเป็นเศษ5ส่วน6บวกเศษ3ส่วน5ถูกต้องไหมครับใครได้เท่านี้บ้างครับยกมือขึ้นเลยครับเก่งมากๆครับเอามือลงได้ครับข้อที่2เลยครับนักเรียนข้อที่2เมื่อเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนเขียนได้เป็นเท่าไหร่ครับตอบดังๆเลยครับเก่งมากครับเศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ1ส่วน4เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ5ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วน
0: 4เป็น2เศษ5ส่วน8ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยเศษ3ส่วน10ข้อสุดท้ายครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงครับ
1: 1เศษ2ส่วน5บวกเศษ1ส่วน4
0: นักเรียนปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยครับนักเรียนบอกครูว่า1เศษ2ส่วน5นำไปบวกกับเศษ1ส่วน4นั่นเองครับทีนี้ใน4ข้อนี้นะครับนักเรียนก็ได้ตอบครูมาแล้วว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไงในส่วนที่เหลือนั้นก็ขอฝากคุณครูไปทางครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ช่วยเฉลยให้กับนักเรียนด้วยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงครับนักเรียนวันนี้เราเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนและจำนวนคละถูกต้องไหมครับนี่ครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเรามีขั้นตอนอย่างไรครับอันดับแรกเราทำยังไงก่อนครับ
1: วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
0: วิเคราะห์โจทย์ก็คือทำความเข้าใจโจทย์ก่อนถูกต้องไหมครับต่อไปเราก็จะต้องมาวางแผนนะครับในการดำเนินการว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรเมื่อเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามแผนเพื่อที่จะหาคำตอบออกมาเมื่อหาคำตอบได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ตรวจสอบความ
0: เก่งมากครับเราจะต้องมีการตรวจสอบคำตอบด้วยอาจจะใช้การตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าสมเหตุสมผลของคำตอบก็ได้นะครับทีนี้เหมือนที่บอกนะครับการแก้โจทย์ปัญหานั้นเริ่มจากทำความเข้าใจปัญหาก่อนวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราก็จะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละเหมือนเดิมนะครับ

0: โดยนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.23 ครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: กินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่COVID-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยCOVID-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหา

0: นักเรียนเมื่อทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันค่ะก็ยังคงเป็นในเรื่องของระบบขับถ่ายอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีดูแลระบบขับถ่ายกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถนะคะอธิบายวิธีดูแลระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ตามปกติได้ค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนจะได้รู้วิธีดูแลระบบขับถ่ายของตนเองนะคะให้ทำงานได้ตามปกติได้และนักเรียนจะได้เห็นประโยชน์นะคะของการดูแลระบบขับถ่ายค่ะและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูขอให้นักเรียนเนี่ยนะคะช่วยกันทบทวนความรู้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปในครั้งที่ผ่านมานะคะนะคะทบทวนความรู้นะคะในเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระนะคะการขับถ่ายปัสสาวะแล้วก็การขับเหงื่อที่เราได้เรียนรู้กันมาเด็กๆยังจํากันได้อยู่ใช่มั้ยคะว่าการขับถ่ายอุจจาระนั้นนะคะเรามีอวัยวะส่วนไหนบ้างที่เป็นส่วนช่วยในการขับถ่ายอุจจาระยังจํากันได้อยู่มั้ยจํากันได้มั้ยคะไหนใครสามารถตอบได้เป็นตัวแทนในการตอบคําถามนี้หน่อยเร็วอวัยวะใดที่เป็นอวัยวะที่สำคัญในการที่จะช่วยในการขับถ่ายอุจจาระตอนนี้นะคะมีตัวแทนกลุ่มที่1และกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวคุณครูขอเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนส่งไมค์ให้เพื่อนเลยค่ะ
3: ทวารค่ะ
2: อวัยวะนะคะที่สำคัญในการขับถ่ายอุจจาระนั่นก็คือทวารหนักนั่นเองนะแล้วนอกจากทวารหนักยังมีอวัยวะอื่นอีกหรือไม่มีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยกลุ่มที่3ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะ
4: ลำไส้ใหญ่ค่ะ
2: ลำไส้ใหญ่นะคะเก่งมากเลยนะคะทั้ง2อวัยวะนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญในการขับถ่ายอุจจาระนั่นเองนะคะเมื่อร่างกายของเรานะคะมีการรับประทานอาหารนะคะผ่านกระบวนการย่อยต่างๆแล้วนะคะอาหารเนี่ยที่ผ่านการย่อยก็จะกลายเป็นกากอาหารนะคะเคลื่อนผ่านมายังลำไส้เล็กแล้วก็ลงมาลำไส้ใหญ่นะคะจากนั้นก็เคลื่อนไปที่ทวารหนักเพื่อเตรียมพร้อมที่จะนำออกจากร่างกายนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในการขับปัสสาวะกันบ้างนะการขับปัสสาวะอวัยวะที่สำคัญในการขับปัสสาวะเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมมีอวัยวะใดมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยตอนนี้นะคะในห้องมีคำตอบแล้วรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนในห้องได้เลยตอนนี้มีคำตอบแล้วใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนบ้างเอ่ยตอนนี้นะคะมีตัวแทนจากกลุ่มที่1และกลุ่มที่3เดี๋ยวขอเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนแล้วกันนะคะ
5: กระเพาะปัสสาวะค่ะ
2: กระเพาะปัสสาวะนะคะอวัยวะที่สำคัญในการขับปัสสาวะนะคะแล้วมีอวัยวะอื่นอีกไหมเอ่ยเชิญกลุ่มที่3ได้เลยค่ะมีตัวแทนแล้ว
6: ไตครับ
2: ไตนะคะไตนอกจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ยังมีไตนะคะเพราะว่าไตเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่สำคัญนะคะมีส่วนช่วยในการกรองของเสียนั่นเองนะคะเมื่อกรองของเสียเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำปัสสาวะเนี่ยไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะใช่ไหมคะเพื่อเตรียมที่จะนำออกจากร่างกายนะทีนี้ค่ะแล้ว การขับถ่ายของเสียอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือในการในเรื่องของการขับเหงื่อการขับเหงื่อนะคะมีใครทราบไหมเอ่ยว่าการขับเหงื่อเนี่ยนะคะมีอวัยวะใดที่สำคัญอีกเชิญเลยค่ะกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะ
4: ต่อมเหงื่อค่ะ
2: มีต่อมเหงื่อนะคะต่อมเหงื่อก็คือจะเป็นต่อมที่มีลักษณะเป็นท่อขดเล็กๆนะคะอยู่ภายใต้ผิวหนังของเราเมื่อไหร่ที่เด็กๆนะคะอาจจะเกิดอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นนะคะถ้าเราแบบทำกิจกรรมกลางแจ้งอากาศร้อนหรือว่าอาจจะมีความตื่นเต้นนะคะหวาดกลัวสิ่งต่างๆเนี่ยร่างกายก็จะเป็นไงมีการขับเหงื่อออกมานั่นเองนะและนี่ก็จะเป็นการทบทวนความรู้นะคะในเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็การขับเหงื่อนั่นเองเชื่อว่าความรู้ตรงนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะหรือนักเรียนทุกคนเลยเนี่ยน่าจะทราบกันอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะไม่กล้าที่จะตอบคำถามนะคะอาจจะมีการเขินอายไม่เป็นไรนะคะแต่คุณครูสกิจเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะในเรื่องของวิธีดูแลระบบขับถ่ายเนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยกันตอบคำถามนี้ก่อนนะคะนอกจากลักษณะของรูปร่างนะคะของอุจจาระแล้วยังมีลักษณะอื่นๆของอุจจาระอีกหรือไม่ที่จะบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายของเราตอนนี้นะคะมีเจ้าประจำของเรานะคะ2กลุ่มเจ้าประจำนะคะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3นะคะยกมืออขอเป็นกลุ่มที่3เนาะขอเป็นกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
4: สีครับ
2: สีของอุจจาระนะคะก็เป็นสิ่งที่จะช่วยในการบ่งบอกถึงสุขภาพของเรานะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะทีนี้นะคะเราเนี่ยได้รู้วิธีการดูลักษณะของอุจจาระไปแล้ววันนี้เนี่ยคุณครูสกิจก็เลยเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการดูลักษณะของสีอุจจาระเพื่อที่จะช่วยในการทำให้เราเนี่ยสามารถทราบได้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะมีสุขภาพเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะอันนี้เป็นความรู้ที่จะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะก่อนที่เราจะได้รู้ถึงวิธีการดูแลระบบขับถ่ายนั่นเองนะคะสีของอุจจาระบอกสุขภาพนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนอกจากลักษณะของอุจจาระเวลาที่เราขับถ่ายออกมาแล้วเนี่ยสีก็เป็นตัวที่จะบ่งบอกได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสีแรกสีแรกค่ะอุจจาระสีน้ำตาลนะอุจจาระสีน้ำตาลใครที่เวลาที่เราขับถ่ายอุจจาระนะคะแล้วเราเคยอาจจะสังเกตเห็นนะคะลักษณะรูปร่างและรวมไปถึงสีของอุจจาระเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถ้าร่างกายของนักเรียนนะคะมีอุจจาระสีน้ำตาลค่ะแน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งที่จะช่วยบ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรานะเป็นยังไงปกตินั่นเองนะคะร่างกายของเราปกติแต่ถ้าหากว่าสีนะคะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยแต่ลักษณะอาจจะเป็นเหลวเป็นน้ำแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะบอกเราเหมือนกันว่าอาจจะไม่ปกติก็ได้นะคะร่างกายของเราอาจจะไม่ปกติก็ได้ดังนั้นเวลาที่เด็กสังเกตนะคะก็ควรที่จะสังเกตลักษณะแล้วก็สีเนี่ยไปพร้อมๆกันนะค่ะลักษณะสีอุจจาระนะคะที่เป็นสีน้ำตาลนะอันนี้บ่งบอกว่าร่างกายของเราปกติไหนใครที่เวลาที่เราขับถ่ายแล้วเคยสังเกตสีอุจจาระของตัวเองแล้วมีสีเป็นสีน้ำตาลบ้างมีไหมเอ่ยแสดงว่าตอนนี้ร่างกายของนักเรียนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยปกตินั่นเองเอามือลงได้เลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะในสีต่อมาสีเหลืองอุจจาระสีเหลืองนะคะอุจจาระสีเหลืองเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าถ้าหากว่าอุจจาระมีสีเหลืองมันนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากอาจจะเป็นสัญญาณนะคะของภ ภาวะการดูดซึมสารอาหารของร่างกายเนี่ยผิดปกตินะเด็กๆลองสังเกตตัวเองดูนะคะหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะทานอาหารที่มีไขมันเยอะอาจจะทานอาหารที่มีไขมันเยอะก็อาจจะทําให้อุจจาระของเรานี่มีสีเหลืองแบบนี้ก็ได้นะดังนั้นนะคะใครที่มีลักษณะสีของอุจจาระเป็นสีเหลืองมันนะคะนักเรียนหลายคนบอกว่าอุ๊ยเห็นภาพเลยคุณครูเห็นพูดแล้วเห็นภาพเลยนะคะแต่อันนี้นะเป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะรู้นะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะนะลองสังเกตดูนะคะใครที่มีลักษณะสีของอุจจาระเป็นสีเหลืองนะนั่นแสดงว่าเราอาจจะทานอาหารที่มีไขมันนะคะเยอะจนเกินไปนะหรือว่าภาวะการดูดซึมสารอาหารของร่างกายเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วนะคะต่อมาค่ะสีต่อมาอุจจาระสีเขียวอุจจาระสีเขียวนะคะอุจจาระสีเขียวเนี่ยเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกเราว่าเราอาจจะรับประทานอาหารนะคะที่ในจำพวกของผักใบเขียวเนี่ยมากนะคะก็ทำให้เวลาที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยอาจจะมีสีเขียวนั่นเองนะถามว่าการทานผักใบเขียวดีไหม
7: ด
2: ีใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่ดีนะคะลักษณะสีของอุจจาระบางคนนะที่สังเกตอาจจะมีสีเขียวก็เป็นเพราะเราอาจจะทานผักมากแต่ถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าตัวเราไม่ได้ชอบทานผักไม่ค่อยทานผักอยู่แล้วแต่ขับถ่ายออกมาแล้วมีอุจจาระเป็นสีเขียวนั่นแสดงว่าอาจจะเกิดความผิดปกตินะคะอาจจะเกิดความผิดปกติแล้วนะลองปรับพฤติกรรมของตัวเองดูลองดูนะคะว่าผ่านไป 2-3 วันยังเป็นสีเขียวอยู่อันนี้อาจจะต้องพบคุณหมอแล้วนะคะร่างกายของเราอาจจะเกิดความผิดปกตินะต่อมาค่ะอุจจาระสีดำถามก่อนใครเคยอุจจาระสีดำบ้างสีดำเลยมีไหมบางคนนะคะบางคนอาจจะเคยอุจจาระสีดำอุจจาระสีดำเกิดจากอะไรเอ่ยนะคะอุจจาระสีดำค่ะเกิดจากอาจจะมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราทานยาธาตุเหล็กยาธาตุเหล็กก็คือยาที่เอาไว้บำรุงเลือดอะค่ะถ้าเราทานยาตัวนั้นอาจจะทำให้เวลาที่เราขับถ่ายอุจจาระออกมาแล้วเป็นสีดำได้ทีนี้นะเด็กๆลองดูนะคะอาจจะเกิดจากการเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นระบบทางเดินอาหารส่วนต้นเนี่ยคือบริเวณไหนใครสามารถตอบได้บ้างมีไหมคิดว่าน่าจะเป็นบริเวณไหนอาจให้เด็กๆนึกย้อนกลับไปนะคะในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ระบบย่อยอาหารของเรานะคะเวลาที่เรารับประทานอาหารนะเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะก็จะเริ่มจากบริเวณช่องปากใช่ไหมคะปากและฟันเมื่อเรากลืนอาหารก็จะผ่านหลอดอาหารลงมากระเพาะอาหารนะคะผ่านไปยังลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ไปทวารหนักถามว่าอวัยวะที่คุณครูได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยส่วนไหนเป็นส่วนเริ่มแรกส่วนไหนเอ่ยส่วนไหนตั้งแต่ช่องปากใช่ไหมคะหลอดอาหารลงมานั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นระบบทางเดินอาหารส่วนต้นก็คือตั้งแต่ช่องปากหลอดอาหารนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนต้นนั่นแหละอาจจะเด็กๆนะคะบางคนที่มีอุจจาระสีดำเนี่ยบางทีเนี่ยบริเวณหลอดอาหารของเรานะหรือในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมีเลือดออกมีเลือดออกก็อาจจะทำให้เวลาที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยอุจจาระของเราเป็นสีดำนั่นเองนะคะต่อมาสีต่อมานะยังไม่หมดนะวันนี้มีหลายสีเลยนะคะต่อมาค่ะอุจจาระสีแดงอุจจาระสีแดงอาจจะเกิดจากอะไรไหนลองเกี่ยวกับเลือดใช่ไหมคะบางคนหลายคนบอกว่าเกี่ยวกับเลือดแน่นอนนะคะอุจจาระสีแดงนะคะเกิดจากการที่ในระบบทางเดินอาหารของเรานะคะส่วนล่างก็คือตั้งแต่ลำไส้เล็กลงมาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ลงมาเนี่ยนะคะมีเลือดออกนั่นเองนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวาร นะเวลาที่เราขับถ่ายออกมาก็อาจจะมีเลือดติดมาด้วยนะหรือบางคนบางคนอาจจะเป็นช่วงที่ตัวเองเนี่ยมีประจำเดือนนะคะในผู้หญิงนะอาจจะเป็นช่วงที่เรามีรอบเดือนหรือว่ามีประจำเดือนนั่นเองเวลาที่เราขับถ่ายก็อาจจะมีสีแดงติดมานะคะให้เราลองสังเกตตัวเองนะไหนขอถามหน่อยในห้องนี้เนี่ยสาวๆมีใครที่มีรอบเดือนหรือมีประจำเดือนแล้วบ้างมีไหมมีบางคนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปกตินะคะผู้ชายสามารถฟังได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของเพศหญิงเวลาที่มีช่วงอายุที่มีการเจริญเติบโตที่เต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีรอบเดือนหรือว่ามีประจำเดือนนั่นเองดังนั้นเวลาที่เรามีประจำเดือนเราก็เป็นไงจะต้องดูแลนะคะในเรื่องของสุขอนามัยในเรื่องของความสะอาดของร่างกายของเราให้ดีๆนะคะแล้วก็ลองสังเกตตัวเองดูนะว่าเวลาที่เราขับถ่ายเนี่ยนะคะสีของอุจจาระเนี่ยเป็นสีแดงหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นสีแดงตอนนั้นเราอาจจะมีประจำเดือนพอดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสีแดงก็เป็นไปได้แต่ถ้าตอนนั้นเราไม่ได้มีประจำเดือนไม่ได้มีประจำเดือนนั่นอาจจะบ่งบอกได้ว่าในระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยอาจจะมีอวัยวะส่วนไหนที่มีเลือดออกนั่นเองเวลาที่เราขับถ่ายออกมาก็อาจจะมีอุจจาระเป็นสีแดงได้นะคะหรือว่าอาจจะทานอาหารนะที่มีสีแดงอย่างเช่นบีทรูทน้ำมะเขือเทศเด็กๆรู้จักบีทรูทไหมรู้จักไหมคะรู้จักหลายคนรู้จักนะคะบีทรูทเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นสีแดงสดเลยใช่ไหมสีชมพูสีแดงเข้มเลยดังนั้นเวลาที่เราทานเข้าไปอะค่ะแล้วเวลาผ่านกระบวนการย่อยต่างๆแล้วเราขับถ่ายออกมาเนี่ยนะคะลักษณะสีของอุจจาระของเราอาจจะเป็นสีแดงก็ได้หรือบางคนที่ชอบทานแก้วมังกรสีแดงเห็นไหมจะมีแก้วเป็นแก้วมังกรสีเป็นเนื้อสีขาวกับเนื้อสีแดงสีอมชมพูอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราขับถ่ายออกมาก็อาจจะเป็นสีของอาหารเหล่านั้นก็ได้นะให้ลองสังเกตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ขับถ่ายออกมาเป็นสีแดงแต่เราไม่ได้ทานอาหารเหล่านี้เลยนะให้รู้ไว้เลยว่านั่นแสดงว่าระบบในร่างกายของเราอวัยวะได้อาจจะมีปัญหาก็ได้อาจจะมีการเลือดออกก็ได้นะคะให้ลองสังเกตตัวเองดูนะต่อมาค่ะสีต่อมาสีต่อมาอุจจาระสีขาวเอ๊ะมีด้วยเหรออุจจาระสีขาวน่ะนะคะอุจจาระสีขาวเกิดจากอะไรมาดูกันเลยอันนี้นะคะเชื่อว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครที่แบบว่าพบเจอนะคะสีของอุจจาระของตัวเองที่เป็นสีขาวนะอุจจาระสีขาวนะคะอาจจะเกิดจากการอุดตันนะคะในท่อน้ำดีแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่เราอาจจะมีการทานยาบางชนิดนะเช่นพวกยาลดกรดหรือยารักษาโรคท้องร่วงแบบนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กๆมีอุจจาระที่มีลักษณะเป็นสีขาวซีดนะให้รู้ไว้เลยว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะอาจจะผิดปกตินะให้ควรที่จะรีบพบคุณหมอโดยด่วนเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตอนนั้นเราไม่ได้ทานยาไม่ได้ทานยาลดกรดหรือว่าไม่ได้ทานยารักษาอาการท้องร่วงเนี่ยนะคะแน่นอนว่าอาจจะเกิดจากการอุดตันในท่อน้ำดีอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติของร่างกายนะคะเราควรที่จะพบแพทย์โดยด่วนเนาะให้ลองสังเกตตัวเองนะว่าสีอุจจาระของตัวเองตอนนี้เป็นสีอะไรนะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมที่จะให้ในวันนี้นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีที่เราจะดูแลระบบขับถ่ายของเรานั้นนะเราจะมีวิธีอะไรได้บ้างนะไหนใครสามารถแบบว่าลองช่วยกันบอกได้ไหมว่าวิธีการดูแลระบบขับถ่ายของเราอะเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างมีไหมเอ่ยอยากฟังกลุ่มอื่นๆบ้างนะคะกลุ่ม5กลุ่มที่4มีไหมเอ่ยมีไหมวิธีไหนที่เราจะสามารถดูแลระบบขับถ่ายของเราให้สามารถทำงานได้เป็นปกติมีไหมคะมี1คนนะคะมี1คนเชิญได้เลยค่ะจากกลุ่มที่5เด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าคำตอบที่เราจะตอบนั้นอาจจะผิดหรือยังไงไม่ต้องกลัวเลยค่ะ เชิญเลยค่ะ
7: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ
2: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นะคะเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะดูแลร่างกายของเราให้เป็นไงให้สามารถทำงานได้เป็นปกตินั่นเองนะคะทีนี้เรื่องของอาหารนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยต้องทานอาหารแบบไหนถึงจะเป็นวิธีที่จะดูแลระบบขับถ่ายของเราได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในวิธีแรกวิธีแรกค่ะวิธีแรกนะคะอันนี้ฝากเตือนทุกคนเลยนะใครที่แบบว่าชอบกลั้นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระบ่อยๆหรือกลั้นไว้เป็นเวลานานเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มมีอาการและเริ่มปวดปัสสาวะหรือว่าปวดอุจจาระเนี่ยนะไม่ควรที่จะกลั้นเอาไว้นะคะให้เราเนี่ยรีบเข้าห้องน้ำรีบไปขับถ่ายนะคะให้เรียบร้อยแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราเนี่ยนะคะอาจจะทำกิจกรรมหรืออาจจะเรียนอยู่หรือทำอะไรอยู่ที่มันไม่สามารถที่จะออกไปเข้าห้องน้ำได้อันนี้เด็กๆก็จะต้องฝึกตัวเองนะคะฝึกตัวเองให้ขับถ่ายให้เป็นเวลาเนาะฝึกตัวเองให้ขับถ่ายให้เป็นเวลาขับถ่ายอาจจะเป็นในช่วงเช้านะคะจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเข้าเรียนนะคะหรือว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมอื่นๆนะบางคนเนี่ยถ้าหากว่าทำกิจกรรมอยู่แล้วเกิดเป็นไงเกิดปวดปัสสาวะหรือว่าเกิดปวดอุจจาระขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะทำให้กิจกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยมันอาจจะติดขัดก็ได้นะดังนั้นเด็กๆทุกคนควรจะฝึกตัวเองนะคะให้เราเนี่ยขับถ่ายให้เป็นเวลามันจะได้ไม่ไปรบกวนเวลาที่เราเรียนหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆนะคะต่อมาค่ะวิธีต่อมาก็คือการดื่มน้ำการดื่มน้ำนะอันนี้พูดบ่อยเลยนะคะเรื่องของการดื่มน้ำการดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะใน1วันเนี่ยเราก็ควรที่จะดื่มน้ำอย่างน้อย 6-8 แก้วนะอย่างที่บอกไปแล้วการดื่มน้ำจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยมันดียังไงล่ะมันดียังไงคะการดื่มน้ำมีไหมมีใครสามารถบอกได้ไหมว่าการดื่มน้ำทำให้ระบบขับถ่ายของเราดียังไงมีไหมเอ่ยเด็กๆจำกันได้ไหมคะในเรื่องของการขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยถ้าหากว่าเราขับถ่ายปัสสาวะออกมาแล้วนะคะสีของปัสสาวะเนี่ยมีสีเข้มกว่าปกติเนี่ยนั่นแสดงว่าบอกถึงอะไรบอกว่าเราดื่มน้ำน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆนะคะปัสสาวะออกมาเป็นสีเข้มนะบ่งบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเรานะอาจจะมีภาวะขาดน้ำนะคะดื่มน้ำน้อยจนเกินไปนะมันก็จะทำให้ไตเนี่ยนะคะทำงานเป็นไงทำงานหนักหน่อยนะกรองของเสียอะไรต่างๆนะคะอาจจะทำงานหนักนะมันก็จะส่งผลต่อร่างกายของเรานะดังนั้นเราควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะอย่างน้อย 6-8 แก้วและรวมไปถึงค่ะการขับถ่ายอุจจาระเหมือนกันการดื่มน้ำเนี่ยก็จะช่วยทำให้เป็นไงระบบขับถ่ายแล้วก็ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้ดีนั่นเองเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเป็นไงเราจะดื่มอะไรตามหลังดื่มน้ำใช่ไหมคะดื่มน้ำนั่นเองการดื่มน้ำก็จะช่วยทำให้การย่อยของเราเนี่ยมันทำงานได้ดีเมื่อระบบย่อยดีแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้ดีด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นน้ำอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะใครที่รู้ตัวว่าในแต่ละวันเนี่ยเราดื่มน้ำน้อยนะก็ให้ดื่มน้ำเพิ่มขึ้นนะคะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะต่อมาวิธีต่อมาค่ะวิธีต่อมาในเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างที่เพื่อนได้ตอบคำถามมาเมื่อสักครู่นี้นะคะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะแต่ก็ต้องเป็นอาหารที่เหมาะกับการทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติด้วยอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้เป็นปกติไหนมีใครสามารถบอกได้บ้างเชิญเลยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่3มีการเป่ายิงฉุบด้วยนะคะ
8: อาหา
4: ารที่มีกากใยอาหารสูงค
2: ่
4: ะ
2: อาหารที่มีกากใยอาหารสูงแล้วเด็กๆทุกคนทราบไหมคะว่าจากที่เพื่อนตอบมานั้นอาหารที่มีกากใยสูงเนี่ยจำพวกอะไรได้บ้างเช่นอาหารแบบไหนมีไหมอาหารที่มีกากใยอาหารสูงนะคะมีคำตอบแล้วเชิญเลยค่ะ
4: ผักครับ
2: อาหารจำพวกผักผลไม้นะคะอาหารต่างๆเหล่านี้นะก็จะมีกากใยอาหารสูงนะคะจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้ดีไหนห้องนี้มีใครไม่ชอบทานผักบ้างมีไหมไม่ชอบทานผักไม่มีเลยเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากมีหนึ่งคนนะคะถ้าเรารู้ตัวว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบทานผักเราก็อาจจะทานอาหารอื่นๆนะคะที่จะช่วยในระบบขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะทานอาหารอื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกผลไม้แบบนี้นะผักผลไม้มีส่วนช่วยในการขับถ่ายนะคะเพราะว่ามีกากใยอาหารสูงทำให้เวลาที่เราทานเข้าไปแล้วนะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นไงย่อยง่ายเมื่อย่อยง่ายแล้วนะคะก็จะทำให้เวลาที่เราขับถ่ายออกมานั้นขับถ่ายได้ดีนอกจากพวกผักใบเขียวต่างๆแล้วผลไม้ที่จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติไหนมีใครสามารถยกตัวอย่างได้บ้างว่าเป็นผลไม้อะไรเอ่ยเชิญเลยค่ะมีเพื่อนยกแล้ว1คนเดี๋ยวให้เพื่อนด้านนี้ก่อนนะคะยกก่อน
5: มะละกอค่ะ
2: มะละกอนั่นเองนะคะมะละกอก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นไงทำงานได้เป็นปกติถ้าหากว่าตอนนี้นะเด็กๆใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าถ่ายไม่เป็นเวลานะคะถ่ายวันเว้นวันหรือว่าหลายๆวันแล้วจะถ่ายครั้งนึงเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มมีอาการอะไรมีอาการอะไรคะเป็นโรคอะไรเป็นโรคท้องผูกนั่นเองมีอาการท้องผูกแล้วใครรู้ตัวว่ามีอาการท้องผูกนะให้ลองปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารของเรานะคะลองทานพวกมะละกอเยอะๆนะหรือว่าทานผักเยอะๆนะคะหรือว่าอาจจะทานพวกดื่มพวกนมเปรี้ยวแบบนี้ก็ได้นะนมเปรี้ยวก็จะมีส่วนช่วยในการที่จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยขับถ่ายได้ดีนะคะนะต่อมาค่ะต่อมาเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายแน่นอนว่าเวลาที่นะคะที่คุณครูบอกกับเด็กๆว่าการที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเป็นไงมีความแข็งแรงระบบต่างๆทำงานได้ดีแน่นอนจะต้องมีการออกกำลังกายนะคะมาด้วยเสมอการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้เป็นปกติยังไงอะมีใครทราบบ้างมีไหมคะกลุ่มที่สองมีไหมเอ่ยมีไหมการออกกำลังกายจะสามารถช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติยังไงอะมีใครทราบบ้างการออกกำลังกายนะเด็กๆอันนี้ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราแน่นอนว่าแข็งแรงนะคะแต่ก็ยังช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติด้วยเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายร่างกายเป็นยังไงร่างกายเราอยู่เฉยๆไหมแน่นอนเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายบางคนอาจจะออกกำลังกายโดยการเดินนะคะเดินหรืออาจจะออกกำลังกายโดยการวิ่งนะคะหรือบางคนอาจจะมีการเล่นกีฬาแน่นอนเวลาที่เราออกกำลังกายร่างกายของเราจะเคลื่อนไหวนะคะกล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวนั่นจะส่งผลทำให้เนี่ยนะคะระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยนะคะมีการกระตุ้นการทำงานนะคะเช่นเดียวกันค่ะในระบบขับถ่ายหรือว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยนะคะก็จะได้รับการกระตุ้นเหมือนกันจะสามารถทำให้ระบบ

0: เหล่านี้เนี่ยทำงานได้ดีนั่นเองนะคะส่งผลทำให้อวัยวะในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นพวกลำไส้เนี่ยนะคะมีการกระตุ้นทำให้ลำไส้มีการเป็นไงเคลื่อนตัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วผ่านการย่อยเป็นกากอาหารแล้วนะคะผ่านไปยังลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะมีการเคลื่อนตัวของอาหารได้ดีนะดังนั้นนะคะการออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายหรือว่าระบบอื่นๆในร่างกายของเรานะทำงานได้เป็นปกติห้องนี้มีใครไม่ชอบออกกำลังกายไหมมีเปล่าแต่ครูสกิเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้เนี่ยนะคะบางคนอาจจะไม่ได้เล่นกีฬาแต่เรามีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วใช่ไหมเด็กๆอาจจะไปวิ่งเล่นกันนะคะไปวิ่งเล่นเดินเล่นอะไรของเราก็แล้วแต่นะเวลาที่เราจะเลือกการออกกำลังกายนะอันนี้เน้นย้ำเลยนะคะให้เด็กๆเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเองนะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเล่นกีฬาค่ะแต่เราอาจจะออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นๆได้เป็นวิธีที่เราสามารถทำได้ดีนะคะหรือว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของเรานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กๆไปออกกำลังกายโดยที่เราไม่รู้วิธีนะบางคนเนี่ยอาจจะไปเล่นฟุตบอลหรือว่าอาจจะไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะคะมีการยกดัมเบลยกน้ำหนักอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้วิธีนะคะจากที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเป็นยังไงอาจจะทำให้ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้อาจจะเกิดการบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะก็ควรที่จะเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะต่อมาค่ะวิธีต่อมาถ้าหากว่ามีอาการเริ่มผิดปกตินะคะควรรีบไปพบแพทย์แต่เด็กๆอาการผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างอาการแบบไหนถึงเรียกว่าผิดปกติยังไงเอ่ยอาการผิดปกติของระบบขับถ่ายที่เราควรจะไปพบแพทย์ค่ะอาการผิดปกติในที่นี้เช่นอาการอะไรบ้างลูก
1: สีของอุจจาระผิดปกติครับ
0: สีของอุจจาระผิดปกตินะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะมีสีแดงใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะมีสีขาวหรือสีดำที่เราได้เรียนรู้กันไปขอบคุณมากเลยค่ะนะคะให้เด็กๆลองสังเกตดูตัวเองนะถ้าหากว่าสีอุจจาระของเราหรือว่าสีของปัสสาวะของเราเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วนะคะแล้วเราลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆแล้วก็ยังไม่หายสักทีเนี่ยนะคะเราควรที่จะรีบไปพบแพทย์แล้วดังนั้นนะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เรารู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วนะคะทีนี้นะคะวิธีการดูแลระบบขับถ่ายของเราในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่ามีวิธีอะไรบ้างหวังว่าเด็กๆจะสามารถนำวิธีต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการดูแลระบบขับถ่ายนี้นะคะมาทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะนักเรียนชื่อกิจกรรมว่า True or False นะคะ True or False อันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่จะใช้กับใบงานของเราซึ่งในเนี่ยทุกคนมีใบงานที่ตัวเองแล้วใช่ไหมคะกิจกรรม True or False อันนี้นะคะจะใช้ร่วมกับใบงานที่5นะคะเรื่อง True or False วิธีดูแลระบบขับถ่ายนะคะซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะในใบงานนี้นะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์นะคะข้อความที่คุณครูได้กำหนดให้ในใบงานนะคะว่าเป็นวิธีดูแลระบบขับถ่ายที่ถูกต้องหรือไม่นะคะพร้อมทั้งเขียนอธิบายเหตุผลด้วยว่าสาเหตุนะคะที่เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยเพราะอะไรนะในส่วนของบทบาทนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามลงในใบงานที่5เรื่อง True or False วิธีดูแลระบบขับถ่ายนะคะในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงการทำใบงานแล้วก็รวมไปถึงดูแลนักเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆตอนนี้ได้ใบงานที่ตัวเองแล้วใช่ไหมคะได้เรียบร้อยแล้วนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ข้อแรกได้เลยในข้อที่1 นะคะข้อแรก ข้อแรกนะคะ

0: เขาบอกว่าการทานอาหารที่มีเส้นใยการทานอาหารที่มีเส้นใยจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้หนักขึ้นการทานอาหารที่มีเส้นใยจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้หนักขึ้น True หรือ False ถูกหรือผิดนั่นเองเวลาที่เด็กตอบนะคะให้เด็กๆวงกลมนะคะวงกลมรอบสัญลักษณ์ถูกผิดนะคะได้เลยพร้อมกับเขียนอธิบายเหตุผลด้วยนะคะอาจจะเขียนอธิบายเหตุผลสั้นๆนะคะในข้อที่1การทานอาหารที่มีเส้นใยนะคะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้หนักขึ้นอันนี้ True หรือ False คะ
1: False
0: คำตอบก็คือ False นั่นเองนักเรียนสามารถวงกลมรอบคำตอบของเราได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมีหลายคนทำและทำล่วงหน้าไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะเหตุผลนะเด็กๆเหตุผลการทานอาหารที่มีเส้นใยจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายหนักขึ้นเนี่ยที่เด็กๆตอบมาผิดเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นไง
2: ทานอาหารที
0: ่
2: ม
0: ี
2: ด
0: ีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไงจะต้องทานอาหารที่มีเส้นใยจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถเขียนเหตุผลลงได้เลยนะเขียนเหตุผลลงไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นไงอาหารที่มีเส้นใยสูงเนี่ยเป็นไงจะมีส่วนช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้ดีนะคะที่เราตอบฟอลก็เพราะว่าเป็นแบบนี้ต่อมาในข้อที่สองค่ะข้อที่สองไปข้อที่2แล้วนะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในข้อที่2เมื่อเราท้องเสียนะคะจะต้องดื่มน้ำมากๆเพื่อรักษาสมดุลร่างกายเพื่อรักษาสมดุลร่างกาย True or False ค่ะ
1: True
0: วง
2: True
0: ใช่ไหมคำตอบ True ถูกหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องค่ะTrue นั่นเองนะแล้วเหตุผลล่ะเหตุผลคืออะไรเหตุผลคืออะไรคะเมื่อเราท้องเสียแน่นอนว่าเป็นไงร่างกายเนี่ยเป็นไงมีการเสียน้ำเยอะใช่ไหมมีการเสียน้ำเยอะดังนั้นดื่มน้ำเพื่อจะทดแทนน้ำที่เสียไปนั่นเองสามารถเขียนได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการทดแทนน้ำที่ร่างกายได้สูญเสียไปตอนนี้นะคะแต่ละคนนะคะก็เขียนเหตุผลนะคะของตัวเองแล้วต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่3นะคะมาดูในข้อที่3กันต่อเลยข้อที่3ความวิตกกังวลหรือว่าความเครียดเนี่ยอาจจะทำให้เรามีอาการท้องเสียจริงหรือไม่การวิตกกังวลจะทำให้เรามีอาการท้องเสีย True or False คะเด็ก
1: ๆ False
0: รู้สึกว่าน้ำเสียงไม่มั่นใจนะคะคำตอบของเราก็คือ True นะ True นะเพราะว่าอะไรเพราะบางครั้งนะคะเวลาที่เราเกิดความเครียดนะสำหรับบางคนนะคะถ้าหากว่าเกิดความเครียดเนี่ยก็อาจจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานผิดปกติได้นะบางคนอาจจะเป็นไงมีอาการท้องเสียหรือบางคนอาจจะเป็นไงขับถ่ายไม่ได้ก็แล้วแต่คนนะคะก็แล้วแต่คนนะดังนั้นความเครียดความวิตกกังวลอันนี้ก็มีส่วนนะดังนั้นค่ะเหตุผลที่เราจะเขียนลงไปนะคะในข้อที่3เนี่ยคืออะไรเอ่ยคืออะไรเพราะว่าอะไรร่างกายของเรามีความผิดปกตินั่นเองนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยหรือว่าระบบอื่นๆในร่างกายเนี่ยมันทำงานผิดปกติไปด้วยนะนะคะเขียนทันไหมเอ่ยถ้าเขียนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไปต่อข้อที่4ก่อนนะไปต่อข้อที่4นะคะเพื่อที่จะทำให้นักเรียนปลายทางได้ทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะในข้อที่4ค่ะผลไม้นะคะที่ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติได้แก่มะละกอสุก หรือมะละกอดิบก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นกล้วยน้ำว้าสุกหรือกล้วยน้ำว้าดิบอันนี้จริงหรือเปล่า True or False คะเด็กๆบางคน True บางคน False คำตอบของเราก็คือ True นั่นเองนะคะ True นั่นเองบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วกล้วยดิบทานได้เหรอได้ไหมได้นะคะได้นะได้แต่ทางที่ดีนะเด็กๆควรจะทานกล้วยสุกมากกว่ากล้วยดิบเนี่ยนะคะเขาก็จะทานเพื่อเป็นไงเป็นยาบางคนอาจจะเอามาต้มนะคะต้มดื่มน้ำทานแบบนี้ก็ได้นะเขียนได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามะละกอหรือกล้วยน้ำว้าอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ที่เป็นไงช่วยให้ทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้ดีนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่5ค่ะเมื่อขับถ่ายไม่ปกตินะคะเราควรจะทานยาถ่ายเป็นประจำTrue or False True or False คะ False คำตอบก็คือ False นั่นเองการทานยาถ่ายเป็นประจำนะอันนี้ไม่ดีไม่แนะนำนะคะถ้าหากว่าตัวเราเนี่ยนะรู้สึกว่าตัวเองท้องผูกนะคะมีอาการแบบว่าไม่ค่อยถ่ายแบบนี้เนี่ยให้เด็กๆลองปรับพฤติกรรมของตัวเองก่อนนะอาจจะปรับในเรื่องของการกินนะคะกินอาหารที่มีกากใยเยอะๆแบบนี้ก็จะช่วยได้นะคะการทานยาถ่ายเป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยติดถ้าวันไหนที่เราไม่ทานยาเป็นไงเราก็จะไม่ถ่ายนะอันนี้ไม่ควรนะคะดังนั้นในข้อที่5นะคะเราสามารถเขียนเหตุผลได้เลยนะเพราะว่าจะทำให้เป็นไงร่างกายของเราเกิดอาการติดถ้าวันไหนไม่ทานยาเราก็จะต้องเป็นไงเราก็จะไม่ถ่ายดังนั้นเราต้องทานยาไปตลอดถ้าเราอยากจะถ่ายแบบนี้นะซึ่งมันไม่ดีเลยนะคะการทานยาบ่อยต่อมาค่ะในข้อที่6นะในข้อที่6ค่ะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6ถึง8แก้วจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติจริงไหม True or False
1: True
0: นั่นเองแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปนะคะอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปในวิธีดูแลระบบขับถ่ายเนี่ยนะการดื่มน้ำนะคะอย่างน้อยวันละ6ถึง8แก้วก็จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติเพราะว่าน้ำตรงนี้นะก็จะเป็นไงไปช่วยทำให้เวลาที่เราย่อยอาหารหรือว่าเราขับถ่ายเนี่ยมันทำงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยทดแทนร่างกายจากการเสียน้ำได้ต่อมาค่ะในข้อที่7ค่ะข้อที่7การใช้ยาปฏิชีวนะจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้เป็นปกติจริงหรือเปล่าเด็กๆรู้จักยาปฏิชีวนะไหมยาปฏิชีวนะเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้รักษาเวลาที่เราเกิดอาการเจ็บป่วยนะมีอาการเจ็บป่วยต่างๆเกิดอาการแพ้ต่างๆเนี่ยก็จะใช้ยาปฏิชีวนะนะคะจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้เป็นปกติจริงไหม True or False คะ
1: False
0: ดูคำตอบของเรา False นั่นเองนะ False นั่นเองดังนั้นเหตุผลที่เราจะเขียนนะคะการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นไงเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาปฏิชีวนะไม่ได้ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติได้เป็นปกตินะคะแต่ว่าจะช่วยในการรักษาโรคอื่นๆนั่นเองนะคะเขียนทันไหมเขียนทันไหมเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อที่8เลยนะคะต่อกันในข้อที่8เลยข้อที่8ค่ะควรสร้างนิสัยการขับถ่ายอย่างสม่ำเสมอ ควรจะสร้างนิสัยให้มีการขับถ่ายนะคะที่สม่ำเสมอทุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมคิดว่า true or false true or false คะ
2: true
0: ถูกต้องนะคะเราควรที่จะสร้างนิสัยในการขับถ่ายให้ทุกวันลองฝึกตัวเองนะตอนนี้ใครที่รู้ตัวว่าถ่ายวันเว้นวันบ้างล่ะ 2-3 วันถ่ายครั้งนึงแบบนี้นะไม่ได้ถ่ายทุกวันเนี่ยก็พยายามฝึกตัวเองนะคะแล้วก็ควรที่จะขับถ่ายให้เป็นเวลานะไม่ใช่แบบว่าเวลาที่เรากำลังทำกิจกรรมตอนนี้อยู่หรือกำลังเรียนอยู่หรือทำอะไรอยู่เนี่ยบางครั้งนะคะเราอาจจะไม่สามารถไปเข้าห้องน้ำได้หรือเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นไงไม่มีห้องน้ำแบบนี้นะเด็กๆก็ควรที่จะฝึกตัวเองให้ขับถ่ายให้เป็นเวลามากขึ้นนะคะต่อมาในข้อที่9ค่ะข้อที่9วัยรุ่นนะวัยรุ่นควรหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติอันนี้เป็นไงสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิด true or false true นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแค่วัยรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนๆก็ควรที่จะเป็นไงควรที่จะออกกำลังกายนะคะเพื่อที่จะเป็นการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงและรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยก็จะทำงานได้ดีด้วยต่อมาค่ะเราจะไปต่อกันในข้อที่10แล้วนะในข้อที่10นะคะเมื่อเสียเหงื่อมากควรดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆเมื่อเสียเหงื่อมากควรดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆรู้จักไหมเกลือแร่เป็นยังไงก็เป็นเพื่อนบอกเป็นเค็มๆนะคะรสชาติเค็มๆหรืออาจจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นไงทำเป็นรสชาติต่างๆรสมะนาวรสส้มแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อเสียเหงื่อมากควรดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆ True or False คำตอบของเราก็คือ False False นะคะจริงๆแล้วนะเด็กๆเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยเสียเหงื่อมากๆไม่จำเป็นจะต้องดื่มเกลือแร่เลยนะให้เราดื่มน้ำอะไรคะน้ำเปล่าดีที่สุดน้ำเปล่าดีที่สุดนะนะจำไว้เลยนะน้ำเปล่าดีที่สุดนะคะบางทีนะพวกน้ำเกลือแร่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาอาจจะมีใส่พวกรสชาติใช่ไหมใส่สีใส่รสชาติอะไรต่างๆนะบางทีมันก็จะเป็นไงเวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆมันก็จะไปสะสมอยู่ในร่างกายของเรานะคะดังนั้นเนี่ยน้ำเปล่าดีที่สุดนะจำไว้เลยน้ำเปล่าดีที่สุดตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะเป็นไงทำใบงานเสร็จกันแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวต่อไปนะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำการสรุปบทเรียนกันแล้วค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังทำอยู่หรือว่ายังเขียนเหตุผลไม่เสร็จอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราอาจจะทำในชั่วโมงว่างได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการขับถ่ายกันไปแล้วนะคะวิธีการดูแลระบบขับถ่ายกันไปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนนะคะควรที่จะเป็นไงฝึกฝนตัวเองนะคะนำวิธีต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้เนี่ยนะคะนำกลับไปปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวของเรานะคะมีระบบขับถ่ายและรวมไปถึงระบบอื่นๆในร่างกายเนี่ยจะสามารถทำงานได้เป็นปกตินะคะดังนั้นเวลาที่ใครนะคะที่รู้ตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยระบบขับถ่ายของเราเริ่มผิดปกติแล้วนะคะจากการที่เราได้สังเกตลักษณะหรือว่าสังเกตสีของอุจจาระหรือว่าปัสสาวะมาแล้วแล้วเริ่มผิดปกติให้เราลองพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่ามันทำไม่ได้จริงๆมันยังเหมือนเดิมมันยังไม่กลับสู่ภาวะปกติเนี่ยอันนี้เด็กๆต้องเป็นไงไปหาใครไปหาหมอนะคะรีบไปพบแพทย์แล้วนะดังนั้นนะคะการดูแลระบบขับถ่ายนะคะมันก็จะเป็นการที่จะ ช่วยทำให้เราเนี่ยลดการต่างๆและรวมไปถึงนะคะช่วยลดความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคะเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถนำความรู้ที่เราได้ในวันนี้เนี่ยนะคะไปปฏิบัติในครั้งต่อ

0: ่อไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะจะเป็นเรื่องของการเดินทางของอาหารนะคะซึ่งในชั่วโมงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้แล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานที่6ค่ะเรื่องพฤติกรรมดีส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายและรวมไปถึงแบบประเมินตนเองด้วยซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดใบงานแล้วก็แบบประเมินตนเองเนี่ยได้ที่ www.dltv.ac.ts ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิเชื่อว่าความรู้ที่เด็กๆได้รับไปนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยนะคะนำกลับไปฝึกปฏิบัตินะคะนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้เพื่อที่จะทำให้ตัวเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของประวัติท้องถิ่นของเรานะครับในครั้งที่2นั่นเองครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนเราเรียนประวัติท้องถิ่นของเราครั้งที่1ใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นครั้งที่2

0: คุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้จักไหมครับ
1: ร
0: ู้จักใช่ไหมครับนี่นักเรียนครับในวิดีทัศน์นี้จะเป็นบอกเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นนะครับนักเรียนตั้งใจชมนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับ

0: 马里德啊，下次再来玩，
1: 马里米。
2: ครับขอบคุณวิทิทัศน์จากไทยแลนด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนักเรียนครับหลังจากที่ได้รับชมวิทิทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างจากวิทิทัศน์ครับ
3: เสื
2: ้
3: อผ
2: ้
3: า
2: เสื้อผ้ารู้ไหมว่าคือเสื้อผ้าอะไรทราบไหมใครเป็นคนภาคใต้ครับนักเรียนยกมือพ่อแม่ใครเป็นคนภาคใต้ก็ได้ครับมีอยู่นะครับนักเรียนรู้จักผ้าปาเต้ไหมคุณแม่เคยใส่ไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับผ้าปาเต้นั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรครับมีไหมอะไรนะฮะเรือเจอเรือใช่ไหมครับเรืออะไรครับเรือกอและเก่งมากเจออะไรอีกครับ
3: สถานที
2: ่ท่องเที่ยวต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราพบเจออะไรบ้างครับมีวัดเลยวัดพุทธใช่ไหมครับมีมัสยิดหอนาฬิกาอะไรครับ
3: อะไรส
2: ู
3: ง
2: สูงสกายวอล์กที่ท่องเที่ยวนะครับที่ยะลานักเรียนครับเมื่อกี้นะครับนักเรียนตามความเข้าใจของเราเนี่ยคุณครูมีคำถามครับนักเรียนคิดว่านักเรียนได้ยินคำว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นักเรียนจะนึกถึงศาสนาอะไรครับ
3: อ
2: ิสลามใช่ไหมครับศาสนาอิสลามนั่นเองแต่เมื่อกี้วิดิทัศน์ที่ฉายมานักเรียนเห็นศาสนาอะไรบ้างครับมีศาสนาพุทธด้วยมีศาสนาอิสลามใช่ไหมครับแล้วก็มีคนอะไรครับ
3: คนจ
2: ีนเก่งมากตั้งใจดูใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคนในศาสนาอิสลามนะครับแต่มีทั้งอิสลามมีทั้งคนพุทธแล้วก็มีทั้งคนจีนเลยผสมผสานกันเขาเรียกว่าพหุวัฒนธรรมนะครับพหุวัฒนธรรมคืออะไรครับนักเรียนคำว่าพหุวัฒนธรรมคิดว่าคืออะไรครับมีผู้คนนะครับที่นับถือมีความเชื่อต่างกันอาศัยอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับเก่งมากเลยสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็พาไปเที่ยวที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับเชื่อมโยงนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จนจบคาบนะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการตอบคำถามครับทางประวัติศาสตร์แล้วก็ค้นหาคำตอบครับรวมทั้งเห็นความสำคัญของการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามครับสำหรับครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องอะไรครับการอะไรครั้งที่แล้วคุณครูให้ทำอะไรครับทำอะไรครับ
3: ตั้งคำถาม

0: การตั้งคำถามนั่นเองสำหรับคาบนี้เป็นครั้งที่2ใช่ไหมครับสำหรับเรื่องท้องถิ่นของเราเราจะมาตั้งแล้วก็ต้องอะไรครับ
1: ตอบ
0: ใช่ไหมครับเมื่อตั้งคำถามแล้วเราก็จะมาตอบคำถามกันท้องถิ่นของเรานะครับครั้งที่2วันนี้นะครับคุณครูจะเน้นเรื่องของการตอบคำถามนะครับก่อนอื่นคุณครูขอทบทวนท้องถิ่นของเราก่อนครับทั้งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตเนี่ยล้วนเกิดมาจาก4ปัจจัยนี้นะครับมีอะไรบ้างนักเรียนครั้งที่แล้วเราเรียนเรียบร้อยแล้วอันแรกคืออะไร
1: ความเช
0: ื่อหรือศาสนาใช่ไหมครับสิ่งที่2คืออะไรครับ
1: เช
0: ื้อชาติหรือชาติพันธุ์ใช่ไหมครับ
1: ประว
0: ั
1: ติ
0: ศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์ครับศาสนาและความเชื่อเนี่ยนักเรียนบอกวัฒนธรรมหรือประเพณีได้ไหมครับยกตัวอย่างมีใครพูดไหมครับอะไรที่นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีเนี่ยที่เกิดจากความเชื่อหรือศาสนาครับเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนเราพบเจอในชีวิตประจำวันเลยครับมีไหมวันพระเราไปทำอะไรครับ
1: ไหว
0: ้พระทำบุญใส่บาตรใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมไหมถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีเหมือนกันใช่ไหมครับมีอะไรอีกสำหรับความเชื่อและศาสนาอะไรครับยี่เปงใช่ไหมเมื่อกี้พูดยี่เปงประเพณียี่เปงอยู่ภาคอะไรครับภาคเหนือใช่ครับมีอะไรอีกคุณครูถามประเพณีในประเทศไทยก็ได้ครับ
2: แห่นางแมว
0: แห่นางแมวใช่ความเชื่อและศาสนาไหมใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับแห่นางแมวเป็นภูมิศาสตร์นักเรียนทำไมเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ครับเพราะอะไรนะเกี่ยวเนื่องกันกับภูมิศาสตร์ด้วยแล้วก็รวมถึงความเชื่อด้วยครับแต่หลักๆคือจุดประสงค์เรื่องภูมิศาสตร์ครับทำไมเขาถึงมีประเพณีแห่นางแมวครับต้องการให้ฝนตกแสดงว่าบริเวณนั้นมันทำไมครับ
1: แห้
0: งแล้งแล้วภาคไหนของประเทศไทยที่แห้งแล้งครับภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมครับจึงนิยมทำประเพณีแห่นางแมวนั่นเองต่อไปเชื้อชาติและชาติพันธุ์ล่ะครับ
2: เป
0: ็นชาติพันธุ์เป็นชุดแต่งกายได้ไหมครับ
2: ได้
0: เหมือนกันชุดคนจีนชุดชาวดอยใช่ไหมครับต่างๆต่อไปครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆครับมีอะไรที่หัวหินเราก็มีนะครับอนุสาวรีย์อะไรครับเป็นนักมวยชื่อดัง
2: โ
0: ผล่กิ่งเพชรนั่นเองก็คือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับต่อไปครับภูมิศาสตร์คุณครูยกตัวอย่างเมื่อกี้คือความแห้งแล้งจึงทำให้เกิดการแห่นางแมวแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
2: บ
0: ุญบั้งไฟได้เหมือนกันครับเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อกับภูมิศาสตร์ครับอะไรอีกครั้งที่แล้วคุณครูยกตัวอย่างการปลูกชาใช่ไหมเกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์ไหมครับเนื่องจากชาต้องปลูกในพื้นที่สูงใช่ไหมเหนือกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตรใช่ไหมครับจึงทำให้มีการปลูกชาที่ภาคอะไรครับ
2: ภาคเหน
0: ือภาคเหนือนั่นเองเนื่องจากภาคเหนือมีภูเขาสูงเก่งมากครับแล้วถ้าเรามองภาคใต้ล่ะครับเขาทำอาชีพอะไรครับ
2: ประมง
0: ประมงทำไมต้องทำประมงครับ
2: ม
0: ีพื้นที่ที่เป็นทะเลขนาบข้างทั้งซ้ายและขวาเลยใช่ไหมครับทางด้านซ้ายมือคือทะเลอะไรครับอันอะไร
2: อ
0: ันดามันขวามือล่ะครับ
2: ทะเล
0: อ่าวไทยนั่นเองนักเรียนครับแล้วภาคกลางล่ะครับทำอาชีพอะไรครับที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์ปลูกข้าวทำไมต้องปลูกข้าวครับที่ภาคกลาง
2: เป็นที่ที่มีที่ที่มีที่ใหญ่
0: ใหญ่รวมกันเก่งมากครับเพราะเป็นที่ราบลุ่มใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีแม่น้ำสายสำคัญหลายๆสายเลยไหลผ่านลงมาในภาคกลางนะครับมีแม่น้ำอะไรบ้าง
2: ป
0: ิงวังยมนามาจากภาคเหนือรวมกันที่รวมกันเป็นอะไรครับ
2: เจ
0: ้าแม่น้ำเจ้าพยาถูกต้องครับเก่งมากสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมก็คือคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละเท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณครูจะให้นักเรียนครับตั้งคำถามเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยแต่ครั้งนี้ครับพิเศษหน่อยเราจะมาตอบคำถามกันครับเกี่ยวกับท้องถิ่นของเรานั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางนะครับคุณครูรบกวนกำกับดูแลนักเรียนนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษากับนักเรียนครับผมคุณครูมีตัวอย่างก่อนครับก่อนที่

0: จะมีใบงานตัวอย่างครับครั้งที่แล้วคุณครูยกตัวอย่างท้องถิ่นของคุณครูนะครับก็คือวัดขุนอินทประมูลประเพณีแข่งเรือยาวครับเครื่องจักสานหมู่บ้านทำกองใช่ไหมครับอยู่จังหวัดอะไรครับอ่างทองคุณครูตั้งประเด็นที่จะศึกษาแล้วจากนั้นคุณครูมาทำอะไรครับตั้งอะไร
1: ต
0: ั้
1: งประเด็นคำถาม
0: ตั้งคำถามหรือตั้งประเด็นคำถามนะครับคำถามคุณครูก็ถามประมาณวัดขุนอินทประมูลเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรความเป็นมาของประเพณีแข่งเรือยาวมีความเป็นมาอย่างไรประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านทำกองมีความเป็นมาอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวบ้านในสมัยก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนเข้าใจการตั้งคำถามไหมครับพอเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับต่อไปคือการตอบคำถามครับนักเรียนซึ่งการตอบคำถามอย่างมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์ด้วยเรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเราจะต้องมีหลักการในการตอบคำถามหลักการตอบคำถามอิงจากวิธีการทางประวัติศาสตร์เลยครับนักเรียนคือข้อแรกคืออะไรครับ
1: ต
0: ั้งคำถามทางประวัติศาสตร์ข้อที่สองคือการ
1: ส
0: ื
1: บค
0: ้นข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลนั่นเองเมื่อสืบค้นและรวบรวมแล้วขั้นต่อไปค
1: ือ
0: ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่เราไปหามาใช่ไหมครับหลังจากตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมา
1: สร
0: ุ
1: ป
0: แล้วก็เรียบเรียงข้อมูลใช่ไหมครับสุดท้ายคือ
1: ตอบคำถาม
0: สามารถตอบคำถามนะครับได้อย่างมีเหตุผลนั่นเองต่อไปครับนี่การตั้งคำถามของคุณครูใช่ไหมครับคุณครูตั้งคำถามว่าวัดขุนอินทประมูลมีความสำคัญอย่างไรแล้วคุณครูหาคำตอบมาครับวิธีการหาคำตอบเราหาได้จากที่ไหนได้บ้างครับศึกษาได้จากที่ไหนบ้างในอินเทอร์เน็ตก็ได้ปัจจุบันใช่ไหมครับอะไรอีกในหนังสือถามผู้รู้หรือนักปราชญ์อะไรครับดูจากภาพถ่ายก็ได้มีอีกไหมไปสถานที่จริงก็ได้นะครับเพื่อเป็นการศึกษานั่นเองคุณครูก็หาคำตอบมาคร่าวๆนะครับว่าวัดขุนอินทประมูลนะครับเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยครับและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยญาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับ2ในประเทศไทยเห็นถึงความสำคัญยังครับคุณครูถามถึงอะไรครับความสำคัญนั่นเองคุณครูก็หาคำตอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูตัวอย่างข้อต่อไปครับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านทำกองครับหมู่บ้านทำกองนะครับก็จะอยู่ที่ตำบลเอกราชนะครับจังหวัดอ่างทองที่อำเภอป่าโมกนั่นเองนักเรียนครับคุณครูไปหาข้อมูลจากทั้งอินเทอร์เน็ตจากทั้งผู้รู้คุณครูได้คำตอบว่าหมู่บ้านทำกองเนี่ยได้เริ่มทำกองขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2470ครับโดยคุณตาเพิ่มผู้ประดิษฐ์นะครับซึ่งเนี่ยเขามีวงปี่พาดรู้จักวงปี่พาดไหมเป็นเครื่องดนตรีใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมีการทำกองขึ้นนะครับใช้เองแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานแสดงว่าคุณตาเพิ่มเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างกองใช่ไหมครับใช่ไหมครับถูกต้องครับผมนักเรียนครับตลอดทั้งหมู่บ้านของหมู่บ้านทำกองนะครับมีร้านทำกองอยู่เยอะมากเลยนับหลายสิบร้านเลยต่อไปครับนี่คือใบงานของคุณครูครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับส่งตัวแทนกลุ่มนะครับกลุ่มละ1คนมารับใบงานที่คุณครูครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับตั้งประเด็นคำถามรวมทั้งหาคำตอบนะครับขอตัวแทนกลุ่มละ1คนครับออกมารับใบงานครับสำหรับใบงานที่คุณครูจะให้ทำวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องตั้งประเด็นคำถามครับเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยว่าเราอยากรู้อะไรแล้วก็ตั้งประเด็นคำถามนั้นแล้วก็นักเรียนจะต้องหาคำตอบครับผมโดยคำตอบวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับหาคำตอบจากหนังสือที่คุณครูนำมานะครับสำหรับหนังสือที่คุณครูนำมาวันนี้นะครับก็คือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของเรานะครับนักเรียนต้นทางท้องถิ่นของเราคือจังหวัด
1: ประจวบ
0: คีรีขันธ์ใช่ไหมครับนี่นะครับคุณครูได้นำหนังสือเกี่ยวกับประจวบคีรีขันธ์มาแล้วก็มีเกี่ยวโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับถ้านักเรียนคนไหนนะครับอยากที่จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลก็สามารถใช้หนังสือนี้ได้ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับนี่อะไรครับโผลกิ่งเพชรเป็นอะไรครับเป็นนักมวยได้เหมือนกันครับรวมทั้งนักเรียนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับกรณียกิจนะ

ครับพระราชกรณียกิจของในหลวงนะครับก็มีโครงการเกี่ยวกับอาชีพนะครับแล้วก็เขาเต่าอยู่ที่ไหนหัวหินเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้แก่งกระจานครับที่ไหนครับเพชรบุรีอันนี้โรงเรียนวังไกลกังวลครับแล้วก็อันนี้ที่หนองพับครับแถวบ้านใช่ไหมแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำยางชุมครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่คุณครูนำมาแล้วก็มีอีกหนึ่งหนังสือครับเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับสังคมวัฒนธรรมต่างๆมันคือหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนนะครับมีหลายเล่มเลยนักเรียนนี่นะครับขอโทษฮะนี่นะครับนักเรียนครับคุณครูจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะครับออกมาหาหนังสือที่ตัวเองสนใจนะครับแล้วนำไปตั้งประเด็นคำถามรวมทั้งหาคำตอบนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนักเรียนออกมารับหนังสือเลยครับได้ไหมช่วยกันดูก็ได้นะเอาไป2เล่มหรือ3เล่มก็ได้นะครับเยอะมันซ้ำกันนะดูนะครับพยายามนักเรียนฟังครับพยายามไม่ตั้งประเด็นคำถามเรื่องเดียวนะพยายามหาหลายๆเรื่องนะครับที่ในท้องถิ่นของเราส่วนการหาคำตอบนักเรียนอาจจะตอบได้เลยก็ตอบได้นะครับหรือถ้ายังตอบไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตอบนะครับเดี๋ยวคุณครูไปช่วยที่โต๊ะนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถยกมือถามคุณครูได้เลยนักเรียนเริ่มทำเลยครับ

0: ับผมเดี๋ยวตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยใช่ไหมครับคุณครูจะ อยากฟังนะครับคำการตั้งประเด็นคำถามครับแล้วก็คำตอบที่นักเรียนหานะครับจากหนังสือที่คุณครูมอบให้กลุ่มหนึ่งครับคุณครูขอฟังคำถามหนึ่งข้อแล้วก็พร้อมคำตอบครับ
1: โครงการหุบกระพงตั้งอยู่ในอำเภอใดของจังหวัดเพชรบุรีครับ
0: คำตอบเราคืออะไรครับ
1: ชะอำ
0: อำเภอชะอำครับเก่งมากขอบคุณครับกลุ่มที่สองครับคุณครูขอตัวแทนครับคำถามของเราคืออะไรแล้วก็เราหาคำตอบอะไรมาได้บ้างครับ
2: อดีตหมู่บ้านเขาเต่าเป็นอย่างไรค่ะ
0: ได้คำตอบว่าอย่างไรครับ
2: เป็นพื้นป่าทะเลภูเขามีสัตว์หลากหลายพันค่ะ
0: มีเป็นพื้นที่ป่าใช่ไหมครับมีทะเลมีภูเขาแล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่เยอะใช่ไหมครับขอบคุณครับต่อไปตัวแทนกลุ่มที่3ครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับคำถามของเราคืออะไรครับ
3: ทำไมขนมหม้อแกงขึ้นชื่อในเพชรบุรีครับ
0: ทำไมขนมหม้อแกงถึงขึ้นชื่อในจังหวัดเพชรบุรีคำตอบของเราที่หาได้คือ
3: เพราะขนมหม้อแกงในเพชรบุรีเป็นต้นตำรับครับ
0: เป็นต้นตำรับเป็นต้นฉบับใช่ไหมครับของการทำขนมหม้อแกงขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่4ครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับคำถามของเราคืออะไรครับ
4: หลักการทรงงานที่ใช้ในการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำยางชุมคือหลักใด
0: คำตอบที่เราหาได้คืออะไรครับ
4: หลักการบูรณาการหลักวิชาครับ
0: ขอบคุณครับการบูรณาการนั่นเองต่อไปครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนครับคำถามที่เราตั้งคือ
5: โผล่กิ่งเพชรมีความเป็นมาอย่างไรครับ
0: โผล่กิ่งเพชรที่หัวหินใช่ไหมครับมีความเป็นมาอย่างไรคำตอบของเราที่เราหาได้คืออะไรครับ
5: ชื่อแรกของโผล่กิ่งเพชรคือแกะครับ
0: อ๋อก็คือหาความสำคัญแล้วก็เราได้ชื่อเล่นใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับได้ขอบคุณครับนักเรียนนักเรียนครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับการตั้งประเด็นคำถามแล้วก็หาคำตอบใช่ไหมครับซึ่งวันนี้คุณครูได้นำอะไรมาให้ครับหนังสือซึ่งเป็นแหล่งหลักฐานใช่ไหมครับที่ให้เราได้ศึกษาค้นคว้าใช่ไหมครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำคล้ายๆกันเลยซึ่งก็คือใบงานที่6นะครับเรื่องประวัติท้องถิ่นของเรานะครับจะเป็นการถามนะครับเกี่ยวกับคำถามเป็นการตั้งคำถามที่คุณครูให้ตั้งเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็ข้อที่2ครับหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นเนี่ยนักเรียนจะนำหลักฐานที่ไหนมาครับแล้วก็ข้อที่3แหล่งข้อมูลเนี่ยหลักฐานที่เราได้เนี่ยมีแหล่งข้อมูลมาจากที่ไหนนะครับแล้วก็เราจะประเมินหลักฐานนะครับว่าเป็นของจริงหรือเป็นของปลอมครับเพราะเหตุผลใดและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะเหตุผลใดครับรวมทั้งคำตอบที่ได้จากการสืบค้นนะครับเราตั้งประเด็นคำถามเพื่อหาคำตอบนะครับนักเรียนครับทำคล้ายๆกันเลยนักเรียนมีหลักฐานหรือข้อมูลอยู่ในที่ตัวใช่ไหมครับคือหนังสือที่ครูมอบให้ใช่ไหมครับนักเรียนเริ่มทำได้เลยครับ

หากมีข้อสงสัยนะครับนักเรียนสามารถถามคุณครูได้เสมอเลยครับหรือนักเรียนจะนำคำถามที่เมื่อกี้นักเรียนระดมสมองกันเนี่ยมาตั้งเป็นของตัวก็ได้นะครับเอาแค่หนึ่งคำถามเลยจากนั้นก็หาคำตอบได้เลยครับว่าหลักฐานหาได้ที่ไหนแหล่งข้อมูลหลักฐานนำมาจากไหนนะครับ

0: นักเรียนครับเรียบร้อยไหมครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีแนวคําตอบให้นักเรียนดูนะครับสําหรับแนวการตอบใบงานที่6นะครับคําถามข้อแรกเนี่ยจะเป็นการตั้งคําถามเกี่ยวกับประวัติท้องถิ่นของเรานักเรียนนักเรียนตั้งว่าอะไรบ้างครับคุณครูอยากรู้ข้อ1ของแต่ละคนครับว่าตั้งว่าอะไรบ้างได้ไหมขอดูหน่อยครับว่าข้อ1เราตั้งคําถามว่าอะไรคําถามที่เราตั้งคืออะไรครับ
1: ทําไมขนมหม้อแกงขึ้นชื่อในเพชรบุรีครับ
0: ทําไมขนมหม้อแกงนะครับขึ้นชื่อในจังหวัดเพชรบุรีขอบคุณครับสําหรับคําถามของคุณครูนะครับก็คือความสําคัญของวัดในท้องถิ่นนั่นเองต่อไปข้อ2ครับคุณครูตั้งคําถามว่าหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นท้องถิ่นของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคุณครูตั้งถึงความสําคัญใช่ไหมครับหลักฐานที่คุณครูจะหาก็คือไปหาวัดครับดูจากหนังสือฟังจากคําบอกเล่าแล้วก็ดูจากภาพถ่ายนะครับของนักเรียนล่ะครับเมื่อกี้ขนมหม้อแกงครับเราหาหลักฐานจากที่ไหนบ้างครับหลักฐานจากที่ไหน
1: สอบถามผู้รู้ครับศึกษาจากหนังสือวิชาการ
0: เราถามจากผู้รู้เลยแล้วก็ศึกษาจากหนังสือวิชาการนะครับต่อไปข้อ3ครับแหล่งข้อมูลล่ะครับ
1: ปากชาวบ้านและห้องสมุดครับ
0: เราหาจากปากชาวบ้านแล้วก็ไปที่ห้องสมุดนะครับเป็นแหล่งส่วนของคุณครูนะครับก็คือปากชาวบ้านเหมือนกันเป็นผู้นําชุมชนนะครับเป็นวัดเป็นพระสงฆ์แล้วก็เป็นห้องสมุดชุมชนครับผมคล้ายๆกันเลยต่อไปครับเราประเมินได้ไหมครับว่าหลักฐานของเราเนี่ยเป็นของจริงเป็นของปลอมหรือมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความน่าเชื่อถือครับ
1: ของจริงคร
0: ับเป็นของจริงเนื่องจากอะไร
1: เนื่องจากเพราะเป็นหนังสือวิชาการค่ะ
0: เป็นหนังสือวิชาการต่อไปครับน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือครับ
1: น่าเชื่อถือครับ
0: น่าเชื่อถือเพราะอะไรครับ
1: ปราชญ์มีความเชี่ยวชาญในด้านขนมไทยครับและก็
0: ครับผม
1: หนังสือวิชาการผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์มาแล้วครับ
0: เก่งมากครับก็คือป่าชาวบ้านเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆใช่ไหมครับแล้วก็หนังสือวิชาการเนี่ยล้วนผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเก่งมากครับต่อไปครับคําตอบของเราที่หาได้คืออะไรครับ
1: เพราะขนมหม้อแกงเป็นต้นตํำรับของเพชรบุรีครับ
0: ขนมหม้อแกงเป็นต้นตํำรับของเพชรบุรีนั่นเองเก่งมากครับขอบคุณครับอีกหนึ่งคนได้ไหมครับได้ไหมคุณครูอยากรู้ครับข้อ1เราตั้งคําถามว่าอะไรเชิญครับข้อที่1เราตั้งคําถามว่าอะไรครับ
1: ทําไมถึงสร้างวัดบนเขาช่องกระจกครับ
0: ทําไมถึงสร้างวัดบนเขาช่องกระจกครับข้อ2ล่ะครับหลักฐานที่เราหาคือ
1: ภาพถ่ายสถานที่จริงคําบอกเล่าวัด
0: เราไปดูจากภาพถ่ายสถานที่จริงแล้วก็ฟังจากคําบอกเล่าครับแหล่งหลักฐานล่ะครับแหล่งข้อมูล
1: ผู้รู้หนังสือประวัติศาสตร์ห้องสมุดเว็บไซต์พระสงฆ์ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับผมต่อไปครับคือ
1: ประเมินหลักฐานเป็นของจริง
0: เนื่องจากอะไรครับ
1: เพราะอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงและเขียนถึงเรื่องจริงค
0: ่
1: ะ
0: หลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับเขียนถึงเรื่องจริงต่อไปครับข้อความน่าเชื่อถือกับไม่น่าเชื่อถือครับเราตอบว่า
1: น่าเชื่อถือเพราะ
0: น่าเชื่อถือเพราะ
1: ผ่านวิธีทําทางประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
0: ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเก่งมากคําตอบที่เราได้ไหมครับได้คําตอบว่าอะไร
1: วัดสร้างบนเขาช่องกระจกจริงๆค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับเก่งมากขอบคุณครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของเพื่อนนักเรียนนะครับที่มีการตั้งคําถามหาแหล่งข้อมูลหาแหล่งหลักฐานใช่ไหมครับประเมินหลักฐานว่ามีความจริงมีความไม่จริงมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะได้คําตอบที่เราหานะครับผ่านหลักฐานแล้วก็ดูจากแหล่งหลักฐานต่างๆใช่ไหมครับหลังจากที่เราเรียนตั้งแต่ต้นคาบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะเรียนกันเรื่องของอะไรครับนักเรียนนักเรียนทราบไหมครับว่าวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับใครอยากตอบยกมือขึ้นครับเชิญครับ
1: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเราครับ
0: ประวัติท้องถิ่นของเราเรียนเกี่ยวอะไรอีกครับตอนนี
1: ้การสืบค้นข้อมูลครับ
0: การสืบค้นข้อมูลคุณครูให้ทําอะไรอีก
1: การหาคําตอบคร
0: ับหาคําตอบขอบคุณครับมีอีกไหมมีใครจะพูดอีกไหมครับคุณครูขออีกหนึ่งคนว่าวันนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างครับ อีกหนึ่งเรื่องที่เราที่เพื่อนยังไม่พูดครับคือเรื่องอะไรเพื่อนพูดถึงการตั้งคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ครั้งที่สองเรามาทำอะไรครับเชิญครับ
1: ตอบคำถามค่ะ
0: ตอบคำถามครับเก่งมากครั้งที่แล้วนะครับขอบคุณครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาตั้งคำถามเกี่ยวกับประวัติท้องถิ่นของเราใช่ไหมครับส่วนวันนี้เราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติท้องถิ่นของเราซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามเลยเก่งมากครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการเรียนครั้งสุดท้ายของหน่วยที่1ครับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนเปิดไปหน้าที่94ครับคุณครูมีแบบประเมินให้นักเรียนทำครับคือแบบประเมินตนเองนะครับของหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องนะครับดีมากดีพอใช้หรือปรับปรุงนะครับแล้วก็ตอบคำถามเป็นคำถามปลายเปิดนะครับ3ข้อข้างล่างครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จบเรื่องประวัติท้องถิ่นของเรานะครับในครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับครั้งต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นกันหน่วยการเรียนรู้ที่2ครับเรื่องอยุธยาตอนต้นนะครับซึ่งเรื่องต่อไปที่เราจะมาเรียนกันในคาบหน้าคือเรื่องหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยานะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาแล้วดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไปพร้อมกับหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
2: นักเรียนทุกคนด้วยความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุ๊กก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุ๊กกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการ

0: พี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกําลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ําฝนเหมือนคุณครูมั้ยคะ
0: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
1: คุณครูก็ชอบเล่นน้ําฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบมั้ยคะ
0: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจําเกี่ยวกับน้ําเยอะมากๆเลยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องน้ําแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่มั้ยคะ
0: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้มั้ยคะ
1: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
0: 1 2 3
1: น้ํา
0: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
1: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่มั้ยคะครูพี่สีเทียน
0: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
1: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
0: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
1: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
0: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อุค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
0: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคุณครูคะแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
0: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะ ช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อุ๋คะ
1: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
0: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้ง หอยการอุตสาหกรรมการคม

0: มขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อูค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูที่ย่อหน้าที่สองต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
0: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋ค่ะ
1: จะเฉยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆ ดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อุคะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
0: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๋แล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: เอ๊พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่นะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: เอแล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูคะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมพูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็ก
0: ๆสีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
1: องุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียน
1: ครูพี่อุ๊จับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายใหม่นะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
1: ่
0: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อูคะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊เป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเลย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อู๋นะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อู๋จะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12มั้ยคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อู๋ได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: แต่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อู๋นะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อู๋ได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อู๋คะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
1: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
1: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆเย้
1: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
0: คุณครูพี่โอ้ยังไม่ได้ให้คะแนนครูพี่สีเทียนเลย
1: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
0: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
1: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
0: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
1: ได้8แต้มนะคะ
0: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
1: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
1: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
1: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
0: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
1: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่า ใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
1: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
0: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
1: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
0: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
1: 12พอดีค่ะครูพี่
0: มุนใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
1: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อู๋ได้12นะคะ
1: ดีใจไหมคะเด็ก
0: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
1: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
0: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่ะถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
0: แน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนครูพี่อุ๋หมดแล้วค่ะ
1: เอาสัก12เลยค่ะ
0: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะครูพี่อุ๋หมุนเก่งมากๆเลย
1: 12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
0: เดี๋ยวครูพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อุ๋นะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20น
1: ั่นเองนะคะคะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อุ๊ไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
0: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
0: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
1: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
1: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆ คำตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าผลความนั่นเองนะคะ
1: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆ เราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: รียบเสมือนวาจาสัตย์ที่ยืนยาวมั่นคงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะหยิบมันมาเปิดอ่านอีกสักกี่ครั้งประโยคนำคำเดิมก็ยังเล่าเรื่องของมันอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกที่เปิดอ่านมันคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมิ้นมาอ่านหนังสือเพื่อที่จะหาความสงวนเพิ่มเติมเผื่อที่ว่าจะเอาอะไรมาคาสงวนให้กับคุณผู้ชมได้บ้างค่ะแต่พออ่านไปอ่านมาแล้วเจอเลยค่ะคุณผู้ชมได้เรื่องสงวนแล้วนั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราอยากที่จะอ่านหนังสือหรือว่าค้นคว้าหาความรู้เราก็ไปที่ห้องสมุดได้ทั่วไปไหนจะมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงแรมเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วก็ร้านกาแฟก็ยังมีหนังสือให้อ่านถูกไหมคะแต่ว่ามิ้นเริ่มชะงนแล้วล่ะค่ะว่าแล้วอย่างนี้คนสมัยก่อนหรือว่าในอดีตเนี่ยเขาจะมีห้องสมุดแบบว่าแพร่หลายกระจายอยู่ทุกที่ทั่วไปเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าแล้วห้องสมุดของไทยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มชะงนแล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ
1: คิดว่าน่าจะหาอ่านหนังสือจากที่วัดหรือไม่ก็พระราชวัง
2: โรงเรียน
3: วัดค่ะ
4: คิดว่าโรงเรียนค่ะ
5: ตามโรงเรียนนะคะตามห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ตามสถานที่สำคัญ
7: ก็อาจจะจากวัดอะไรเงี้ยครับ
8: ก็โรงเรียน
9: ก็คงต้องไปวัดนะคะเป็นพวกใบลานอะไรเงี้ยค่ะ
10: เมื่อก่อนมีห้องสมุดไปใช้ใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นของคนที่สะสมมาใช่ค่ะสะสมมาก่อนแล้วค่ะ
11: ก็คงจะมีตั้งแต่แบบสมัยที่คิดค้นตัวอักษรไทยค่ะตั้งแต่แบบสุโขทัยอาจจะมีเริ่มทำหนังสือแล้วก็มีการเก็บรักษาหนังสือเอาไว้ค่ะ
12: น่าจะมีห้องสมุดตั้งแต่แบบร.5
13: สมัยรัชกาลที่5
14: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึก
15: น่าจะร.3
16: ก็น่าจะประมาณ30-40ปีที่แล้วมั้งค่ะ
0: นี้มิ้นมาอยู่ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยมิ้นได้ยินมาว่าโอ้โหมีความเป็นมาแล้วก็มีเรื่องราวที่ยาวนานแล้วก็เก่าแก่มากๆแต่ที่สำคัญค่ะมิ้นได้ยินว่าที่นี่เนี่ยเขามีห้องสมุดที่เก่าแก่แล้วก็รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นคลังความรู้ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เลยด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเก่าแก่แล้วก็ยาวนานพอที่จะคลายฉงนให้กับมิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยได้หรือเปล่านั้นตามมิ้นเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: วัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้มิ้นดูความฉงนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยค่ะไม่ทราบว่ามีใครพอจะช่วยคลายฉงนให้มิ้นในเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะ
1: ก็จะมีบรรณนักกิจมศักดิ์จะอยู่ชั้น3ข้างบนนะคะ
0: ข้างบนนี้ใช่ไหมคะ
1: ไปได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ขอบคุณค่ะ
2: แล้ววิทยากรที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นก็คือดร.หม่อมราชวงศ์รุจยาอาภากรบรรณารักษ์กิติมศักดิ์ของห้องสมุดสยามสมาคมค่ะ
0: อาจารย์คะคือจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมิ้นมาเนี่ยมิ้นได้ยินว่าที่นี่มีห้องสมุดเก่าแก่แล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแต่พอมาถึงที่สยามสมาคมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องเห็นเหมือนมิ้นว่าโอ้โหสถานที่นี้เนี่ยดูมีมนต์ขลังดูเก่าแก่แล้วก็สวยงามด้วยอยากจะถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วสยามสมาคมเนี่ยคืออะไรแล้วก็ก่อตั้งมาเนี่ยเพื่ออะไรคะ
3: คือสยามสมาคมนี้ก็เกิดจากประเพณีของการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียเพราะฉะนั้นฝรั่งอาณานิคมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาขุดค้นไปดูเรื่องพุทธศาสนาเรื่องโบราณคดีเรื่องธรรมชาติวิทยาอะไรต่างๆมันก็เลยเกิดการจัดตั้งสมาคมที่เรียกว่าเป็น association เนี่ยนะมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมความรู้สมัยใหม
0: ่
3: ก็คือหลายฝ่ายก็มาชุมนุมกันประชุมกันเป็นครั้งเป็นคราวแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้นะฮะ

0: มามีตู้ที่ใส่เป็นเหมือนมินิบุ๊กอันนั้นคืออะไรคะอาจารย์
1: นี่มินิบุ๊กก็คือบันทึกการประชุมของสมาคม
0: ของที่นี่
1: ของที่นี่นะครับก็ประชุมกันมาตั้งแต่ปี04นะฮะนั้นมันก็เรื่อยมามันก็110ปีจนถึงปัจจุบัน
0: ก็คือเป็นบันทึกตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีก่อนเหมือนกัน
1: ครับนั้นมินิทนี้มันก็เป็นบันทึกมีชื่อคนสำคัญสำคัญต่างๆนะครับมีใครเป็นสมาชิกบ้างแล้วตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยก็ทำให้สมาคมพัฒนาไปได้เรื่อยๆได้จริงมันก็เป็นการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในทางนานาชาตินะครับ
0: นานาชาติเห็นว่าเขียนภาษาอังกฤษด้วย
1: ใช่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็คือเราก็ไม่ได้เป็นอาณานิคมแต่เราก็สามารถพูดคุย
0: กับ
1: เพื่อนกันได้กับพวกกับฝรั่งที่ก็เป็นเจ้าอาณานิคมอยู่แถวนี
0: ้
1: แล้วเขาก็นับถือว่าเราก็มีศักดิ์ศรีเท่าๆกันในทางการทูตทางอะไรเราก็ทัดเทียมกับเขาเพราะนั้นเราก็สามารถทำอะไรได้ตามที่เราเห็นสมควรนะฮะ
0: ถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าล้ำค่าเหมือนกันนะครับว่าเป็นวิวัฒนาการให้เห็นถึงความคิดการตัดสินใจเรื่องที่คุยกันแลกเปลี่ยนกันตลอด110ปีคุณผู้ชม
1: บันทึกนี้ก็เลยได้ถูกนำขึ้นเป็นเอกสารสำคัญของโลกเรียกว่าความทรงจำแห่งโลกเนี่ยของยูเนสโกซึ่งก็ได้รับปีที่แล้ว
0: อ๋อได้มาเมื่อปีที่แล้ว
1: ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของโลกที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้นะครับ
0: น่าภาคภูมิใจมากคุณผู้ชมมาถึงต้นตอความฉงนของมิ้นท์ได้แล้วค่ะว่าจริงๆแล้วห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยนี่อยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็น่าจะเป็นที่นี่นะฮะที่มีวิธีการจัดเก็บแบบตะวันตกนะครับ
0: ก็คืออย่างที่เห็นอยู่เหมือนกันว่ามีการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่เท่ากับว่าที่นี่เนี่ยถือเป็นห้องสมุดแห่งแรกที่จัดเก็บหนังสือในระบบการจัดเก็บของตะวันตกเหรอคะและอย่างที่เป็นพวกเหมือนกับเอกสารหรือว่าโบราณวัตถุที่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรแบบนี้นี่ก็จะมีอยู่ที่นี่ด้วยไหมคะในสมัยอดีตเลย
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ก็คือพูดได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็รวบรวมความรู้แหล่งแรกๆของประเทศไทย
1: ก็เป็นองค์ความรู
0: ้องค์ความรู
1: ้อาจจะไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ
0: ค่ะแล้วอย่างพวกที่เป็นต้นฉบับอะไรเงี้ยจะไปหาได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย
1: ์หอสมุดแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเยอะนะที่เป็นต้นฉบับ
0: คุณผู้ชมได้ชื่อสถานที่แล้วค่ะหอสมุดแห่งชาติอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองเดี๋ยวสงสัยมินต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วแต่ว่าก่อนอื่นค่ะด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะแล้วก็บางทีเราก็ชอบเข้าห้องสมุดอาจารย์คะถ้าอยากจะขอลองเป็นวรรณรักษ์ในการจัดเก็บหนังสือในระบบตอนตกสักวันนึงนี่ได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ค่ะมาช่วยเช็ดก็ได้ช่วย
0: ช่วยเช็ดหนังสือมีใครจะช่วยสอนมินได้บ้างคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างแล้วกัน
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมราชวงศ์รุจยามากๆที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของสยามสมาคมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำคัญรวมถึงโอ้โหคุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจมากๆกับแหล่งคลังความรู้ที่อยู่ที่สยามสมาคมแห่งนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมไปเป็นบรรณารักษ์กันดีกว่าอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: รบกวนอาจารย์นำไปไหนคะก่อนที่มินจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดระบบและหมวดหมู่หนังสือนั้นพี่บรรณรักษ์ได้สอนเคล็ดลับการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมหนังสืออย่างง่ายให้มินนำมาฝากคุณผู้ชมดังนี้ค่ะสำหรับการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลหนังสือที่พี่บรรณรักษ์ได้สอนมินมีหลักๆอยู่2เรื่องที่เราสามารถซ่อมแซมแล้วก็ทำมันเองได้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะปัญหาแรกเลยที่เรามักพบกันบ่อยๆก็คือเจ้าหน้าหนังสือที่หลุดออกมาจากสันหนังสือวิธีซ่อมก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าสก็อตเทปใสที่ต้องใสก็เพราะว่าเราจะได้ยังสามารถมองเห็นตัวหนังสืออยู่ไงล่ะคะจากนั้นวัดขนาดให้เท่ากับความยาวของสันหนังสือแล้วก็แปะคร่อมลงไปกับตัวสันหนังสือเลยค่ะเท่านี้หน้าหนังสือที่หลุดของเราก็จะกลับไปอยู่ในที่เดิมของมันแล้วก็สามารถทำหน้าที่ของมันต่อไปได้แล้วค่ะส่วนปัญหาที่2ที่เราก็มักพบกันบ่อยๆเช่นกันก็คือสันของปกหนังสือด้านนอกหรือที่เราเรียกกันว่าแจ็คเก็ตหนังสือซึ่งเป็นจุดที่ถูกสัมผัสบ่อยมากๆเวลามีการหยิบหนังสือออกมาใช้งานก็เลยทำให้กระดาษนั้นเปื่อยแล้วก็ฉีกขาดวิธีซ่อมแซมเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะใช้สติกเกอร์ใสหรือว่าสก็อตเทปใสตัดเป็นรูปทรงให้เข้ากับสันหนังสือจากนั้นก็แปะลงไปตรงตำแหน่งที่ชำรุดอยู่เลยค่ะเท่านี้ก็กลับมาสวยงามเหมือนใหม่ให้เราใช้อ่านไปได้อีกนานแล้วคุ ุณผู้ชมคะนอกจากที่มิ้นจะเรียนรู้การซ่อมแซมดูแลหนังสือเก่าแล้วมิ้นยังได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดอีกด้วยค่ะพี่บรรณารักษ์เขาสอนมิ้นว่าหนังสือในห้องสมุดจะถูกแบ่งตามประเภทของหนังสือนั้นๆโดยในแต่ละหมวดหมู่ก็จะมีรหัสเฉพาะของมันค่ะมีตั้งแต่000ไปจนถึง900ซึ่งรหัสนี้ก็จะใช้เป็นมาตรฐานเหมือนกันในห้องสมุดทุกที่เลยล่ะค่ะเช่นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ก็จะเป็นรหัส900ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าห้องสมุดครั้งหน้าคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยมิ้นขอตัวไปทำหน้าที่บรรณารักษ์เก็บหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะ

0: ที่หอสมุดแห่งชาตินี่ก็มีมากมายอยู่หลายโซนนะคะแต่ว่าส่วนที่มิ้นได้รับคำแนะนำมาก็อยู่ในบริเวณชั้น4ชื่อว่าส่วนเอกสารโบราณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมิ้นมาถึงหอสมุดแห่งชาติแล้วค่ะแล้วก็นี่เลยที่ชั้น4เนี่ยจะเป็นโซนเก็บเอกสารโบราณนะคะซึ่งก็จะมีโอ้โหเอกสารโบราณที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่เก็บรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในนี้เนี่ยจะมีใครแล้วก็จะมีอะไรมาช่วยคลายฉงนให้มิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยได้หรือเปล่าเข้าไปข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: จารย์ขอทราบชื่อหน่อยค่ะ
1: ผมชื่อนายบุญเลิศเสนานนท์หัวหน้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักขอสมุดแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับห้องเอกสารโบราณทั้งหมดชั้น4นี้นะครับ
0: เย้ได้เจอหัวหน้าเลยคือพอดีว่ามิ้นได้รับคำแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่ามิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยรบกวนให้อาจารย์ช่วยคลายสงวนให้มิ้นในเรื่องนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ถ้างั้นคำถามแรกเลยห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยต้องมองย้อนไปในอดีตถ้าเราพูดถึงห้องสมุดต
0: ั
1: ้งแต่สมัยอยุธยานะครับ
0: ย้อนกลับไปนู่นเลย
1: ต้องย้อนไปเพราะว่าเราพบศิลาจารึกซึ่งเรามีตัวหนังสือไทยใช้ทุกวันนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: เนื่องมาจากศิลาจารึกพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยเป็นต้นแบบของหนังสือไทยที่มีมาใช้จนถึงทุกวันนี
0: ้คืออันนี้เลยใช่ไหมคะ
1: คืออันนี้เลย
0: อันนี้ของจริงป่ะคะ
1: อันนี้เป็นของจำลองขึ้นม
0: า
1: ส่วนของจริงนั้นจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะอย
0: ู่
1: ที่พระที่นั่งพิมานศิวมกแล้วท
0: ี
1: นี้ถ้าถามว่าห้องสมุดแห่งชาติที่อยู่ในประเทศไทยนั้นสมัยสุโขทัยนั้นไม่มีห้องสมุดเป็นหลักแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงโบราณสถานต่างๆที่เราพบในสุโขทัยนั้นเราจะต้องพูดถึงหอไตรปิฎกนะครับเพราะว่าในหอไตรนี้เป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์เอกสารโบราณพระไตรปิฎก
0: อันนี้คือที่เป็นบอกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนเอาไว้เหรอคะ
1: ใช่ครับเป็นลายลักษณ์อักษร
0: อยากทราบว่าอย่างสมุดใบลานกับสมุดไทยมีอยู่ในที่ชั้นนี้ด้วยไหมคะ
1: มีที่นี่ก็เป็นแหล่งของเอกสาร
0: ทั้งหมด
1: โบราณทั้งหมดท
0: ุ
1: กรายการก็ประมาณ 600,000 กว่ารายการขึ้นไป
0: 600,000ค่ะคุณผู้ชมมินเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากเห็นแล้วว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามินก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะงั้นรบกวนเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนของชั้นเอ่ยอย
1: ู
0: ่ทางด้านไหนคะทางอันนี
1: ้
0: ตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคำพีใบลานไหมคะ
1: นี่คือคำพีใบลานนะฮะก่อนอื่นผมต้องบอกว่ามีตัวหนังสืออยู่ในที่ตู้จัดแสดงเนี่ยจะมีหลายตัวอักษรด้วยกันนะ
0: จริ งด้วยไม่เหมือนกันเลยสักอัน
1: ครับไม่เหมือนกันอันนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ารูปแบบของตัวหนังสือนั้นตัวอักษรมอนนั้
0: น
1: ม
0: ี
1: ลักษณะเป็นอย่างไรถัดลงมานั่นก็คือตัวอักษรพม่า
0: ถั
1: ดมาก็เป็นตัวอักษรขอบนะครับเนี่ย
0: แล้วอันไหนที่เป็นของไทยคะที่เริ่มเป็นของตัวอักษรไทยอ
1: ันนี้คือตัวหนังสือสมัยอยุธยานะครับลักษณะของตัวหนังสือก็จะเป็นการจานด้วยมือลักษณะของตัวอักษรนั้นก็คือยังแบบไม่เรียบร้อยนะ
0: อาจารย์เห็นมีทั้งขอมทั้งพม่าทั้งมอญทั้งอยุธยาสรุปแล้วในที่แห่งนี้เนี่ยนะคะมีการจัดแสดงที่ไปลานของยุคสมัยไหนบ้างคะ
1: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยอยุธยานี่เราพบฉบับแรกก็คือสมัยสมเด็จพระเอกาทศรส
0: อ๋อฉบับแรกนี่ก็คือสมัยอยุธยา
1: ครับที่อยู่
0: ที
1: ่ห้องเอกสารโบราณเนี่ยก็คือสมัยอยุธยา
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาตามสมัยต่างๆมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์อ๋อ
0: ก็คือจริงๆก็คือตั้งแต่อยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์คือเราเก็บรวบรวมมาได้หมดเลยแล้วก็มีจัดแสดงอยู่ในนี้ทั้งหมดด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องราวที่เขาจารึกกันไว้เนี่ยล่ะคะอาจารย์เขาพูดถึงอะไรกันบ้าง
1: ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องในพระพุทธศาสนาอย่างเช่นพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยและก็พระอภิธรรม
0: อ
1: ันนี้เป็นหัวใจหลักในการจานตัวหนังสือ อยู่ในคัมภีร์โบราณในสมัยนั้นนะคือสมัยโบราณนั้นโรงเรียนเราเนี่ยจะอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ในหอไตรต่างๆก็เหมือนกับเป็นที่เก็บหนังสือสำหรับให้พระภิกษุได้ไปหยิบมาเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วเวลาเรียนเสร็จก็นำไปเก็บไว้ในหอไตรเหมือนเดิม
0: เห็นอย่างนี้ที่นี่มีทั้งศิลาจารึกแล้วมีคัมภีร์โบราณแล้วเหลืออีกอย่างนึงค่ะอาจารย์สมุดไทยอยู่ตรงไหนคะ
1: สมุดไทยเดี๋ยวผมจะพาไป
0: อยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่

นุษย์ลองอ่านหน่อยได้ไหมคะดูอันนี้ดูอ่านง่ายคุณผู้ชมขอลองหน่อยท่อนหนึ่งแล้วตรัสแก่พลวานรอันนครหาพ้นมือไม่ครั้นจะบุกรุกเอาเวียงชัยผิดไปไม่ต้องประเวณีจำเราจะเลิกทัพชัยยะกลับไปยังพลับพลาสีฟังดูกำลังอสุรีก็เลิกรีพลกลับพลับพลารามเกียรติ์เย่ทำได้หนึ่งอย่าง

0: อ๋ออันนี้เป็นภาษาที่อ่านงั้นแล้วอันนี้ของจริงเลยไหมคะอาจารย์
1: ของจริงเลยฮะในที่เรานำเสนอ
0: ทำไมสภาพเขาดูสมบูรณ์จังเลยอะคะ
1: ก็มีการรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างดี
0: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือเมื่อสักครู่นี้เราเป็นคัมภีร์ใบลานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: และอันนี้เป็นสมุดไทยแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
1: ์คือหนังสือสมุดไทยนั้นก็ทำมาจากต้นข่อยหรือพูดแบบสมัยโบราณเขาเรียกว่าสมุดข่อยแยกเป็นสองประเภทก็คือหนังสือสมุดไทยดำหนังสือสมุดไทยขาว
0: อันนี้มีไทยดำแน่เลย
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าหนังสือสมุดไทยดำ
0: และอันนี้ไทยขาวอ
1: ันนี้เขาเรียกหนังสือสมุดไทยขาวนะครับ
0: ทำไมต้องมีไทยดำกับไทยขาวอะคะอาจารย์
1: เกี่ยวเนื่องด้วยวัสดุที่จะต้องเขียนลงในหนังสือสมุดไทย
0: แล้วความแตกต่างระหว่างสมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยกับคัมภีร์ใบลานล่ะคะอาจารย
1: ์คัมภีร์ใบลานก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาวรรณกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระศาสนา
0: ศาสนาวรรณกรรม
1: วรรณกรรมอ
0: ันนี้จะอยู่ในหมวดของคัมภีร์ใบลานอ
1: ยู่ในหมวดของคัมภีร์ใบลานแต่หากประวัติศาสตร
0: ์
1: ประวัติศาสตร์เวชศาสตร
0: ์จะเป็นอันนี
1: ้ตำราสมุดภาพต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือสมุดไทย
0: อาจารย์ละอันนี้เป็นรูปที่เป็นรูอันนี้นี่คือ
1: ที่เป็นรูปลักษณะนี้ก็คือเก่าต้องเรียกว่าชำรุด
0: ค่ะอันนี้มีตัวจริงเรามีตัวจริงอยู่ด้วย
1: ตัวจริงก็เป็นรูปแบบน
0: ี้เป็นแบบนี้เลยอันนี้เกี่ยวกับอันนี้เป็นสมุดไทยที่จารึกเรื่องอะไรคะ
1: เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พงศาวดารนะฮะ
0: อ๋อนี่พงศาวดาร
1: เป็นพงศาวดาร
0: จุลศักราช686น
1: ี่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ
0: กรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเห็นทั้งศิลาจารึกแล้วเห็นคัมภีร์ใบลานแล้วเห็นสมุดไทยแล้วมีสิ่งหนึ่งเตะตามิ้นมากๆเลยค่ะอาจารย์คะตู้ใหญ่ๆสีทองดำที่เรียงรายอยู่ตรงนั้นคืออะไรคะอาจารย
1: ์เรียกว่าตู้พระไตรปิฎกหรือ
0: ตู้พระไตรปิฎก
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ให้อาจารย์นำไปเลยหนูไม่กล้ากลัวทำของตก
1: ตอนนี้เราจัดแสดงเนี่ยสำหรับเพื่อให้นักศึกษาเขาจะมาศึกษาเกี่ยวกับลายต่างๆที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเนี่ยตู้เลขทะเบียนอย.7เนี่ยเขาเรียกว่าอยุธยา7นะ
0: อ๋อ อย.ย่อมาจากอยุธยา
1: อยุธยา7
0: คิดว่ากินได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมกินไม่ได้อยุธยานะคะ
1: สมัยอยุธยา
0: แต่
1: เป็นของครูวัดเชิงหวายเขาเรียกวัดเชิงหวายนั่นเอง
0: อาจารย์เห็นด้านนอกแล้วเนี่ยอยากเห็นข้างในไม่รู้เปิดได้ไหมเปิดได้ปะคะ
1: ก็เดี๋ยว
0: กระซิบก่อนนะเขาได้ยิน
1: อยากจะเห็นข้างใน
0: คุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะอันนี้ของแท้ทั้งข้างนอกข้างในที่เป็นสภาพที่แบบว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาพร้อมมากอาจารย์เปิดเลยค่ะเสียงฟังทรงพลังมากหนูแตะได้ไหมคะเป็นบุญมืออาจารย์คือสภาพดู
1: สภาพนี่ก็คือถ้าอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราจะไปจับหรือไปแตะต้องเนี่ยเราจะต้องให้คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานช่างงานอะไรเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแม้แต่อาจารย์ที่อยู่ตรงนี้ก็เพียงแต่รักษาดูแลต้องคงสภาพให้อยู่อย่างนั้น
0: คุณผู้ชมคะมาที่นี่นอกจากจะได้เห็นโบราณวัตถุของจริงแล้วยังได้ความรู้เยอะแยะเลยแถมอาจารย์บุญเลิศยังช่วยคลายฉงนให้มินได้เปราะหนึ่งแล้วค่ะว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยน่าจะเป็นหอไตรแล้วก็น่าจะเป็นที่อยู่ในวัดเพราะว่าสมัยก่อนวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อย่างตู้พระไตรปิฎกแบบนี้เนี่ยก็เก็บรวบรวมทั้งคัมภีร์ใบลานแล้วก็สมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยด้วยต้องขอบคุณอาจารย์บุญเลิศมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องฉงนเกี่ยวกับห้องสมุดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามิ้นจะไปให้อาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับห้องสมุดในแต่ละยุคสมัยอีกด้วยค่ะติดตามให้ได้นะคะช่วงหน้าเลย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของคำว่าบุ๊กคำว่าบุ๊กที่สะกดด้วยตัว B double O K อ่านว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นไทยว่าหนังสือนั้นมีที่มาจากชาวอังกฤษและโรมันที่นิยมเขียนหนังสือบนแผ่นไม้โดยไม้ที่ใช้นั้นทำมาจากต้นบีชซึ่งชาวอังกฤษโบราณ Anglo-Saxon เรียกว่าบ็อกจึงเป็นที่มาของคำว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษ

0: เราสองคนมาแบบเปลี่ยนลุคเลยขอเป็นลุครักการอ่านใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนเลยเพราะเราต้องใส่แว่นเพราะว่าแก่แล้ว
0: พูดถึงเรื่องการอ่านค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วมิ้นท์มีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดคือมิ้นท์ไปมาแล้วทั้งสยามสมาคมแล้วก็หอสมุดแห่งชาติแต่ว่าก็ยังไม่สามารถคลายสงวนได้อยู่ดีค่ะอาจารย์ว่าห้องสมุดแห่งแรกของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ไปจนถึงหอสมุดแห่งชาติยังคลายสงวนไม่ได้ทำไมไม่โดดแม่น้ำเจ้าพระยาลงไปเลย
0: เช็ดน้ำตาแป๊บ
1: ถามใหม่สิอีกทีนึง
0: ถามว่าห้องสมุด
1: แห่
0: งแรกของประเทศไ
1: ทย
0: เกิดขึ้นเมื่อไหร่อันที่หนึ่งแล้วก็อยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ที่ไหน
1: ห้องสมุดของประเทศไทยเนี่ยนะในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะฮะ เราก็เชื่อกันว่าน่าจะมีเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรต่างๆนะฮะในการจดบันทึกของคนโบราณเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมันจะจดเอาไว้ไหนหลายเรื่องนะเรื่องราวที่บันทึกเอาไว้ในสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีถ้าเราแบ่งปัจจุบันก็แบ่งได้ประมาณเป็นหมวดสำคัญ4หมวดก็จะเช่นหมวดที่ว่าด้วยวิถีชีวิตนะ
0: วิถีชีวิต
1: อะไรยังไงทำอะไรใครเกิดใครตายพิธีการเกิดแล้วทำขวัญเดือนพ
0: ิ
1: ธีตั้งชื่อพิธีกลจุกงั้นนะวิถีชีวิตเรื่องของการเมืองการปกครองใครจะขึ้นครองราชนะขึ้นเป็นพระมหาทรงพระนามว่าอะไร
0: ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลย
1: รายละเอียดเรื่องการเมืองการปกครองสองหมวดละหมวดวิถีชีวิตการเมืองการปกครองอันที่สองหมวดที่สามก็จะเป็นเรื่องพระศาสน
0: า
1: เช่นก็ว่าด้วยพระคำพี
0: พระไตรปิฎก
1: สร้างพระไตรปิฎกส่วนมากแล้วก็จะสร้างสมุดข่อยแล้วก็หมวดที่4ก็เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์อ๋อก็เป็น4หมวดใหญ่ๆ
1: เป็น4หมวด
0: ใหญ่แต่ก็ครอบคลุมนะคะอาจารย์
1: ใช่ทั้งในสมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าวัดเนี่ยถือว่าเป็นห้องสมุดที่สำคัญ
0: ใช่เพราะเหมือนกับว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
1: ส่วนใหญ่แล้ววัดที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เนี่ยนะต้องเป็นวัดที่อยู่ในเมืองวัดที่อยู่ในเมืองเราจึงเรียกวัดที่อยู่ในเมืองเนี่ยว่าวัดคามวาสี
0: วัดคามวาสีแปลว่าอะไร
1: คามคออามอคามคามหรือคามะเนี่ยแปลว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านเพราะฉะนั้นวัดในเมืองก็เรียกว่าวัดคามวาสีพระที่จำพรรษาอยู่จำวัดอยู่ที่นี่ทำหน้าที่เป็นครูสอนกุลบุตรทั้งหลายให้อ่านออกเขียนได้เขียนตัวหนังสือสอนพระไตรปิฎกสอนพระธรรมคัมภีร์เป็นพระฝ่ายคามวาสีคือวัดในเมืองส่วนวัดที่อยู่นอกเมืองก็เรียกว่าวัดอรัญญวาสี
0: อ๋อก็คืออ
1: ร
0: ั
1: ญญะคือวัดป่าวัดป่านี่ไม่ต้องสอนหนังสือเลยไม่ทำหน้าที่สอน
0: เพราะฉะ
1: น
0: ั้
1: นวัดป่านี่จะทำหน้าที่อบรมผู้คนให้เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานสมาธิจงกรมมุ่งในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากสังสารวัฏน
0: ี้ก็คือเน้นด้านศาสนาอย่างเดียวเลย
1: เน้นศาสนาล้วนๆทีนี้พระวัดที่อยู่ในฝ่ายคามวาสีก็จะมีหอพระไตรปิฎกหอพระไตรปิฎกเนี่ยนะฮะก็คือห้องสมุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะหอพระไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นอาคารไม้เสมอสร้างอยู่กลางสระน้ำ
0: ทำไมอะคะ
1: จะต้องมีสระน้ำขนาดใหญ่แล้วจะไม่ทำสะพานเชื่อมไปที่หอพระไตรปิฎกพระเนนทั้งหลายก็จะศึกษาพระไตรปิฎกก็คือจะไปใช้บริการห้องสมุดเนี่ยก็ต้องพายเรือไปผูกเอาไว้ที่โคนนะฮะที่ในเรือก็จะมีบันไดลิงบันไดลิงเอาขึ้นมาพาดไว้นะฮะบนหอไตรแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปแล้วเวลาเสร็จแล้วก็ไต่บันไดกลับลงมาที่เรือพายกลับเข้าฝั่งเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยหนังสือของเราเป็นหนึ่งเป็นหนังสือเขียนมือคือสมุดข่อยที่ทำจากกระดาษสาเป็นแผ่นพับทั้งหลายปลวกก็กินได้ง่ายนะแมลงต่างๆก็กัดกินได้ง่ายใช่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของใบลานใบลานเนี่ยนะเป็นเหมือนกับใบจากต้นลานเอามาจานก็เป็นของที่เป็นอินทรียวัตถุ
0: มันก็จะย่อยสลาย
1: ย่อยสลายจากแมลงเหล่านี้ได้อีกเช่นเดียวกันคนโบราณนี่เขาไม่มียาฆ่าปลวกเพราะเราก็กลัวว่าเรื่องการทำบาปด้วยและในขณะเดียวกันการปกป้องมันไม่มีก
0: ็
1: ไปปลูกสลาเนี่ยกลางสระน้ำ
0: ก็เลยเอาสภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วย
1: เพราะฉะนั้นนี่คือห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยก็มีอยู่ตามวัดต่างๆพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่หนึ่งก็โปรดให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นสร้างวัดให้เสร็จก่อนแล้วก็เชิญพระแก้วมรกตม
0: า
1: เมื่อสร้างวัดเสร็จเนี่ยนะฮะเชิญพระแก้วมรกตมาโปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎกในแผ่นดินรัชกาลที่หนึ่งเนี่ย ถือว่าเป็นครั้งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5ครั้งใหญ่ฮะเมื่อสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรดให้เอาพระไตรปิฎกที่สังคายนาเรียบร้อยเนี่ยเขียนลงบนสมุดข่อย
0: เขียนอีกทีนึง
1: เขียนลงไปบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนหลายสิบเล่มนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปกของสมุดนั่นน่ะ

0: ลงรักปิดทองก็เลยเรียกกันว่าพระไตรปิฎกฉบับทองทึบหรือฉบับทองใหญ
1: ่
0: นะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือห้องสมุดแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยผมขอบอกว่าหอพระไตรปิฎกในพระบรมมหาราชวังในรัตนศาสดารามนั่นคือห้องสมุดแรกของประเทศไทยมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่3นะ
1: โอ้ถึง3เลย
0: 3เนี่ยถึงได้สร้างวัดโพวัดพระเชตุพน
1: ค่ะ
0: วัดโพเนี่ยนะเป็นห้องสมุดที่ไม่ใช่เป็นหนังสือ
1: แล้วเป็น
0: มันก็จะเขียน
1: เป็นเรื่องราว
0: ฝาผนังความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยโปรดที่จะทรงพระอักษรก็โปรดให้สร้างอาคารที่เรียกกันว่าศาลาสหไทยสมาคมรวบรวมของที่ประเทศต่างๆส่งเข้ามาทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพอถึงในสมัยรัชกาลที่5นะต่อเนื่องจากท่านเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องการสร้างหอสมุดวชิรยาน
1: อันนี้เริ่มใกล้เคียงห้องสมุดปัจจุบันมากขึ้น
0: หอสมุดวชิรยานเป็นอาคารยาวอยู่สร้างอยู่ในเขตวัดมหาธาตุนะฮะสร้างเสร็จในสมัยก5มีทั้งหอสมุดวชิรยานนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีหอพุทธศาสนสังคหะนะฮะอยู่ที
1: ่ยากมาก
0: พุทธศาสนสังคหะ
1: พุทธศาสนสังคหะ
0: สังคหะใช่อยู่ที่วัดเบญจมบพิตรปัจจุบันนี้หอนี้ก็จะเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุโอ้โหวันหลังต้องไปเที่ยวเดี๋ยววันหลังพี่จะพาไป
1: ไปไปค่ะ
0: นี่มันมีข้าวของสวยงามเยอะแยะมากมายเลย
1: เป็นโบราณวัตถุตั้งแต่สมัย
0: พระพุทธรูปพระพุทธรูปโบราณเยอะแยะมากมาย
1: จ
0: บแล้วยังไม่พอนะยังมีหอสมุดสำหรับพระนคร
1: อ๋อนี่เริ่มจำกัด
0: ต้นเขาของหอสมุดแห่งชาติละหอสมุดสำหรับพระนครเนี่ยเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระราชทานระยะแรกต่อมาท่านก็บอกว่าชื่อมันยังไม่บ่งบอกอะไรที่ชัดเจนมากก็เปลี่ยนนามใหม่เป็นหอสมุดวชิรยานสำหรับพระนครนะก็คือรวมเอาหอสมุดวชิรยานเข้ามาด้วยในสมัยร.5ในการพิมพ์เจริญรุ่งเรืองมากเลยแล้วก็มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือหนังสือที่เป็นรูปเล่มที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าหนังสือฝรั่ง
1: หนังสือฝรั่ง
0: เพราะว่าวิธีการพอมันเป็นรูปเล่มแบบนี้นะพอเป็นรูปเล่มแบบนี้เราเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะว่ามีการทำสันปกนะมีการเปิดเป็นเล่มเป็นแผ่นซึ่งหนังสือของไทยเราเดิมเนี่ยมันพับไปพับมาพับไปพับมาก
1: ระกางขึ้นนี้
0: เป็นต้นใช่ก็พอหนังสือฝรั่งแบบนี้เนี่ยรัชกาลที่5ก็เริ่มให้พระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายข้าราชการพิมพ์หนังสือเป็นที่ระลึกในงานศพ
1: อ๋อนี่คือต้นตออยู่ที่นี
0: ่ใช
1: ่เวลาเราเห็นเวลาเราไปร่วมงานศพแล้วก็ได้ของที่ระลึกเป็นหนังสือ
0: เยอะแยะ
1: เป็นธรรมเนียมเริ่มจากรัชกาลที่5
0: เกิดขึ้นครั้งแรกสมัยนี้เลยในสมัยรัชกาลที่6ท่านก็ส่งเสริมแต่ก็ยังใช้ห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดสำหรับพระนครสืบทอดต่อมาจากพระราชบิดาในสมัยรัชกาลที่7นี่สิโอ้โหคราวนี้นะครับก็มีการตั้งนะครับหอสมุดแห่งชาติ
1: มาแล้ว
0: นะครับมาแล้วหอสมุดแห่งชาตินะครับซึ่งรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างๆนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทุกเรื่องเอาไว้ด้วยกันรวมไปจนถึงสมุดข่อยคัมภีร์ใบลานนะรู้จักไหมใบลานน่ะเนาะ
1: ใบไม
0: ้โอ้นะมันเป็นค
1: ั
0: มภีร์ใบลานชอบใช่ไหมแล้วก็ยังมีสมุดไทยอะไรต่างๆเยอะนอกจากนั้นมันยังมีนี่
1: หลักศิลา
0: ต้นหินหลักศิลาจารึกทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักหลักหลักหลักหลักปักเต็มไปหมดเลย
1: คือตอนหนูไปตอนแรกนึกว่าเฮ้ยนี่มันนี่พิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเพราะว่าคือเขามาตั้งกันแบบ
0: ของตั้งเรียงชิ
1: ดมันแต่ว่าดูเข้าไปแล้วดูมีพลังนะอาจารย์คือเข้าไปแล้วรู้สึกแบบโอ้โห
0: นี่สมัยผมเรียนอยู่ที่นั่น
1: อ๋อคือเรียนจากอันนั้นเลย
0: เรียนจากนั่นเลยนั่งทำรับบิ้งรับบิ้งคือการก๊อปปี้ข้อความจากจารึกบนแผ่นหินเราก็ต้องเอาน้ำฉีด
1: หนูเคยพยายามถอดไม่ออก
0: เอาน้ำฉีดก่อนแล้วก็เอาแปรงเบาๆแปรงอ่อนๆขนกอดขนๆกระต่ายถูไปปัดให้มันหมดฝุ่นในร่องทั้งหมดนะฮะจากนั้นก็เอาน้ำฉีดฟอกกี้ฉีดให้เต็มทั้งแผ่นทีนึงแล้วจากนั้นก็เอากระดาษสาก
1: ระ
0: ดาษสาห่อของอ่
1: ะ
0: ทาบลงไปแล้วก็เอาน้ำฉีดซ้ำนะก็จากนั้นเนี่ยค่อยๆเอารูปประคบไม่มีสีทับลงไปบนแผ่นเนี่ยให้กระดาษติดพอกระดาษติดดีเรียบร้อยแล้วนะน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาแปรงขัดรองเท้า
1: แล้วแปรงแบบ
0: ขนนุ่ม
1: น้องขนนุ่มหนูตกใจ
0: ตกเบาก
1: ลัวจะขาด
0: ตกเบามากเลยตกให้กระดาษสาเนี่ยจมลงไปในร่องตัวอักษรร่องก็ไก่มีเส้นอย่างนี้ก็ให้จมลงไปในร่อง
1: อ๋อนั่นคือวิธีถอดเหรอคะอาจารย์
0: จากนั้นทิ้งให้แห้งยังไม่จบนะ

0: ให้แห้งตบจนตัวอักษรเนี่ยเราต้องนั่งดูตั้งแต่ทุกบรรทัดทุกตัวจมเข้าไปจนหมดแล้วก็จากนั้นก็ทิ้งให้แห้งคราวนี้ก็สบายนอนหลับ
1: นอนหลับ
0: ทำเพลงไปจนกว่ามันจะแห้งมากก็ไม่ได้ต้องแห้งแห้งเสร็จแล้วเนี่ยแห้งมากก็ไม่ได้แห้งมากร่อนออกมาเลย
1: อ
0: ันนี้ต้องยังไม่ร่อนแห้งเสร็จ

0: หมึกจีน
1: อ๋อแล้วก็หมึกจีนด้วยเหรอ
0: หมึกจีนเท่านั้นแล้วก็เอามาเช็ดกับอีกลูกประคบหนึ่ง
1: แ
0: ล้วเอาลูกที่ถูกเช็ดนี่แหละค่อยๆประคบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปบนแผ่นกระดาษ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะขึ้นมาเป็นตัวอักษร
0: ไอ้ตัวกระดาษที่มันถูกตบอยู่ในร่องมันไม่โดนหมึกมันก็จะเป็นสีขาวถ้าเผื่อหมึกเยอะเกินไปสีมันก็ซึมชุบลงไปหนังสือหายหมด
1: ก็จะต้องทำใหม่ตั้งแต่ต้นอ๋อนี่เขาถอดกันแบบนี
0: ้แล้วก็ลอกกระดาษออกมาแล้วก็มานั่งอ่านทีละตัวไม่ได้ไปอ่านกับแผ่นหินเพราะเราน
1: ั่นคือสิ่งที่หนูทำ
0: เพราะว่า
1: หนูก็นั่งแงะอยู่เนี่ย
0: อ่านแผ่นหินไม่ไหวเพราะว่าเราต้องอ่านทั้งวันทั้งคืนค่ะพี่ก็เอากลับไปแผ่นเนี่ยทุกคนมีตำราของตัวเองคือทุกคนไปลอกตัวหนังสือแล้วเอากลับไปอ่านที่บ้านแล้วเราก็ม้วนกระดาษเนี่ยกลับไปนี่คือห้องสมุดในสมัยโบราณ
1: คุณผู้ชมคะและในที่สุดมิ้นก็ได้เจอแล้วว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงสมแล้วจริงๆนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นมาจากวัดเริ่มต้นจากศาสนาซึ่งก็นอกจากจะสั่งสอนศาสนาแล้วก็ยังมีการประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้วยแต่ค่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าความสงวนของมิ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคลายสงวนกันต่อในเรื่องของห้องสมุดแบบอื่นๆกันค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องชั้นหนังสือชั้นหนังสือในยุคแรกๆเก็บโดยวิธีการม้วนหนังสือเนื่องจากหนังสือในสมัยนั้นยังเป็นแบบม้วนต่อมาเมื่อหนังสือเปลี่ยนรูปแบบความนิยมเป็นแบบพับเหมือนในปัจจุบันจึงเริ่มมีการเก็บหนังสือแบบวางแนวนอนในสมัยยุคกลางสถานที่ที่ใกล้เคียงกับห้องสมุดสาธารณะในปัจจุบันก็คือโบสถ์โดยนักบวชจะเก็บหนังสือด้วยการล่ามโซ่ผูกติดกับโต๊ะหรือที่วางหนังสือแต่เมื่อมีหนังสือเพิ่มมากขึ้นหนังสือหลายเล่มจึงถูกล่ามโซ่ติดกันทำให้ไม่สะดวกในการหยิบอ่านต่อมาจึงเกิดวิธีการเก็บหนังสือแบบใหม่โดยวางเป็นแนวตั้งเพื่อให้หยิบหนังสือง่ายขึ้นและออกแบบเป็นการวาดภาพที่ขอบกระดาษเพื่อแยกแยะหนังสือในปีค.ศ. 1535จึงมีการเริ่มพิมพ์หนังสือโดยมีสันหนังสือและวางบนชั้นแบบเอาสันออกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาวิวัฒนาการของห้องสมุดด้วยทีนี้มาดูเรื่องจัดเก็บกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์มิ้นอยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างของเราที่อาจารย์เล่ามาคือเขาก็จะมีการคัดลอกด้วยลายมือใช่ไหมคะลงสมุดข่อยบ้างลงใบลานบ้าง
3: ใช่แล้ว
1: มันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์ในการจัดเก็บ
3: โอ้คำว่าห้องสมุดข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวนะในสมัยโบราณเนี่ยนะนอกเหนือจากลายลักษณ์อักษรหลังจากรัชกาลที่3ที่เริ่มมีการถ่ายภาพเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายก็เป็นสิ่งที่นิยมแล้วก็เริ่มแพร่หลายขึ้นถึงแม้ว่า
1: สะดวกด้วยเนาะอาจารย์
3: สะดวกอะ
1: ไม่ต้องแบบมานั่งคัดอะ
3: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะในระยะแรกในการถ่ายภาพเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยช่างภาพเนี่ยเราต้องสั่งมาจากสิงคโปร์
1: อ๋อนี่สั่งช่างภาพนำเข้าน
3: ำเข้ามาช่างภาพนี่เขาจะมาประกาศในหนังสือพิมพ์ของหมอบลัดเลนี่แหละว่าณวันนั้นวันนั้นอีกกี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีช่างภาพมาจะมาอยู่ในสยามเนี่ยประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นใครที่จะถ่ายภาพให้รีบจองคิว
1: อ๋อโอ้โหนี่ก็ต้อง
3: ก็ต้องจองการใช่ต้องจองคิว
1: เดี๋ยวนะยุคนั้นช่างพิมพ์ก็อาชีพรุ่งเรือง
3: ช่างภาพก็รุ่งเรือง
1: ตระกูลช่างนี่รุ่งเรืองใช่ไหมคะ
3: ใช่ไหมก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเนี่ยมีอาคารด้านหลังนะเป็นตึกสี่เหลี่ยมทรงกล่องใหญ่เชียวเราเรียกว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็จะเก็บรวบรวมพวกภาพถ่ายโบราณเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะเป็นข่าวดีมากเลยนะต้องเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศว่าองค์การยูเนสโกนะฮะก็ได้รับได้ยกย่องให้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะครับซึ่งทรงฉายภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตทุกอย่างเอาไว้รวมทั้งภาพถ่ายในรัชกาลที่5ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
1: อุ้ยแห่งโลกเลย
3: แห่งโลกมรดกความทรงจำแห่งโลกชิ้นที่2
1: ชิ้นที่2
3: ชิ้นที่1คือหลักศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงจารึกเมื่อปีพ.ศ. 1835
1: พุ
3: ทธศักราช1835ขึ้นต้นบรรทัดแรกก็คือพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสือพี่กูชื่อบานเมือง
1: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นศิลาจารึกหลักเนี่ยมีทั้ง4ด้านโอ้มหัศจรรย์มากสมัยผมเรียนอ่านศิลาจารึกก็ต้องเรียนจาก พ่อคุณรามคำแหงเป็นอันแรกเลย lesson 1ก็จะเจอกับ
1: lesson 1
3: ก็จะเจอกับศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงเพราะฉะนั้นข้อมูล

0: ที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยนะถือว่าเป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์มากที่สุดเพราะภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันอย่างมุดถ่ายภาพมิ้นมันไม่ได้มีแค่มิ้นแต่มันมีขอประกอบรอบตัวมิ้น
1: ไม่ว่าจะเล่าเรื่องราวในสมัยนั้นได้เป็นหลักฐาน
0: พี่สนใจในเรื่องพีเรียดของการแต่งกายเรื่องการแต่งกายในพีเรียดพี่ก็ดูว่ามิ้นใส่เสื้อผ้าอะไรอีกคนนึงเขาทำเรื่องอินทีเรียเร
1: ื่อง
0: การตกแต่งภายในเขาก็ถ่ายโอห้องมิ้นถ่ายในห้องนี้นั่งแบบนี้อีกคนนึงเขาดูเรื่องเฟอร์นิเจอร์อ่ะก็ดูหน้าตาเก้าอี้เป็นอาร์ตนูโวหรือเป็นอาร์ตเดโคหรือเป็นอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันบอกเล่า90 อยู่ในภาพถ่ายทั้งหมด
1: เป็นที่มาที่เขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยบอกเล่าได้หลายล้านพันคำ
0: ใช่
1: ก็คือแบบนี้เพราะว่าได้ทุกด้านรอบด้านด้วย
0: ถูกต้อง
1: แล้วพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บบ้างค่ะอาจารย์เขามีการจัดเก็บแบบลอกลายแล้วก็มีการแบบถ่ายภาพแล้วเขาระบบจัดเรียงห้องสมุดเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างปัจจุบันนี้มันจะมีแบบทศนิยมดิวอี
0: ้
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาจัดเรียงกันตามหมวดแบ่งกันยังไงอะคะ
0: สมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะเก็บเป็นหมวดเขาจะเรียกว่าอะไรตามประโยชน์การใช้สอยมากกว่านะฮะอย่างบ้านพี่เนี่ยบ้านพี่ก็เป็นห้องสมุดของพี่ใช้ส่วนตัวก็จะเก็บตามความถนัดพี่จะแยกเป็นภาพหนังสือเกี่ยวกับเรื่องจิตรกรรม
1: น
0: ะก็เป็นเรื่องจิตรกรรมหมดอ่ะจะเป็นอันไหนอันไหนอันไหนว่ามารวมอยู่ที่นี่หมดหนังสือเกี่ยวกับประติมากรร
1: ม
0: อนุสาวรีย์ตุ๊กตุนตุ๊กตาภาพปั้นหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพี่ก็รวมเป็นตู้แยกไว
1: ้
0: หนังสือเกี่ยวกับภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสานภาคใต้พี่แยกหมวดของพี่ง่ายๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้คือแล้วแต่คนจะจัดใช่ไหมคะว่าเราจะแบ่งเป็นหมวดไหนอะไรยังไง
0: ใช่
1: ก็คือไม่ได้แบบว่าอะไรมากมาย
0: มากมายไอ้ระบบฝรั่งเนี่ยการจัดห้องสมุดต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮ
1: ะ
0: เป็นสิ่งที่เรารับมาจากตะวันตกอย่างชัดเจนนะ
1: ชื่อก็บอกแล้วนะดิวอี้
0: ดิวเรารับมาจากตะวันตกเลยการจัดทำห้องสมุดเนี่ยนะมันมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะห้องสมุดอย่างที่เราบอกว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นหอไตรปิฎกตามวัดพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้สนับสนุนห้องสมุดสำหรับพระนครห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดอะไรต่างๆลงมาจนถึงหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนะก็มาเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดจนกระทั่งนะมิ้นสำคัญมากเลยตอนนี้2475เปลี่ยนแปลงการปกครองสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลดบทบาทในเรื่องการเป็นองค์กรผู้สนับสนุนในเรื่องต่างๆโดยรอบหมดเลยการที่พระมหากษัตริย์ลดบทบาทตรงนี้เนี่ยมันเกิดภาวะชะงักงันนิ่งตั้งแต่2475ไปจนประมาณพ.ศ.2500คือช่วงระยะ25ปีเนี่ยนะเกือบจะไม่มีความเคลื่อนไหวในทางด้านศิลปะในด้านพัฒนาการรวมไปถึงห้องสมุด
1: เพราะทุกอย่างมาจากทางสถาบัน
0: ทุกอย่างมันมาจากทางสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ซัพพอร์ตเป็นผู้ส่งเสริมพระราชทานพระราชทรัพย์พระราชทานพระราชดำริพระราชทานแนวความคิดทั้งหมดเลยพอ2500เป็นต้นมาเนี่ยแนวความคิดในเรื่องห้องสมุดถึงได้พัฒนาขึ้นคราวนี้กลับมาเป็นการพัฒนาโดยสนับสนุนโดยภาคเอกชนธนาคารรัฐวิสาหกิจลงมาจนถึงภาคประชาชนปัจจุบันนี้ตามโรงแรมต่างๆก็มีห้องสมุดนะห้องสมุดตามโรงแรมนู้นโรงแรมนี้มาจนถึงสถานที่ที่เรานั่งนี่ก็เป็นห้องสมุดเอกชนที่เปิดฟรีให้กับคนเข้ามาใช้บริการได้หมดเลยนี่คือความหลากหลายของห้องสมุดนอกจากนั้นน้ำมิ้นมาพศนี้เนี่ยแย่งมิ้นพูดหมดเลยยังมีห้องสมุดที่เรียกว่าห้องสมุดเฉพาะทาง
1: ห้องสมุดคือ
0: เรารู้จักแพทย์เฉพาะทางไหม
1: อ่ะก็คือแบบว่าจำกัดเจาะจงเฉพาะ
0: เช่น
1: เรื่องโรคนี้หรือว่าส่วนนี้ภายในภายนอก
0: หมอตาก
1: ็ตาคอจมูก
0: หมอตาก็ตาหูก็หูแยกกันนะไม่สบายพร้อมกันทั้งตาทั้งหูต้องไปหาสองหม
1: อ
0: จริงไหม
1: เฉพาะทาง
0: เพราะเฉพาะทางอีกหน่อยเราก็จะมีหมอที่ถนัดเฉพาะช่องหูข้างซ้ายหมอถนัดเฉพาะช่องหูข้างขวา
1: แต่มันก็โครงสร้างเดียวกันนะอาจารย
0: ์ไม่ก็เฉพาะทางไงมันก็ต้องลึกลงไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็เฉพาะกระดูกรูปข้างหรือเฉพาะรูปโกลนของรูหูขวาอะไรอย่างนี้แล้วก็เจาะลงไปเรื่อย
1: ๆยาวไปอีก
0: ห้องสมุดเฉพาะทางเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่2500เป็นต้นมาผู้คนต่างๆก็มีความสนใจในเอกสารต่างประเทศเยอะขึ้นผมสนใจในเรื่องสิ่งทอภาษาอังกฤษใช้คำว่า textile แล้วก็จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทอ textile เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นดีไซน
1: ์
0: คอสตูมคือเครื่องแต่งกายของชาติต่าง
1: ๆ
0: พี่ก็จะมีหนังสือเหล่านี้เฉพาะทางของพี่ที่นี่จะสนใจเกี่ยวกับ

0: ื่องสถาปัตยกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่19 20คือเมื่อ200ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นหนังสือเฉพาะทางของที่นี่อย่างเดียวบางคนก็บอกว่าอันนี้จะทําหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
1: ก็จะเป็นห้องสมุดพฤกษศาสตร์
0: โอ้โหว่าด้วยพฤกษศาสตร์อย่างเดียวพืชหมดเลยสารพัดห้องสมุดแมลงก็หนังสือที่เกี่ยวข้องกับแมลงกีตาทั้งหมดใช่
1: ก็คือสะดวกสบายมากขึ้นคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหยุดไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
0: การปกครอง
1: 25ปี
0: ประมาณ
1: แต่ว่าหลังจากนั้นถือว่าเป็นเรียกว่าแพร่หลายเลยไหม
0: ใช่เพราะหลัง2500ขึ้นมาเนี่ยนะฮะประชาชนก็เริ่มขยับตัวเหตุการณ์บ้านเมืองก็เริ่มนิ่งขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เริ่มมีความเจริญเข้ามาในช่วงนี้เราเริ่มมีโทรทัศน์หลัง 2,500 นะฮะหลัง 2,500 โทรทัศน์เริ่มแพร่หลายเพราะฉะนั้นห้องสมุดก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกัน
1: ก็เท่ากับว่าแพร่หลายกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถึงกับว่ายิบย่อยเฉพาะเจาะจงสำหรับห้องสมุดส่วนนี้พฤกษศาสตร์อย่างเดียววิชาการอย่างเดียวศิลปะอย่างเดียวโอ้โหคุณผู้ชมคะเรื่องของห้องสมุดเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเพราะว่าอย่างน้อยๆตอนเรียนหนังสือต้องถูกสั่งให้ไปเข้าห้องสมุดแน่นอนอย่างมิ้นเองก็เคยโดนเหมือนกัน
0: เข้าไหม
1: แต่ว่าเข้าสิคะอาจารย์ไม่ได้คะแนนค่ะแต่ว่าคือหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็ความสำคัญจริงๆที่มีต่อชีวิตของเราทุกคนเกี่ยวกับห้องสมุดวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากที่มาให้ความรู้เรื่องห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแห่งแรกหรือว่าจะเป็นที่มาแล้วก็พูดตรงๆความสำคัญของห้องสมุดวันนี้นี่มิ้นรู้ลึกซึ้งขึ้นเยอะมากๆขอบคุณมากนะคะอาจารย์
0: ยินดีครับขอบคุณมากเหมือนกันมิ้นจ๋า
1: อีกอย่างนึงคือพอเรารู้แบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยหันมาสนใจถึงหนังสือแล้วก็ห้องสมุดมากขึ้นจริงๆห้องสมุดเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรยากาศเขาไม่เหมือนห้องสมุดสมัยก่อนแล้วที่แบบโอ้โหเราต้องนั่งแล้วก็มีหนังสือกองเต็มไปหมดแล้วก็น่านอนอย่างที่นี่ที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ย The Reading Room เนี่ยค่ะถือว่าเป็นห้องสมุดแบบใหม่ที่แบบว่าเขามีการตกแต่งมีสื่อทั้งนอกจากหนังสือแล้วก็ยังมีสื่อเรื่องแบบวิดีโออะไรแบบนี้ด้วยเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็หันมาอ่านหนังสือกันเยอะๆดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีคนมากกว่าหนังสือแต่เดี๋ยวนี้หนังสือเนี่ยมากกว่าประชากรที่เป็นคนเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลองหันมาหาห้องสมุดที่ถูกใจอาจจะเป็นเฉพาะทางก็ได้สักที่นึงแล้วไปนั่งใช้เวลากับมันเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องชอบแน่ๆและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาก็คือ Facebook ถึงจะไม่ใช่ห้องสมุดแต่ก็อ่านได้นี่คือกดไลค์เยอะๆคุณผู้ชมกดไลค์เข้ามาแล้วก็ถ้าใครสงวนเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะคะเผื่อว่าเราจะได้คลายสงวนให้กับคุณผู้ชมได้ส่วนวันนี้มิ้งกับอาจารย์ขอตัวไปหาหนังสือที่น่าสนใจอ่านกันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะชวนมาคลายสงวนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยายที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: หาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย

0: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
1: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เรานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินที่ย่านพาหุรัตน์นะครับย่านพาหุรัตน์เองทุกคนทราบดีนะครับว่าเป็นย่านค้าผ้าสำคัญของกรุงเทพมหานครเป็นย่านค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับบริเวณนี้เองเรียกได้ว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมอญชาวยวนชาวลาวแล้วก็คนจีนทุกวันนี้เองเราก็ยังเห็นว่าบริเวณนี้ก็ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี่อยู่นะมีคนจีนมีคนอินเดียอาศัยอยู่วันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าอะไรทำให้พาหุรัตน์เป็นย่านค้าผ้าแห่งใหญ่ของกรุงเทพแล้วก็อะไรทำให้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนามาอยู่อาศัยทำมาค้าขายกันในบริเวณนี้ทำให้ย่านนี้มีความเป็นพหุสังคมและยังคงมีสีสันมาจนถึงปัจจุบันครับ

0: าพูดถึงการค้าขายนะครับในย่านอนุรักษ์ส่วนใหญ่เราจะนึกถึงในห้างชาวอินเดียซึ่งที่จริงแล้วนะครับพ่อค้าชาวอินเดียเดินทางเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วโดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองท่าชื่อสุรัตในรัฐกุชราตทางภาคตะวันตกของอินเดียพ่อค้ากลุ่มนี้มีทั้งชาวมุสลิมฮินดูและชาวเปอร์เซียพ่อค้ากลุ่มนี้แหละครับที่เป็นผู้กระจายสินค้าที่นำเข้าจากอินเดียสู่สังคมสยามและเป็นกลุ่มพ่อค้าที่มีบทบาทสำคัญในด้านการค้าขายต่อเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับและพ่อค้าผ้าอีกกลุ่มนึงนะครับที่มีความสำคัญโดยเฉพาะกับย่านพาหุรัตบริเวณนี้ก็คือพ่อค้าผ้าชาวซิกครับชาวซิกส่วนใหญ่เดินทางมาจากรัฐปัญจาบนะครับรัฐปัญจาบเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศอินเดียส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศอินเดียส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศปากีสถานหลายคนคงจะเคยพบเจอชาวซิกนะครับตัวใหญ่ๆคว้าโคกหัวแล้วก็มีหนวดมีเคราบางคนอาจจะไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าพูดไทยได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนไทยไหมนะเดี๋ยววันนี้ครับก็จะมารู้จักกับชาวซิกนะครับข้างหน้าผมมีวัดซิกนะครับซึ่งวันนี้เองก็มีงานเฉลิมฉลองในวาระที่ศาสดาองค์สุดท้ายประสูติเราไปดูกันครับว่างานเฉลิมฉลองของชาวซิกเป็นยังไงชาวซิกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ได้เดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งรกรากในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วชาวซิกซึ่งแปลว่าสิกขาหรือผู้เรียนรู้มีการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระศาสดาหรือคุรุที่แปลว่าครูอย่างแนบแน่นจนเป็นอัตลักษณ
1: ์ศาสนาซิกก่อตั้งโดยพระปฐมบรมศาสดาชื่อพระศาสดาคุรุนานกซาฮิบพระองค์ทรงนำสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้ามาประทานให้กับมวลมนุษย์หลักธรรมในศาสนาซิกคัดมาเป็นปรัชญาใหญ่ๆได้เลยมี3หัวข้อก็คือ 1. ให้ประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. รายได้ที่ได้มาจากประกอบสัมมาอาชีวะเนี่ยส่วนหนึ่ง1ใน10ของรายได้สุทธิให้มาเป็นสาธารณกุศลให้แบ่งปันกับผู้ยากไร้และ3ให้ระลึกถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทุกขณะจิตโดยไม่ต้องไปหลีกลี้หลบหลีกจากสังคมไปออกบวชไปแสวงหาสัจธรรมเป็นการส่วนตัวพระองค์ไม่โปรดสิ่งนั้นสวัสดีครับสัตนามสิงห์ครับ
0: สัตนามสิงห์ครับครับ
1: สมาคมศรีคุรุสิงห์สภาศูนย์รวมชาวไทยซิกในประเทศไทยยินดีต้อนรับนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับผมต้องทำยังไงก่อนครับ
1: ก็เวลาเราเข้ามาถึงกันแล้วนะประการแรกเลยเราต้องฝากรองเท้าถุงเท้าแล้วสัมภาระต่างๆของเราแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปสักการะข้างบนฮะอย่างนั้นเชิญเลยครับผู้ที่ช่วยรับฝากเราเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นพนักงานไม่ได้รับเงินเดือนอะไรที่นี่นะเป็นสมาชิกเหมือนกันเนี่ยหรือผู้มีจิตศรัทธาจะเป็นใครก็ได้รับรองเท้าของเราถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงอย่างหนึ่งในการละลายความหยิ่งความจองหองความอหังการของเราที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยเราสามารถรับรองเท้าจากผู้อื่นได้ทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเลยทีนี้เราก่อนจะขึ้นไปเนี่ยต้องโพกศีรษะให้เรียบร้อยเราจะไม่ไปด้วยศีรษะที่เปล่าเปลือยเป็นการแสดงความเคารพต่อพระศาสดา

0: ั้งสองนี่เราเรียกว่าโรงครัวของพระศาสดา
1: ปกติแล้วผมเดินเข้ามาโรงครัวนี้มาทานอาหารก็ได
0: ้ได้เลยอาหารพวกนี้ไม่มีใครถามเลยว่าไม่เป็นใครมาจากไหนทานได้ฟรีพระศาสดากำหนดว่าท้องต้องอิ่มก่อนถึงจะฟังธรรมรู้เรื่องไม่งั้นไม่มีสมาธิถ้าหิวฟังธรรมไม่รู้เรื่อง
1: คร
0: ับ
2: คุณสัตนามซิงบอกผมว่าศาสนาซิกซึ่งถือกำเนิดในแคว้นปัญจาบนั้นมีคุรุศาสดาทั้งสิ้น10พระองค์โดยในสมัยคุรุศาสดาพระองค์ที่10พระนามว่าคุรุศาสดาโคบินสิงสาหิตพระองค์ทรงยุติการสืบศาสนาโดยบุคคลอย่างสิ้นเชิงและทรงสถาปนาพระคัมภีร์อาทิครันเป็นคุรุศาสดานิรันดรสืบต่อจากพระองค์ทรงเรียกพระคัมภีร์ว่าพระศาสดาสีคุรุครันสาหิต
0: ชั้น4คือบริเวณโถงปฏิบัติธรรมบริเวณแห่งนี้จะมีที่ประทับบัลลังก์ของพระศาสดาคุรุครันทแทบอยู่พอเราขึ้นมาบริเวณชั้น4แล้วเนี่ยทุกคนเลยก็จะเดินเข้ามากราบพระมหาคัมภีร์เป็นการแสดงความเคารพคารวะต่อพระองค์น้อมรับสิ่งที่พระองค์จะประทานให้กับเราธรรมะต่างๆหลังจากกราบเรียบร้อยแล้วเราก็จะแยกย้ายไปนั่งเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรมกันต่อ

ุ่มซิกเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่อยู่ในเขตรัฐปัญจาบนะคะก็มีสองส่วนนะคะอยู่ในปากีสถานอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในอินเดียนะคะทั้งกลุ่มที่อยู่ในอินเดียเนี่ยเข้ามายุคแรกเนี่ยสมัยกันที่5ก็เข้ามาค้าขายอะไรก่อนขายม้าคนซิกเนี่ยดูลักษณะว่าเขาตัวใหญ่นะคะรัชกาลที่5ท่านเลยจ้างมาเป็นพลตะเวนก็เป็นตำรวจในยุคแรกๆนะมาทำงานเนี่ยนอกจากมาขายม้าเสร็จแล้วก็มาเป็นตำรวจนั่นแหละก่อนที่จะมาเปลี่ยนนะกลายเป็นคนที่มาทำเรื่องของเสื้อผ้าแพรพันซึ่งในเขตนั้นอ่ะตั้งแต่ปัญจาบแล้วก็กุจราตมาด้วยนะคะก็เป็นแหล่งซึ่งค้าขายผ้าอยู่แล้วเป็นแหล่งที่แบบส่งออกผ้าลินินผ้าชีฟองคนซิกก็นำมาขายนะคะแล้วเขาก็ขยายไปคนซิกเหล่านี้จะขยายลงไปสู่ภาคใต้เลยนะคะไปอยู่ที่นครไปอยู่ที่หัดใหญ่แล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปอยู่ที่ไหนก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นั้นนะคะแต่ก็จะปฏิบัติอยู่ในกลุ่มของคนซิกเองแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษลักษณะพิเศษซึ่งสังคมไทยเราก็มีกลุ่มคนพวกนี้อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยกันที่5แล้วก็ปักหลักกลายเป็นคนส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วนะก็เป็นนายห้างเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะฉะนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นี่แล้วพอเขาเป็นคนที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อสังคมด้วยไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนในคำสอนของศาสนาซิกอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของคนซิกด้วยนะคะ

ออกมาจากโบสถ์ซิกนะครับเพียงข้ามถนนมาฝั่งนี้ก็จะมีร้านอีกร้านนึงนะครับเจ้าของเป็นมุสลิมนิกายชีอะนะครับร้านนี้มีความเก่าแก่มากนะครับเปิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีอายุร่วมๆก็100 ปีแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขายอะไรครับ

0: ันนี้มันเป็นวัสดุอะไรอ่ะพี
1: ่อันนี้จะเป็นเนื้อแก้วเหมือนกันค่ะเน
0: ื
1: ้อแก้วลงยางร้านก็มีมาตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่5ค่ะใช่ก็จะเป็นพี่ชายคุณปู่เดินทางมาจากอินเดียใช่ไหมคะแล้วก็คือมีมา2รุ่นจนปัจจุบันก็กลายเป็นคุณพ่อหนูมารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่3ถ้าเกิดคุณพ่อแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยหนูก็จะกลายเป็นรุ่นที่4ที่มาช่วยแถวนี้ก็จะมีร้านขายผ้าเยอะใช่ป่ะคะแล้วพอคนเขาซื้อผ้าเสร็จเขาก็มาซื้อกระดุมร้านเราต่อเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ขายกระดุมที่เยอะที่สุดแล้วก็มีแต่กระดุมแปลกๆอะไรอย่างที่สั่งมาจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกระดุมหินสคอยค่ะมาจากประเทศตุรกีใช่
0: อ
1: ัน นี้ก็เป็นงานทำมือเหมือนกันค่ะ
0: ครับแล้วขอบนี่คืออะไรครับ
1: เป็นลูกปัดของญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าใช้คนไทยในการร้อยขึ้นมาเป็นตัวฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดุมพลาสติกอันนี้มาจากฝรั่งเศส
0: มันคือเครื่องประดับนะเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะมองดีๆมันก็เป็นเครื่องประดับ
0: เป็นเครื่องประดับเลยแล้วมีลูกค้าที่เป็นดีไซเนอร์มาเนี่ย
2: เช่นใ
0: ครตอนนี
2: ้อ๋อนี่มาทุกเจ้าฮะเช่นยกตัวอย่างร้านพี่ตัวดวงใจบิดไข่บูติกพวกนี้เป็นแนวหน้าหมดเลยตอนนั้นอ่ะ
0: แล้วคุณพี่ชายกับคุณพ่อคร
2: ับ
0: มาจากที่ไหนนะครับขอจริง
2: ถ้าสรุปง่ายๆคือว่าเขามาจากอินเดียดีกว่าผมนะเพราะเขาพูดแบบญาติอ่ะญาติก็พูดว่าต้นตำรับมาจากอิหร่านแต่ข้อมูลไม่ชัดเราก็มาอิงจากหนังสือพาสปอร์ตว่ามันมาจากอินเดียดีกว่าน่าจะอินเดีย
1: เพราะว่ามีที่ลงหลักปักฐานที่อินเดีย
2: เดี๋ยวนี้เป็นพาสปอร์ตรุ่นเล่มที่2ที่คุณพ่อผมมาอยู่เมืองไทยเปิดร้านเนี่ยผมเรียบเรียงแล้วไปดูมาพ.ศ. 2452
3: บรรพบุรุษของครอบครัววงมีนาเป็นหนึ่งในชาวมุสลิมนิกายชีอะจากอินเดียซึ่งมีชื่อเรียกคนกลุ่มนี้ว่าดาวูดีโบราซึ่งแปลว่าพ่อค้าก
4: ลุ่มดาวูดีโบราเนี่ยก็มีการค้าขายทางฝั่งเนี้ยมาก่อนก็คือในย่านของแถววัดเกาะสำเพ็งแล้วก็ยาวลงมาจนถึงถนนพาหุรัตน์เนี่ยนะคะก็จะทำการค้าขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็เขาจะมีมัสยิดก็คือมัสยิดตึกขาวนอกจากนั้นแล้วกลุ่มดาวูดีโบราเนี่ยนะคะก็ยังทำร้านค้าเก่าแก่อีกหลายร้านเช่นร้านในติงเกลแล้วก็กระจัดกระจายออกไปอาจจะไปอยู่ทางบางรักบ้างนะคะอยู่อาจจะทำอาชีพต่างๆบ้างเพราะว่ากลุ่มคนที่ปรับตัวได้ดีซึ่งดาวูดีโบราเนี่ยเป็นคนกลุ่มเล็กๆในสังคมอินเดียด้วยซ้ำไปแต่ว่าขยายไปทั่วโลกแล้วก็คนอินเดียเริ่มให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าคนในกลุ่มนี้มีการศึกษาค่อนข้างมากมีฐานะที่สำคัญมากๆทำการกุศลก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษเนี่ยตรงนี้เป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าพาหุรัตน์เนี่ยเป็นลิตเติ้ลอินเดียเป็นย่านของชาวแขกอินเดียหลายหลักหลากหลายชาติพันธุ์แล้วก็หลากหลายศาสนาด้วยนะคะ
3: ย่านพาหุรัตน์เริ่มปรากฏเป็นตลาดขายผ้าที่ได้รับความนิยมก็น่าจะราวๆสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เองอยู่ไม่ไกลจากสำเพ็งไม่ไกลจากสะพานหันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวังบูรพาข้าราชการในวังจึงนิยมออกมาจับจ่ายซื้อผ้ากันมากครับตั้งปรากฏหลักฐานเป็นภาพถ่ายเมื่อรัชกาลที่5เสด็จกลับจากประพาสยุโรปในปี2440เสื้อแบบยุโรปที่เรียกว่าเสื้อทรงแขนหมูแฮมก็ได้รับความนิยมข้าราชการในวังบูรพาก็ออกมาจับจ่ายซื้อผ้าไปตัดเสื้อเจ้าของร้านขายผ้าเหล่านี้ก็มีทั้งคนจีนและคนซิกที่ขยับขยายไหลออกมาจากสำเพ็งและสะพานหันและก็มีที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วยครับตอนนี้ผู้หนนพาหุรัตน์นะครับซึ่งสองฝั่งถนนและในตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านขายผ้านอกจากนี้ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่เข้าไปค้าขายในห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นห้างไชน่าเวิลด์ก็มีร้านขายผ้ามากกว่า200ล้านชื่อไชน่าดูจีนนะครับแต่ข้างในกลับอัดแน่นไปด้วยร้านของในห้างอินเดียครับ
5: ถ้าย้อนไปถึงสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มาจากอินเดียนะครับก็มาจากรัฐปัญจาบพ่อก็ได้เปิดร้านนะฮะร่วมกับคุณปู่แล้วก็พี่น้องของคุณพ่อนะครับก็เปิดร้านขายผ้าอยู่ในตลาดพหุรัตน์ จากรุ่นคุณพ่อทำมาก็ร่วม40กว่าปีจนมารุ่นผมเราเติบโตมาเราก็เห็นอยู่ในวงการอยู่กับผ้ามาโดยตลอดเราก็จะเห็นการทำงานของคุณพ่อเห็นการวัดผ้าพับผ้าอะไรอย่างนี้จนเราชินเหมือนมันอยู่ในสายเลือดไปโดยปริยายจนมาถ้ามารุ่นผมก็เปลี่ยนแนวเลยก็ฉีกแนวจากเทลเลอร์ที่ตัดสูทตัดกางเกงก็จะเปลี่ยนมาเป็นแนวแฟชั่น
6: รุ่นที่1คือรุ่นของเหล่ากงเหล่ามาจะเป็นรุ่นของคุณทวดสมัย2484เนี่ย80ปีที่แล้วเริ่มจากช่วงที่เขาอพยพมาจากเมืองจีนแล้วก็อพยพมาที่ตั้งหลักรากที่ตอกถั่วงอกค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มจากธุรกิจปั่นได้แล้วก็ทอผ้าอย่างแรกที่เขาทอก็คือผ้าถุงสำเร็จรูปก็เอาผ้าถุงเนี่ยนะไปวางขายที่บริเวณสำเพ็งต่อมาก็เหมือนกับว่าอยากจะเพิ่มลายของสินค้าเขาก็เลยไปซื้อผ้าจากแบบญี่ปุ่นมาวางขายก็ตอบโจทย์ได้ลูกค้าได้มากขึ้นช่วงในสมัย2518ก็เลยมีการย้ายร้านมาที่นี่ก็คือร้านตั้งยงหมี่ปัจจุบันก็มาถึงรุ่นที่3ก็คือรุ่นอากงก็มีการปรับเปลี่ยนร้านให้มันทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์แฟชั่นมากขึ้นแล้วก็มาถึงรุ่นที่4ก็คือรุ่นเนี้ย
3: หลังปี2500ลงมาพาหุรัฐก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นการสร้างตึกแถวสมัยใหม่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มีอาคารขนาดใหญ่รวบรวมร้านขายผ้าอยู่ด้วยกันอย่างเช่นห้าง ATM มีการขายของชำร่วยงานแต่งงานขายผ้าม้วนไปตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือขายชุดไทยนอกจากนั้นพาหุรัฐยังเป็นชุมชนชาวอินเดียขนาดใหญ่ที่มีคนมุสลิมคนซิกและชาวอินเดียอยู่ด้วยกัน

0: أمتك غوركبو تاي كرسي نراها كبكو يوتيني تهنگ كنهاي
1: เป็นคนจีนเกิดประเทศไทยเนี่ยค่ะ พ่อแม่ก็เป็นคนจีนคนไทยที่นี่แหละ แม่เป็นไทยเตี่ยเป็นจีน คนจีนอยู่แถวนี้เยอะไหมก็เยอะนะ ก็เยอะเหมือนกัน จีนก็แขกก็อยู่แถวนี้เยอะ ทั้งซิกทั้งฮินดูมาหมด เพราะว่าวัดซิกอยู่ตรงนี้เองนะ คนไทยก็มาเยอะ พวกยิ่งวัยรุ่นยิ่งกินอาหารอินเดียเยอะ
2: สมัยก่อนโอ้โหคนไทยคนแขกโอ้โหเดินมันไม่มีที่เลยโอ้ยคนเยอะแล้วตรงซอยนี้ไฟยังไม่ไหม้ห้างนี่เป็นห้างเอทีเอ็มเข้ามานะเหมือนก็เป็นประเทศอินเดียเลยเพราะฉะนั้นในย่านพหุรักษ์เองก็จะเห็นว่าย่านนี้เป็นแหล่งรวบรวมผู้คนต่างชาติพันธุ์นะเราจะเห็นว่าสิ่งที่พิสูจน์ว่า กรุงเทพหรือว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ที่หนักแน่นมากที่สุดเลยนะก็คือในย่านพหุรัฐเนี่ยตั้งแต่บ้านม่อมมาจนถึงอาจจะเข้าไปถึงสำเพ็งถึงยาวไปถึงตลาดน้อยหรือว่าในย่านนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เป็นย่านนานาชาติอยู่ได้ด้วยความไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็อยู่ได้ด้วยการเอื้อถอนกันด้วยโดยปกติคนไทยเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกสิ่งเหล่านี้นะว่ามันมีคนในหลากหลายพหุวัฒนธรรมอยู่ในเขตตรงเนี้ย
3: เราก็จะเรียกรวมเขาว่าเป็นคนอินเดียเหมือนที่เราเรียนรู้จักว่าคนที่มาทํางานต่างๆเราเรียกรวมเขาเป็นพม่าหมดทั้งที่เขาอาจจะเป็นชาติพันธุ์มอญหรือว่าเป็นชาติพันธุ์พวกไทยใหญ่อะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละกลุ่มมันก็มีพลวัตของความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยอีกแบบหนึ่ง
4: จากความเฟื่องฟูพหุรักษ์ก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายมาหลายยุคหลายสมัยเริ่มตั้งแต่การเกิดขึ้นของย่านการค้าใหม่ๆหลายแห่งในกรุงเทพ
2: และการเกิดขึ้นของตลาดออนไลน์ในปัจจุบันคือตลาดมันก็จะมีขึ้นลงของมันเหมือนที่บอกนะคะว่าร้านขายผ้าเนี่ยมันก็จะมีอายุอยู่ในช่วงหนึ่งมันก็เริ่มมีแหล่งผลิตอื่นๆแหล่งค้าขายอื่นๆที่แบบพวกออนไลน์พวกอะไรเนี่ยเข้ามาได้อีกเยอะแยะนะมันไม่ใช่เฉพาะคนอินเดียหรอก หรือว่าที่พาหุรัฐหรอกที่ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับความเปลี่ยนแปลงเนี้ยแต่มันคือพ่อค้าต่างๆอ่ะไม่ว่าจะย่านสำเพ็งหรือว่าย่านปากคลองตลาดหรือว่าย่านท่าเตียนทุกย่านในกรุงเทพอ่ะก็กำลังจะเจอเข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการ disrupt นะซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วโลกก็คิดว่าคนที่ค้าขายไม่ว่าจะขายผ้าขายอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็คงคิดสิ่งเหล่านี้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กำลังปรับตัวเปลี่ยนแปลงกัน
5: สมัยก่อนอ่ะตรงนี้มันจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งทำให้ตรงนี้ขายดีแต่ตั้งแต่มีสยามสแควร์บางลำพูคนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งที่บริเวณอื่นอ่ะทำให้ตรงนี้ก็คนก็เดินน้อยลงวิธีการช้อปปิ้งเนี่ยของดั้งเดิมก็คือมาเดินในตลาดเดินซื้อผ้าในตลาดพหุรัฐในตลาดสำเพ็งตอนนี้คนก็เริ่มเดินห้างเราก็เลย move
6: ตัวเองเข้ามาอยู่ในห้างไลฟ์สไตล์ของคนมันเปลี่ยนไปแล้วก็โลกอะแฟชั่นนะคะมันเป็นสินค้าแฟชั่นทีนี้เราต้องอัปเดตสไตล์ใหม่ๆแบบใหม่ๆแล้วก็มีการสั่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือไม่ก็จีนบ้างแล้วก็ผ้าที่เหมือนกับว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นอะเราก็มีการออกแบบเองเหมือนกันโดยอาศัยจากการศึกษาเทรนด์และปรับใช้เข้ากับสไตล์ของประเทศไทยอะค่ะ
7: ก็อย่างที่เห็นในร้านตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นผ้าแฟชั่นซะส่วนใหญ่เป็นผ้าผู้หญิงนะฮะเราก็แค่เปลี่ยนตามตลาด
8: วันนี้เรามารู้จักผ้าสองตัวนะเรามารู้จักผ้าสองตัวที่เราชอบลงกันบ่อยๆนะครับตัวแรกเลยคือข้างหลังทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยคือผ้าชีฟองเขาเรียกว่าผ้าชีฟองนะครับผมจะมีลายเยอะมากนะครับที่ร้านเราก็คือแบบ
5: ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะเอาไว้ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่ในเรื่องของชีฟองแล้วกันถ้าคิดถึงชีฟองขอให้คิดถึงเราแล้วกันนะครับผม
9: การปรับตัวมันสําคัญมากนะครับคนที่จะอยู่รอดต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือคนที่ปรับตัวได้ไม่ใช่แค่เทรนด์ของสินค้าไม่ใช่แค่แฟชั่นที่จะเปลี่ยนไปแต่คนแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเราต้องปรับตัวเข้ากับยุคกับสมัยให้ได้นะครับ
3: คําสอนที่มาจากรุ่นปู่รุ่นพ่อครับเขาสอนอะไรเรา
5: สำคัญเลยก็คือความจริงใจและก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือเขาปลูกฝังเรามาเลยนะฮะตั้งแต่เด็กละว่าเราต้องจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะปล่อยผ่านไม่ได้เราต้องให้เกียรติลูกค้าเราพยายามทำให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดนี่คืองานของเรา
6: คือเหมือนกับว่าประสบการณ์ที่เรากงเรามาหรือว่าอากงอย่างเงี้ยได้ส่งมาให้เราเนี่ยมันเหมือนเรามีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็บวกกับความเขาเรียกว่าอะไรความที่เราอะศึกษาเทรนด์แฟชั่นของแต่ละยุคอะเพราะว่าสินค้าผ้าอย่างที่บอกเป็นสินค้าแฟชั่นแล้วแฟชั่นมันไม่หยุดนิ่งฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้ทันปรับให้ทัน
3: ก็วันนี้มาดูผ้าครับผ้าเอาไปตัดชุดการแสดงพอดีที่นครสวรรค์มีเทศกาลตรุษจีนก็เลยมาดูผ้าไปทำชุดในขบวนครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผ้ามีแหล่งให้เลือกเยอะครับมีหลากหลายแล้วอย่างผ้าจีนอ่ะเป็นผ้าที่เฉพาะเราก็เลยต้องมาดูครับ
2: ในการที่เราจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าคนซิกเองเนี่ยโดยพื้นฐานเขาเป็นนักรบนะแล้วเขาเปลี่ยนมาขายผ้าจากเอาม้ามาขายเปลี่ยนมาขายผ้าได้อย่างไรเพราะเขาก็เห็นช่องทางอ๋อสังคมในยุคหนึ่งนิยมผ้าจากอินเดียมากเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พาหุรัตน์เปลี่ยนมานานแล้วเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหน
6: แต่ยังไงก็แล้วแต่พาหุรัตน์อ่ะมันก็ยังไงก็ต้องเป็นแหล่งที่แบบค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดอ่ะในประเทศอยู่แล้วอะค่ะ

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้น

0: เมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: สบายใจจังได้มาไหว้พระที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
2: ก็ใช่นะแต่อากาศร้อนแบบนี้พักสักวันไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้ไม่ได้รู้หรือเปล่าที่เราไปกันมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงเสี้ยวของเรื่องราวจาก238ปีของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะ
2: โห
1: และอย่างนึงเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้มาไหว้พระอย่างเดียวด้วยที่พามาดูเนี่ยก็คือความวิจิตรของศิลปะที่มีอายุกว่า100ปีให้ดูและตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระวิหารหลวงของวัดสุทัศน์แล้วและที่บอกจะให้ดูเนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนัง
2: โอ้โหเพิ่งมองขึ้นไปนี่สวยมากอ่ะ
1: ใช่สวยไหมล่ะเนี่ยนะบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติทุกอย่างเลยนะละเอียดมาก
3: ๆง่ายมากันแล้วเหรออ
1: ้าวตาลองสวัสดีครับ
3: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดี
2: นี่บอกนะว่านัดตาลองมาด้วยอ่ะ
1: ใช่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องจิตรกรรมฝาผนังของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตาลองเนี่ยชอบสุดๆเลย
3: ใช่ลูกชายดีนี่ดิตาจะเล่าให้ฟังนี่นี่นี่ก่อนอื่นต้องเกริ่นสักเล็กนึงก่อนนะชื่อวัดสุทัศน์เนี่ยมาจากสุทัศนนครก็คือนครที่ประทับของพระอินทร์บนยอดเขาพระสุเมรุและวัดแห่งเนี้ยนะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2แต่ว่ามาสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมต่างๆภายในวัดเนี่ยก็เลยเป็นจิตรกรรมคาบเกี่ยว2รัชกาลด้วยกันแล้วก็ภาพวาดต่างๆภายในวิหารแห่งเนี้ยวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ก็เลยเป็นนิยามเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติโดย1นี่ฝาผนังทั้ง4ด้านเนี่ยนะก็จะเป็นภาพวาดที่เกี่ยวถึงประวัติอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และเสา8ต้นในวิหารเห็นมั้ยก็จะเป็นภาพวาดโลกสันฐานป่าหิมพานต์แล้วก็ทวีปทั้ง4ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระทุเมนนั่นแหละนี่ในยังนะยังมีภาพทีเด็ดอีกภาพโอ้ถือเป็นภาพชิ้นเอกเลยคือภาพช้าง10ตระกูลในป่าหิมพานต
2: ์ช้าง10ตระกูล
3: เออในป่าหิมพานต์เออนี่เราคุยมาตั้งเยอะแล้วไม่มีใครเคยสงสัยมั้งเหรอสงสัยมั้งไหมว่าเปรตวัตถุทัศน์น่ะคำเนี้ยมันมายังไง
2: ผมครับผมสงสัยครับสงสัยมากเลยครับ
3: คำเนี่ยเปรตวัตถุทัศน์เนี่ยมาจากเสาต้นสุดท้ายนั่นแหละด้านที่หันหน้าออกหน้าต่างนั่นนะก็จะมีภาพวาดอยู่ด้านบนนั่นเป็นภาพพระอรหันต์ยืนโปรดเปรตตนหนึ่งอยู่นี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่าเปรตวัตถุทัศน์แหละ
1: แล้ววัตถุทัศน์นี่มีจิตรกรรมฝาผนังแค่ในพระวิหารเท่านั้นเหรอครับ
3: โอ้ยังลูกเอ้ยในพระอุโบสถก็มีในพระอุโบสถนั่นก็จะเป็นภาพจิตรกรรมสวยงามมากเลยแต่พระอุโบสถเนี่ยนะไม่มีเสานะลูกนะเป็นห้องโถงกว้างๆและผนังทั้ง4ด้านก็จะเป็นภาพวาดเล่าถึงประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับจิตรกรรมฝาผนังของวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
3: ใช่ใช
1: ่แล้วเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยคร
3: ับ โอ้ถูกต้องเลย
1: และถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเนี่ยที่เหล่าศิลปินเนี่ยได้ใช้ความสามารถในการบรรจงแต่งเติมสีและเล่าเรื่องราวออกมาให้เหมือนงานจิตรกรรมที่มีความขลังและมีพลังสุดๆไปเลยครับผมรู้สึกยอดมากๆเลยครับ
3: ใช
1: ่สำหรับวันนี้พวกผมสองคนขอขอบคุณตาลองมากนะครับที่มาให้ความรู้ผมสองคนครับ
3: โอ้สบายมากเรียกดึกทุกเวลานะลูกนะเท่ากับตาได้ออกมาเที่ยวได้
2: ออกมาเที่ยว
1: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
4: สวัสดีครับ

ครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ้ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช
0: ่
1: ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื
0: ่
3: นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
0: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับ
1: วัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
0: มีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงกรุผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสิหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
0: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

ในบรรดาพระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีที่มาจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหาสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่จนอสุรินทราหูต้องแงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความ

ำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสายญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระศีรษะทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้น

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
3: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
3: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
4: สวัสดีครับ
5: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
3: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
5: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่หรอ
5: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
3: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
5: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
3: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวันไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
5: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
1: จะรอครับ
5: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
3: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
5: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไงติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
5: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันส

0: สดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CH

0: YLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar S-U-G-A-R Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณแล้วก็น้องเฟย์เราอยู่กันที่หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งสร้างความสูญเสียมากมายที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสงครามโลกครั้งนี้นะครับเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในฐานะประเทศผู้เข้าร่วมสงครามครับ
1: แล้วเราจะเรียนรู้เรื่องสงครามไปทำไมล่ะคะ
0: สาเหตุที่เราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของสงครามกันนะครับก็เพราะว่าสงครามเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงครับของการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยครับน้องเฟย์ทั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดความพลัดพรากแล้วก็ความสูญเสียมากมายนับไม่ถ้วนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทำให้มีคนตายเป็น10ล้านคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของสงครามกันทั้งต้นเหตุของการเกิดสงครามจุดจบของสงครามผลกระทบของสงครามแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เกิดสงครามนั้นขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามที่จะสร้างความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอีกในที่ใดๆก็ตามบนโลกนี้ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องของสงครามกันดีกว่าครับ
1: โอเคค
0: ่ะไปเลยครับ

่าเราจะทำความเข้าใจที่มาที่ไปของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคุณครูจะต้องกลับไปเล่าที่สงครามโลกครั้งที่1ก่อนครับสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1914นะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ชาติต่างๆในทวีป

0: โรปเนี่ยจริงๆแล้วเกิดความขัดแย้งกันมาช้านานนะครับในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็การสั่งสมอํานาจของแต่ละประเทศครับเมื่อมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับจึงทําให้ในทวีปยุโรปเนี่ยเกิดการรบพุ่งกันแบ่งเป็น2ฝ่ายครับนั่นก็คือฝ่ายมหาอํานาจกลางนะครับนําโดยประเทศออสเตรียฮังการีแล้วก็ประเทศเยอรมนีครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงนะครับเรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนําโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับในสงครามครั้งนั้นนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายมหาอำนาจกลางฝ่ายสัมพันธมิตรก็เลยจัดให้มีการลงนามในพระราชวังแวร์ซายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าสนธิสัญญาแวร์ซายสนธิสัญญาฉบับนี้นะครับเป็นสนธิสัญญาที่จำกัดขอบเขตอำนาจแล้วก็กองกำลังทหารนะครับของฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งเป็นฝ่ายประเทศผู้แพ้สงครามครับหลังจากที่เยอรมนีแพ้สงครามก็เลยมีการเลือกพรรคนาซีเนี่ยให้เข้าไปเป็นพรรครัฐบาลพรรคนาซีเนี่ยก็ได้มีการส่งกองกำลังทหารครับไปโจมตีประเทศโปรแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับในปีคริสตศักราช1939ที่เยอรมนีนะครับได้ละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายด้วยการยกทัพไปบุกตีโปรแลนด์จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเดิมนะครับนำโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับได้ประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีซึ่งฝ่ายเยอรมนีนะครับก็มีประเทศพันธมิตรที่สำคัญในยุโรปเวลานั้นก็คือประเทศอิตาลีครับและด้วยเหตุนั้นครับสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยอุบัติขึ้นนะครับเฟรรู้ไหมครับว่าตอนเกิดสงครามเนี่ยกาญจนบุรียังเป็นพื้นที่ที่ไกลมากแล้วก็ลำบากมากในพื้นที่นี้จะเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วก็มีคนเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายเยอะมากเลย
1: นี่ใช่ไหมคะเหมือนในรูปที่คนสู้พอเหมือนจะเป็นโรคอะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟรอยากรู้ไหมครับว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในปีพุทธศักราช2484ขณะที่ซีกโลกฝั่งตะวันตกกำลังสู้รบกันอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปขณะเดียวกันที่โลกฝั่งตะวันออกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นก็ได้ส่งกำลังเข้ายึดครองมองโกเลียเกาหลีและจีนด้วยเป้าหมายที่จะรวมเอเชียตะวันออกให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวเพื่อการจัดระเบียบอันยิ่งใหญ่ของภูมิภาคนี้และในเช้าตรู่ของวันที่7ธันวาคมกองทัพญี่ปุ่นก็เปิดฉากบุกโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์แบบสายฟ้าแลบโดยไม่มีการประกาศสงครามมาก่อนส่งผลให้สหรัฐสูญเสียอย่างย่อยยับหลังจากนั้น1วันประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลต์ของสหรัฐก็ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นโดยมีอังกฤษเข้าร่วมกับสหรัฐในขณะที่เยอรมันกับอิตาลีก็เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นอย่างเต็มตัว
3: จริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยต้องการบุกทุกประเทศนะฮะในสวิตเซอร์แลนด์โดยเฉพาะประเทศที่เป็นเมืองขึ้นของต่างชาติอย่างเช่นฟิลิปปินส์อเมริกาเขายึดของอินโดนีเซียก็เป็นของฮอลันดาพม่าอินเดียมาลายูเป็นของอังกฤษมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นนั้นหลังจากญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ได้สำเร็จแล้วญี่ปุ่นก็บุกประเทศต่างๆเหล่านี้ทันทีก็มีการต่อสู้กันอย่างหนักหลังจากนั้นก็บุกประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนี่ง่ายสำหรับญี่ปุ่นเนื่องจากประเทศเราไม่ได้เตรียมสงครามมาก่อนรุ่งขึ้นวันที่8ธันวาญี่ปุ่นก็บุกเลยโดยกองทัพบกเนี่ยเข้ามาทางพัทบองมาทางกัมพูชาเข้ามาทางปราจีนบุรีแล้วก็กองทัพเรือก็จะยึดตามชายหาดริมทะเลของเราไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์สงขลามาถึงบางปูสมุทรปราการนี่นะก็เกิดการสู้รบกันโดยเฉพาะที่ชุมพรนี่ก็ทหารไทยและรวมทั้งยุวชนก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้อย่างสุดความสามารถต้องเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก
2: เวลานั้นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เข้าเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อขอให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยไปโจมตีพม่ากับมาลายูซึ่งอยู่ในการยึดครองของอังกฤษโดยญี่ปุ่นสัญญาว่าจะเคารพในเอกราชและอธิปไตยของไทย
3: ในสุดรัฐบาลจอมพลป.ก็เห็นว่าถ้าสู้ต่อไปก็คงจะสูญเสียเลือดเนื้อของคนไทยก็จึงยอมเจรจาสงบศึกกับญี่ปุ่น
0: สงครามโลกครั้งที่2นะครับกินเวลายาวนานประมาณ6ปีนะครับคือตั้งแต่คริสตศักราช1939จนถึงคริสตศักราช1945ครับมีการสู้รบกันใน2จุดหลักๆนะครับนั่นก็คือสมรภูมิในยุโรปซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายอักษะมีเยอรมนีและอิตาลีเป็นแกนนำต่อสู้กับ

ฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำครับและอีกหนึ่งสมรภูมินะครับก็คือสมรภูมิในเอเชียแปซิฟิกครับมีญี่ปุ่นเป็นแกนนำในฝ่ายอักษะและมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำในฝ่ายสัมพันธมิตรครับผลของสงครามโลกครั้งที่2นะครับจบลงที่ความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะครับและสำหรับประเทศญี่ปุ่นกองกำลังของสหรัฐอเมริกาได้นำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิในวันที่6และ9สิงหาคมศักราช1945ตามลำดับจึงเป็นเหตุให้ในวันที่15สิงหาคมคริสตศักราช1945ตรงกับพุทธศักราช2488ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามครับ

0: แล้วน้องเฟย์รู้ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้สกุลเงินอะไรอย่างประเทศไทยใช้เงินบาทสหรัฐอเมริกาใช้เงินดอลลาร์ญี่ปุ่นใช้เงินอะไรทราบไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้เงินที่เรียกว่าเงินเยนครับปกติแล้วเนี่ยเงินเยนเนี่ยจะเล็กกว่าเงินบาทไทยนะครับคือ1เยนเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1บาทไทยแต่ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นนะครับได้เจรจาขอให้1เยนของญี่ปุ่นเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นมาเท่ากับ1บาทของไทยเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับโดยทำให้สินค้าของไทยในช่วงนั้นเนี่ยมีราคาแพงมากในขณะที่คนมีรายได้เท่าเดิมและอาจจะลดลงด้วยในภาวะสงครามเลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็ลำบากมากเลยนะครับ
1: เราญี่ปุ่นไปขอใครเพื่อให้เพิ่มค่าของเงินเยนเขา
0: ก็ขอรัฐบาลในสมัยนั้นครับรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับก็คือมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีครับจริงๆแล้วเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เป็นนายทหารนะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาวะในตอนนั้นของบ้านเมืองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสู้กับญี่ปุ่นได้จริงๆครับเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่ากับญี่ปุ่นแล้วก็กองกำลังทหารของเราเนี่ยก็เข้มแข็งน้อยกว่าญี่ปุ่นครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการประนีประนอมแล้วก็เจรจายอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกแล้วก็เคลื่อนทัพผ่านประเทศไทยเพื่อที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น
2: ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นกำลังสู้รบกับทหารอังกฤษในพม่าโดยมีเป้าหมายต่อไปคือการยึดอินเดียการดำรงกองทัพในพม่านั้นญี่ปุ่นต้องการเส้นทางการส่งกำลังที่ปลอดภัยแต่ในการส่งกำลังทางเรือโดยการผ่านสิงคโปร์ไปร่างกุ้งนั้นเป็นการเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงและยังล่อแหลมต่อการถูกเครื่องบินและเรือดำน้ำของสัมพันธมิตรโจมตีทางทะเล
3: ครับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาชอบรถไฟในการเดินทัพเขามีกองทัพรถไฟมีกรมรถไฟโดยเฉพาะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยการที่จะเข้าลบบุกอินเดียหรือถ้าไปทางเรือเนี่ยญี่ปุ่นจะเสียเปรียบเนื่องจากอังกฤษเนี่ยถือว่าการกองทัพเรือเป็นหนึ่งของโลก
2: ญี่ปุ่นจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟเพื่อขนกำลังพลและเสบียงไปสู่พม่าทางบก
3: สำหรับเส้นทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยสำรวจและวางแผนไว้เป็นเส้นทางก่อสร้างรถไฟเนี่ยมีทุก8เส้นทางด้วยกันคือ1กรุงเทพเชียงใหม่เชียงตุงมันเดเลอันที่2ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตองอูอันที่3คือกรุงเทพพิษณุโลกแม่สอดมะละแม่งอันที่4คือบ้านโป่งกาญจนบุรีด่านพระยีสมงตันบีอุสายัดอันที่5คือบ้านโป่งกาญจนบุรีทวายออกทางด่านบ้องตี้เส้นที่6ก็คือประจวบคีรีขันธ์ตะนาวศรีมฤทธิ์เส้นที่7ชุมพรและนองล่างกุ้งเส้นที่8ไส้ง่อนสิงคโปร์ปีนังล่างกุ้งผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเขาทราบดีว่าพม่ากับไทยเนี่ยรบกันมีอยู่2เส้นทางคือด่านแม่ละเมากับด่านพระจีดีสมงจากการรบกันระหว่างพม่ากับไทยเนี่ยจำนวน14ครั้งกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเดินรับทั้งหมด17ครั้งระหว่างไทยกับพม่าไปมาเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดใกล้ที่สุดนั้นญี่ปุ่นต้องเร่งรีบในการสร้างทางรถไฟเพราะถ้าช้าไปก็จะมีผลต่อการสงครามญี่ปุ่นเห็นว่าการจันทบุรีเนี่ยติดกับชายแดนประเทศพม่าเป็นเส้นที่สั้นที่สุดญี่ปุ่นจึงตัดสินเจ็ดเส้นทางตัดสินใจเลือกทางด่านพันจีดีสมุงซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดสั้นที่สุดแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นเส้นทางที่ฮาลือโหดที่สุด
2: เคยมีนักสำรวจชาวอังกฤษระบุแล้วว่าเส้นทางนี้ถ้าจะสร้างจริงต้องใช้เวลานานถึง6ปีแต่ญี่ปุ่นต้องใช้เวลาเพียง14เดือนเพื่อให้ทันการศึกในการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องใช้แรงงาน

0: จำนวนมหาศาลญี่ปุ่นเกณฑ์แรงงานโดยเกณฑ์เฉลยฝ่ายสัมพันธมิตรที่จับได้จากเอเชียแปซิฟิกพวกเขาถูกขนจากสิงคโปร์มาเมืองไทยโดยทางรถไฟเป็นขบวนรถบรรทุกขนวัวแออัดยัดเยียดกันมาอย่างกับปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศแน่นจนไม่มีที่นอนต้องผลัดกันยืนผลัดกันนั่งเป็นเวลา5วัน5คืนจนถึงบ้านโป่ง
1: นี่โอเคครับรถไฟเนี่ยมันก็จะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะครับวิ่งออกมาทางเมืองราชบุรีผ่านกาญจนบุรีตรงนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเป็นแม่น้ำแควใหญ่ที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่นะครับแม่น้ำแควของกาญจนบุรีมันมี2เส้นคือแม่น้ำแควน้อยนะครับอยู่ทางซ้ายนะครับวิ่งมาจากทางแถวสังขบุรีทองผาภูมินะครับแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่นะครับเราจะวิ่งมาจากแถวอำเภอศรีสวัสดิ์ผ่านอำเภอบ่อพลอยมานะครับแล้วก็จะมาเชื่อมกันที่บริเวณอำเภอเมืองตรงนี้เส้นทางรถไฟสายมรณะเนี่ยผ่านข้ามแม่น้ำแควใหญ่ปุ๊บจะวิ่งเลียบแม่น้ำแควน้อยไปเรื่อยๆนะครับไปออกด่านเจดีย์3องค์นะฮะแล้วก็ทะลุพม่านะครับแล้วก็โครงการจะมีไปถึงอินเดียเนาะแต่ว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามก่อนนะครับทางรถไฟก็เลยไปไม่ถึงอินเดียนะครับแล้วทุกวันนี้ซากทางรถไฟต่างๆที่ยังเห็นอยู่นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณแถวไซโยกนะอำเภอไซโยกแถวๆเนี่ยเป็น
2: สมัยก่อนสงครามใช่ไหมฮะเราก็เป็นเด็กๆเราก็ไปโรงเรียนตามปกติเหมือนกับลูกชาวบ้านอื่นๆก็มีกินอุดมสมบูรณ์ในตลาดน่ายังมีเก้งกวางเขามาวิ่งเลยเมื่อก่อนเนี่ยพอสงครามเกิดปั๊บทุกอย่างก็ขาดแคลนหมดทำอะไรก็ไม่ได้แล้วคอยตลบโรงเรียนก็ไม่ได้ไป
3: ตอนนี้สงครามนะคะเพิ่งอายุ11ค่ะสงครามโลกมานะคะก็มีเครื่องบินมามากก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทหารญี่ปุ่นผ่านเข้ามาถึงจะรู้เพราะการสื่อสารมันไม่มีสองคนพี่น้องนั่งอยู่ที่กอตะไคร่กอตะไคร่นั่นก็ทึบเวลาเราบินมาก็เล็มตะวางหมดหมาก็ไล่เห่าเครื่องบินไอ้เราก็กลัวด่าหมาด้วยพี่สาวก็จะเอ็ดไปเดี๋ยวเครื่องบินมันได้ยิน
2: ทุกคนก็กลัวทั้งที่กับญี่ปุ่นทั้งที่กับฝรั่งไม่รู้ใครมันมาล้อมเต็มเมืองไปหมดจะซื้อข้าวก็ต้องไปเข้าคิวนะเป็นลูกข้าราชการเลยนะได้ข้าวมันนิดเดียวอ่ะแล้วครอบครัวก็มีลูกทั้ง5คนข้าวไม่พอกินต้องเอามันกับเผือกแล้วลงไปต้มแล้วก็กินมีตังก็ซื้อไม่ได้ก็ไม่ให
4: ้ปัญหาก็คือว่าเฉลยศึกที่มาสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นด็อกเตอร์ก็มีเป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีก็มีความอดทนในเรื่องของการสร้างโดยเฉพาะอากาศของเมืองกาญจนบุรีเนี่ยกลางวันนี่ร้อนกลางคืนนี่จะหนาวโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยต้องสร้างอย่างรวดเร็วนั้นจึงต้องระดมกรรมกรนี่ก็มีไทยพม่าลาวเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียเข้ามาเป็นจำนวนนับแสนคน
2: วุ่นวายมากเพราะมันมีคนจับสนมีทั้งแขกมาเลยแขกดำแขกคนจีนแขกแล้วเขาเข้ากันมาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เอาคนไทยเนี่ยนะเป็นกรรมกรด้วยแต่คนไทยได้ต้องจ้างค่าแรงแพงเพราะว่าทำทางรถไฟน่ะเขาจะเป็นคนที่ทำงานดินดีไปก็บอกว่าต้องเอาหม้อไปใส่กระดูกด้วยคือไม่หวังว่าจะกลับมาเพราะมันเป็นป่าทึบ
4: แล้วการสร้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไปในที่ราบจะต้องตัดต้นไม้จะต้องระเบิดเขาแล้วขู่เพี้ยวต่างๆนี่มีมากครับเมื่อญี่ปุ่นมาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้มีการสร้างค่ายต่างๆเพื่อเป็นที่พักเฉลยนั้นค่ายของญี่ปุ่นจึงสร้างแบบง่ายๆโดยใช้ไม้ไผ่เป็นแค่ไม้ไผ่นะเวลานอนเนี่ยไม้ไผ่มันจะเบียดกันสูงสูงต่ำต่ำจะหนีบหลังเครื่องนอนก็ไม่มีผ้าห่มต่างๆก็มีแต่ของติดตัวมาไม่ได้มีการแจกเครื่องหลับนอนมุ้งอะไรก็ไม่มีหมอนอะไรก็ไม่มีก็อยู่กันแบบธรรมชาติโดยเอาของที่ติดตัวมานั่นเฉลยศึกที่จริงลำบากมากโดยเฉพาะการทำงานที่อย่างหนักฝนตกหนักบางที7วัน7คืนไม่หยุดต้องทำหยุดไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนก็มีในเรื่องรีบ ครั้งแรกๆในตอนที่มาอยู่ที่เมืองกาญเนี่ยเฉลิมศึกยังอ้วนอยู่ยังสมบูรณ์แต่เมื่อเหตุการณ์กระชับขึ้นญี่ปุ่นต้องเร่งสร้างหนักขึ้นไปเฉลิมศึกก็เริ่มผายผอมเริ่มล้มตายเป็นจำนวนมากที่เขาเปรียบเทียบว่า1ชีวิตเท่ากับ1ไม้หมอนรถไฟแล้วในค่ายเจริญศึกเนี่ยก็ไม่ได้มียุกยาไม่ได้มีหมอของทหารญี่ปุ่นมาดูแลก็อยู่กันแบบวันๆหนึ่งบางคนที่เล่าให้ฟังว่านอนอยู่ข้างกายรุ่งเช้าก็กลายเป็นศพฝรั่งเจริญศึกเขาจะมาฝังไว้โดยมีไม้กางเขนอันนี้จึงทำให้เกิดสุสานขึ้น
1: ครับในจังหวัดกาญจนบุรีสมัยก่อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไกลแล้วก็ลำบากมากๆเลยนะครับพื้นที่แถบนี้เนี่ยเต็มไปด้วยป่าแล้วก็ภูเขาเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากดังนั้นเนี่ยจึงมีโรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคอหิวาตกโรคหรือว่าโรคไข้เลือดออกในช่วงเวลานั้นนะครับแม้ว่าสงครามจะเต็มไปด้วยความสูญเสียความโหดร้ายแล้วก็ความทุกข์ทรมานนะครับแต่ว่าก็มีคนไทยครับที่ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญแล้วก็ความมีเมตตากรุณาต่อมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือคุณบุญผ่องสิริเวชเจ้าของร้านสิริโอสถซึ่งถือได้ว่าเป็นวีรชนเป็นฮีโร่คนนึงเลยนะครับที่เป็นชาวไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2น้องเฟย์อยากรู้เรื่องราวของคุณบุญผ่องมั้ยครับ
5: อยากค่ะ
1: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของคุณบุญผ่องกันครับ
0: การช่วยเหลือเฉลยสัมพันธมิตรเสมือนการเป็นศัตรูกับญี่ปุ่นโทษที่ถูกจับได้นั้นร้ายแรงแต่บุญผ่องยังยอมเสี่ยงชีวิตลักลอบส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและแบตเตอรี่ที่ใช้กับวิทยุสื่อสารให้กับเฉลยที่ค่ายกักกันของญี่ปุ่น
6: อยู่ในอันตรายทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคุณตาเล่าให้ฟังในหลายๆเหตุการณ์ว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยถ้าเขาโกรธมากหรือร้ายแรงมากเขาก็ยิงเลย
7: เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความกลัวที่มีความกังวลนะครับแต่ว่าความมีมนุษยธรรมก็ต่อสู้กันเองในใจอะไรเงี้ยแต่การแสดงออกของคุณบุญผ่องก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งจะพยายามไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเห็นเลยว่าคิดอะไรอยู่เขากำลังจะทำอะไรอะไรเงี้ยตรงนี้มันเป็นความยากที่ว่าคือข้างในต้องเยอะแต่ข้างนอกต้องนิ่งอะไรเงี้ยครับ
8: นั่งเรือไปดิฉันไปกับคุณพ่อด้วยเรือก็วิ่งไปตามลำน้ำแควเนี่ยขึ้นของที่เขาปูนก็มีญี่ปุ่นอยู่แต่ฝรั่งก็อยู่ข้างก็รับของกัน
6: การช่วยเหลือของคุณตาที่จะให้เอาของเข้าไปในแคมป์ได้เนี่ยก
9: ็
6: จะมีวิธีการเยอะมากนะฮะบางครั้งก็ใส่เข้าไปในหัวกะหล่ำก็เจาะกะหล่ำตรงกลางมั่งใส่เข้าไปกะหล่ำมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยบางครั้งก็จะใส่เข้าไปในบุหรี่ถ้าเป็นยาสดต้องใส่น้ำแข็งอะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใส่กระป๋องเลี้ยงสมัยก่อนมีนมกระหมี่ใช่ไหมฮะที่เป็นกระป๋องเกลียวๆขึ้นไปแล้วคุณแม่ก็จะเป็นคนถืออย่างองอาจเดินเข้าไปในค่ายคนที่กล้าหาญที่สุดก็คือคุณแม่นี่แหละค่ะเพราะว่าจะแอบใส่ไปตามตัวแกเลยทันไฟฉายอ่ะ10ก้อนนะคะถึง20ก้อนนะคะรอบเอวเลยนะเวลาไปทีเนี่ยไม่ใช่เอาไปก้อน2ก้อนนะคะคุณแม่นี่เข้าไปทีเนี่ยแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย
8: ใส่ไปใต้เข็มขัดมั่งใส่กันตรงหน้าอกมั่งอะไรเงี้ยคือต้องตีสนิทกับพวกญี่ปุ่นถ้าไม่คุยกับเขาแม่เล่นกับเขาก็ไม่ได้หรอกพวกนี้ก็เข้มนะเข้าไปเลยก็ตรวจหมดนี่เรารู้จักเขาสนิทมากเลยแต่ถึงเราก็มีขนมอะไรแล้วก็ให้เขายังจะนึกว่าถ้าเขาจับได้เราคงตายอยู่ในค่ายนั่นนะ
7: คือผมชอบประโยคนึงครับว่าหลายคนถามว่าทำไมคุณบุญผ่องไม่มีความเป็นพ่อเลยเหรอไม่มีหัวใจของความเป็นพ่อเลยเหรอถึงทำอย่างนี้อะไรเงี้ยที่จะเอาชีวิตตัวเองแล้วก็รวมถึงเอาจริงๆแล้วคือชีวิตของลูกสาวด้วยในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเฉลยแต่คุณบุญผ่องท่านก็ตอบกลับไปว่ามีอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเพราะความที่ท่านมีแหละท่านเลยเข้าใจว่าเฉลยบางคนก็เป็นพ่อท่านก็เลยรู้ว่าคนเป็นพ่อเนี่ยรู้สึกยังไงและท่านก็รู้ว่าเฉลยก็มีพ่อที่รออยู่ท่านก็เลยเอาชนะผ่านความกลัวความทุกอย่างได้โดยความมีมนุษยธรรมของท่านเอง
0: และวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2488อเมริกาตัดสินใจจบสงครามให้เร็วที่สุด

0: 15สิงหาคมญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามหลังสงครามสงบก่อนที่เฉลยศึกจะเดินทางกลับประเทศของตนเองพวกเขาได้เดินทางมาร่ำลาและขอบคุณคุณบุญผ่องถึงที่บ้านจอห์นโคสอดีตเฉลยชาวอังกฤษบันทึกว่าครั้งพวกเฉลยผอมโซด้วยขาดอาหารและไม่มีเงินเขาก็ให้กู้โดยมีสิ่งของเป็นประกันเขายังบอกว่าถ้าเสียดายให้บอกเขาจะเก็บไว้ให้จนกว่าเราจะได้รับอิสระแต่พวกเราไม่ค่อยเชื่อใจเขานักแต่การเวลาพิสูจน์เขาบุญผ่องเขามีสัจจะตามคำพูดทุกอย่าง
1: ครับจากวีรกรรมของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์นะครับถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากการแพ้สงครามของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยในสถานที่เบาลงและนอกจากนี้นะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยยังทำให้เกิดความสำนึกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างเฉลยศึกที่คุณบุญผ่องได้ช่วยเหลือนะครับกับคุณบุญผ่องแล้วก็คนไทยทั้งหมดด้วยนะครับจึงทำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทำให้คนที่อยู่ในประเทศที่ต่างๆกันเนี่ยนะครับได้เกิดความสัมพันธ์อันดีร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆและท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าพลังของความรักและความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยนะครับจะช่วยเปลี่ยนเรื่องราวร้ายๆลงหรือว่าทำให้กลายเป็นเรื่องดีได้และแน่นอนครับว่าหากเราเอาความรักและความเมตตาเป็นที่ตั้งนะครับเราก็จะไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงโลกนี้ก็จะไม่มีสงครามอีกต่อไปครับน้องเฟย์ครับเป็นไงบ้างวันนี้เรียนประวัติศาสตร์รู้สึกยังไงบ้างครับ
2: หนูก็เครียดมากเลยค่ะ
1: ทำไมถึงเครียดอะครับ
2: ก็แบบเรื่องราวพวกนี้ค่ะมันซับซ้อนแล้วมันก็น่ากลัวอยู่ด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของสงครามนะครับเป็นเรื่องของความสูญเสียความเจ็บปวดและความพลัดพรากซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนครับจะต้องช่วยกันนะครับแก้ไขความขัดแย้งต่างๆเนี่ยด้วยสันติวิธีครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามแบบนี้ขึ้นอีกในหมู่มวลมนุษยชาตินะครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าวันนี้รู้สึกเครียดไปนิดนึงนะครับจริงๆครั้งหน้าเนี่ยยังมีเรื่องสนุกๆเนี่ยนะครับรอให้เราไปรู้รอให้เราไปทำอีกเพียบเลยนะครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณนะครับจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรจะสนุกขนาดไหนและน่าสนใจขนาดไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ใน
2: โลกกลมกลมกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นครูและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คุณผู้ชมครับสะทิ้งหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานครินทร์ที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสะทิ้งหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสะทิ้งน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิ้งและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิ้งทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสะทิ้งหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสะทิ้งน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสะทิ้งหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสะทิ้งหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กะละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1

บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสทิ้งหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะ

อันนี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสะทิ้งหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วจากสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

0: นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่า
1: ที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมา
0: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่17แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทาลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลส

0: สงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็มาจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรตะทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือตะพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาวันสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรทิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะสะทิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสะทิงพระและในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสะทิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้พระโคก็ถูกโจรฉลาดโจมตีอีกเมื่อพระโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่เขาจะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านาน
0: ศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตกาลต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
2: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
3: การบุกสถิงพระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงเนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงนี้เพราะจะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโควัดสถิงพระวัดเจดีย์หามตรงนี้พ้นจะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเราเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวนี้มันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยโสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายศรัทธาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมโยนชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้ชอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวังสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นข้าวเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอเกาะยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอนี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวเกาะยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผากระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาภิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
1: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษาหยวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียว

0: านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
1: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกลบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเหนียวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากกันนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้ก็

0: ษณะพิเศษของกระเบื้องกยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูจะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะคือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: กระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม
0: ่ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: สถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกรว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่คึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชันษานางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ทรงจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อดกำไลแขนปั้นเหน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
2: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่ศรีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้ามก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่ศรีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแขโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแคเป็นครูต้น
3: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาดครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียขวายใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคน

ท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับคำนี้นะครับคำว่าโนราเนี่ยแต่เดิมนะจากบทร้องการครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับอารยธรรมการร่ายรำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับหรืออาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีหรือโนรานี้ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเอกก็เรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นก้าวนะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับมันภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสกลางคืนส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาก็ช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็ช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกรำกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราพุ่มเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวเลยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้ไม่อย่างเราลงฉากกำลังขาถ้าไม่ดีทำนานไม่ได้ขณะยืนย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำยืนอย่างนี้ถ้ากำลังขาเราไม่ดีไม่ได้หรอกครับส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคน

0: โนราเมื่อก่อนเขาแสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโถมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งๆเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่าย2รำตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทมันการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทำบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกเลยครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลงครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ธโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาไหลซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เสิร์ตบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปากใต้ให้ร่วมกันสืบสานสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
0: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์หรือถ้าวันศุกร์ในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นวันพระไม่ส่งอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโนราโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือน6เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะฝั่งตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกเราว่าทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อๆกันมา
0: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับมันจะเกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงเพราะจะรำโรงครูก็ไปวันเดือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
2: ในพิธีกรรมโรงครูก็จะมีการแทงเข้แทงเข้นี่ถามว่าทำไมต้องแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพญาจรวันหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั้นเพราะฉะนั้นอธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโดราโรงครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
0: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอ้ทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทก็จะเหลือรำจากชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นเลยครับ ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดา มรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องของการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายตายจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามันเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดามรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดาทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: งใหม
1: ่พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะมีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมานะคะลาวแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับในขณะเดียวกันนะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลทําให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกและในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะก่อตัวขึ้นมาในความชัดเจนก็จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะมีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ําที่ปกคลุมซึ่งทําให้มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกขึ้นมาได้นะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะต่อไปนะคะมาพบกับเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในช่วงนี้เป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้โดยที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาความเร็วลมนะคะ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภูเก็ตลงไปนะคะลมความเร็วลมนะคะ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะความเร็วลม 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะคะสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือนะส่วนมากที่มีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักจะเป็นทางด้านตอนบนของภาคหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะสำหรับพื้นที่

0: ภาคตะวันออกนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่จันทบุรีและตราดนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมีทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดในช่วงวันที่28ถึง29นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีตราดสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการความเสี่ยงภัยนะคะของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะจะเห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรระนองและพังงาค่ะส่วนแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่2ถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเองจะมีแนวโน้มที่มีฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักที่มีการกระจายของฝนและหนักมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเน้นทางด้านตอนบนและด้านตะวันออกของภาคส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะก็มีการกระจายของฝนนะคะที่มีแนวโน้มที่อยู่ในจังหวัดทางด้านแถบตะวันตกของภาคนะคะกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมทั้งชายฝั่งจะเห็นว่ามีการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในบริเวณพื้นที่นครนายกประจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะในวันที่2กรกฎาคมนะคะยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรระนองและพังงาค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุในครั้งนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและขอให้ประชาชนนะคะติดตามการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้ว
1: เย้ฟื้นแล้ว
5: จริงจริงเลยอ่ะ
3: จริงจริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวน

0: แรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบครับ
0: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โอ้เท่มากเลยครับ
0: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับก็ไม่รู้จับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบเอ้ย
4: ได้ก็ไม่รู้จับ
5: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
4: ได้
5: ยา
6: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: ได้ดื่มแล้ว

0: เฮ้ยเข็มทอง
1: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
2: ตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
3: เข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
2: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
3: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
0: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
4: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
1: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
4: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
0: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
2: เร็วเร็ว
1: โอ้โหโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
2: เร็วเร็วเร็ว
4: ใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
2: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
3: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
0: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ฮะ
0: ท่านอาจารย์
5: จะมาค่ะ
0: ท่านอาจารย์จอยอ๋อย
4: เฮ้ยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
4: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
3: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
4: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วสิลา
2: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
3: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
0: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิด

0: กินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
2: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
3: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
2: เจ้า
0: ค่ะท่านอาจารย
3: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
3: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
0: คำไทย
1: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
0: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
0: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
1: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
0: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
0: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่

0: ชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือจุนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่าน www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้

0: อบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันน่า
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนึงซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหักไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนนึง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกาย เออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
4: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: ระวางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่ก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและไม่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักๆก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มฟันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมา

0: เมล็ดก้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
2: นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปูนเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
3: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเพื่อร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
4: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
3: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
1: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
5: ผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยก็อร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องระบายท้องดีมาก
2: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
4: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
3: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
4: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
1: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
2: ได้เห็ดได้ผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้า

0: มินก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
1: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
3: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีเทศสารหรือเกษตรสาร
2: ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
4: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
5: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่ 1,000 เอาแค่100นึงก็แล้วกันอ่ะ100นึงก็100เรื่องอ่ะนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
6: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
4: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
7: แฟนนะคะที่มาจากนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือทุกเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวนี
2: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
4: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึง นึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
4: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
2: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
8: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอพอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
9: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะ
8: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
3: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
10: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอ่ะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าหัวนี่คือขาวนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: อ๋อแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
1: ี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ๆค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี
0: ่
1: อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้
0: แล้วพี่จูบอกต้นก็ปลูกได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท
1: ่
0: าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วนะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที
1: ่
0: มีแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋า

0: ผมไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
1: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
1: า
0: ะ
2: มันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวให้ดินมันออกหัวจะทิ่ม
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะ
0: คือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ่มขี้หนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ใกล้แล้วแรงเดี๋ยวใกล้แล้วมาแล้ว
4: เหนื่อยชิบแปะเลย
0: มาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
1: 1
0: 2 3นี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือต้นที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
1: ใช่
0: โอ้
3: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
1: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
1: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
1: แล้วก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
1: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ
1: ่ใหญ
0: ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตนะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม เอาไปกินค่ะ
3: ก
0: ิน
3: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
3: อันนี้ยังโตได้อีก
0: อืมโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
3: ใช่ครับ
0: อืมอันนี้ก็กินนี่อืมโอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยอ่ะ
2: หัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลม

0: นั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเซี่ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเซี่ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เซี่ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเซี่ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานหวานแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
1: ค่ะ
0: มีดินดินเนี่ยขนาดเช็ดแล้วนะ แต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆ เนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานหวานแป้งแป้งเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
1: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ได
2: ้ดี
0: แป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเซี่ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
1: ะ
0: สาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะคือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
1: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมากตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่จูเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผาได้ เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่นตำเลย
0: เนาะ
1: นี่จะใช
0: ่สับ
1: ใช่ใช่สับสับแล้วก็ฝานฝานเหมือนมะละกออ
0: ืม
1: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนก็จะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะ
0: ใช่คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บบอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคก็ติมสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ใช่
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แครกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะ
0: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
1: ั้
0: น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใหญ่สูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบๆอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคูเนี่ย

ันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร้อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นสาเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช่
0: เป็นใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่แม่ป้าป้าเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้โหสนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่แม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่ แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขออีกทีขออีกทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
4: พบกับฟุกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
5: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตได้แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผล

0: ในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรนูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
1: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอกSeedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิต

0: ผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่า

0: านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
1: ๆรับทราบครับแม่
2: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: มลพิษ PM 2.5 มันก็กัดมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมา

ครอบครองจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

0: สวัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับ
1: วัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
0: มีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงกรุผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูนัดทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสีหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสีหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
0: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยเนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธ

เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพาณิชย์ภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาลบิอาร์ตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวเดซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไบรแลนด์เฟลนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้อง

รองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไม้รัฐไรลันฟัชมคุเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนาวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัสเป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรล์และมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช1518อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสมีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิสซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศีลมหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศีลมหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศีลมหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา15นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซนเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองไมล์

0: ขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองไมล์นวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่ง ในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7วันนี้ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Rally ทัศนศึกษาณสวนสัตว์อุบลราชธานีฝึกการทำงานเป็นทีมและการเป็นจิตอาสาตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน46คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย5คนระดับประถมศึกษา10คนและระดับอนุบาล3คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประถมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 น.เทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชา

อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวาวัดหัวลำโพงวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์วัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัด7ยอดวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงฮิรันและคณะบริษัทเจมจิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีราชดิกุลคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชดิกุลวงแสงชูโตศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครประชาชนจังหวัดนครราชสีมาคณะประชาชนจังหวัดนครปฐมสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดบริษัทนาเฮียใช้จำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่ๆ
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัย
1: เรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: จุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการ

0: อันนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
1: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
0: ่อ
1: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
0: ครับ
1: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
0: ครับผม
1: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดพอเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
0: ซึ่งเป็นพิษอีก
1: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีเขม่าวดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
0: ๆ
1: ใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลก็บ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
0: ้
1: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
0: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
1: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
0: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
1: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
0: ครับ
1: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
0: ้
1: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
0: ครับผม
1: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวนึงเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
0: ครับ
1: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวนี้ซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
0: ครับ
1: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
0: ครับผม
1: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
0: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายยังไงฮะ
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำถ่านนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำถ่านด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มควันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรือที่เขาใช้เป็นอินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มควันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะน
1: ั้
2: นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์อ๋อโอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
2: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
2: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ก็ธรรมะก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องผ่านไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
2: นะ
1: ครับ
2: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
2: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเหมือนเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
2: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
2: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
2: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
2: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่า เราจะทำให้โรงตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลืออันนี้หมด
1: นะฮะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตอะครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนา
2: ครับ
1: แล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
2: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาด
1: ครับ
2: นะครับตอนนี้จริงเนี่ย

0: ที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ใช่
1: อาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
2: ครับก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
2: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
2: โอ้ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
2: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวดน
1: ะ
2: ครับเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้าน
1: ะ
2: ครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
1: ์
2: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
1: ์ครับ
2: เป็น 40,000 โวลต
1: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลยที
2: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
1: ์ครับ
2: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
1: ้
2: ผนังที่เป็นท่อ
1: ครับ
2: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
1: ครับ
2: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนังนะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
2: นะฮะแรงสูงอีกตัวนึงที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
2: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงนึงมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: ธรรมดา
2: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2 อย่าง
1: ค
2: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
1: อ
2: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
2: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
2: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่
1: อ
2: นะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับ
2: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะคร ับ
2: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว้
1: นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
2: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได
1: ้ขึ้นในข้างล่างเลยก
2: ัน
1: ยังหมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลึกเลยครับ
2: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
0: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
0: ครับ
1: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
0: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
0: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
0: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
0: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
0: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
0: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
0: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: คร
0: ับ เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
0: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
1: ร
0: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย
1: ครับ
0: แล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
0: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เด
0: ี๋
1: ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
0: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
0: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเพราะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย 5-10 รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์

0: ล่างได้มากครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิงห์นาคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับกับช่วงที่มีชื่อว่าช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในสังคมเมืองนะครับแต่มีแนวคิดที่อยากจะปลูกผักเอาไว้บริโภคเองในครัวเรือนนะครับในขณะที่หลายๆท่านนั้นก็ลงมือทำแล้วนะครับแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นไม่แตกต่างจากเกษตรกรทั่วๆไปนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องแมลงศัตรูพืชนะครับรวมถึงเชื้อราที่เกิดขึ้นตามใบหรือตามโคนต้นนะครับหลายๆท่านก็กำลังหาวิธีการว่าจะแก้ไขอย่างไรดีนะครับครั้นจะไปหายาสารเคมีเพื่อมาฉีดพ่นแน่นอนว่านั่นไม่ส่งผลดีต่อตัวท่านเองรวมถึงไม่ส่งผลดีต่อผู้บริโภคด้วยนะครับวันนี้เราจึงมีคำแนะนำจากกูรูท่านหนึ่งครับที่ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับในการทำแปลงผักบริเวณรอบๆบ้านจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำยาไล่แมลงศัตรูพืชในแปลงผักของตนเองนะครับวิธีการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายอาศัยสมุนไพรเพียงไม่กี่ชนิดแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หาได้รอบๆบ้านด้วยนะครับจะทำอย่างไรบ้างนั้นเตรียมกระดาษกับปากกามาจดสูตรเพื่อไปทดลองทำได้เลยนะครับติดตามได้ในช่วงของเกษตรพึ่งตนครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้ปลูกผักสวนครัวไว้ท่านเองไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือเป็นเกษตรกรนะครับทุกท่านอาจจะพบปัญหามากมายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมนะครับแปลงไม่สวยงามผักไม่เจริญเติบโตแต่ปัญหาสำคัญเลยที่คนต้องพบนี่ก็คือเรื่องหลงโรคแมลงเรามีขั้นตอนเล็กๆเป็นเคล็ดลับที่ไม่ยุ่งยากนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายๆโดยการใช้ของที่มีอยู่รอบตัวเรานะครับเป็นสมุนไพรในครัวเรือนของเรานั่นเองนะครับสามารถเอามาใช้ทำสมุนไพรสกัดไล่แมลงได้ส่วนวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นให้ตามผมมาเลยนะครับการป้องกันแมลงง่ายๆของเราอันแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการเปล่งกลิ่นนะครับก็คือเราเอากลิ่นต่างๆของพืชผักสวนครัวที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงเนี่ยใช้ในการไล่แมลงได้และกลิ่นฉุนรุนแรงเนี่ยจะมาพร้อมกันกับฤทธิ์เผ็ดร้อนที่จะทำให้แมลงเนี่ยแสบระคายผิวหนังนะครับทำให้ไล่เข้าไปได้นะครับอย่างง่ายๆเลยที่เราหาได้ในครัวเรือนเนี่ยครับก็คือกะเพราโหระพานะครับหรือยี่หร่าวิธีเก็บก็เก็บเอาส่วนที่กึ่งแก่กึ่งอ่อนนะครับแล้วก็เป็นการดูแลกะเพราโหระพาเราไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยให้พวกนี้ออกดอกนะครับแต่ว่าการที่เราเด็ดเอายอดหรือว่าส่วนของใบที่มีดอกของ

0: ด้วยพริกอีกนิดหน่อยนะครับจะเป็นพริกอะไรก็ได้ขั้นตอนในการทำนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็เอาสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องประณีตเหมือนกับการทำกับข้าวก็ได้แค่หั่นให้เป็นชิ้นเล็กนะฮะชิ้นเล็กเนี่ยจะมีประโยชน์ในการตำแล้วก็การสกัดสารนะครับที่เหลือเราก็เอาสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ตำทีละน้อยตำเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้สารสำคัญหรือว่ากลิ่นรสอะไรต่างๆของสมุนไพรนี่ออกมาตำเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นกับว่าให้มันเป็นน้ำพริกให้มันแหลกไปเลยนะครับเราก็ตำให้แบบพอช้ำๆเนี่ยนะครับก็ใช้ได้เราก็จะเอาสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเราก็จะเอาสมุนไพรเนี่ยนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่จับยังแสบเลยนะฮะน้ำมันแรงจะไม่แสบได้ยังไงนะครับนั้นแล้วเราก็เอาสมุนไพรที่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเอามาผสมน้ำนะครับไม่ต้องเติมจนล้นสมุนไพรนะครับให้พอท่วมพอดีนะฮะแล้วก็ปิดด้วยฝาขวดของเราเนี่ยแหละครับที่เราตัดครึ่งมาแล้วแค่นี้ครับถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนในสูตรต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรป้องกันกำจัดโรคพืชในส่วนวิธีการทำนะครับสมุนไพรที่กำจัดพวกพืชเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกระเทียมเราจะเลือกเอากระเทียมมาใช้นะครับแล้วก็ต้นกระเทียมเถานะครับซึ่งจะมีกลิ่นแบบเดียวกันกับกระเทียมเลยนะครับเราจะเอา2 อย่างนี้ครับมาสับตำเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็เอามาผสมกันนะครับแล้วก็เติมน้ำเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูวิธีทำนะครับครับที่ไม่ใช่กระเทียมเนี่ยยังมีอีกไหมนะครับก็เปลือกมังคุดก็ได้นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าผลไม้ใช่ไหมครับมีมังคุดมีเงาะเปลือกมังคุดเปลือกเงาะเปลือกลองกองนะครับเปลือกลังสาดเนี่ยมีรสฝาดโอเคนะครับเราหั่นได้จำนวนนึงแล้วนะครับเราก็จะเอามาตำตำแบบเดิมแบบที่เราตำสมุนไพรไล่แมลงเมื่อกี้เลยนะครับไปก็ตำครับต้องตำให้ช้ำนะครับน้ำมันมันจะได้ออกมานะครับถามว่ามีบางคนถามว่าเอาไปปั่นได้ไหมนะครับเอาไปปั่นเนี่ยก็พอได้นะครับแต่กลิ่นจะแรงสู้ตำไม่ได้ตอนแหลกแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วครับขั้นตอนที่เหลือเราก็เติมน้ำให้พอท่วมสมุนไพรนะครับครับแล้วก็ปิดฝาภาชนะของเราเหมือนเดิมนะครับปิดเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีแมลงลงไปตอมนะครับแล้วก็สารของเราก็จะไม่บูดแล้วก็เราก็จะได้สารสกัดออกมาจริงๆนะครับไม่ได้เป็นน้ำเน่านะครับที่เหลือเราก็จะไปเก็บไว้ในที่ไม่โดนแสงแดดนะครับการสกัดสมุนไพรที่ดีเนี่ยควรจะไม่โดนแสงแดดนะขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเอาสารสกัดสมุนไพรของเราเนี่ยที่แช่ไว้แล้ว1คืนนะครับก็จะเอามากรองเอาแต่น้ำแล้วก็จะผสมน้ำลงไปอีก3เท่านะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเจือจางตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนกากสมุนไพรที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็เอาไปทำน้ำหมักชีวภาพต่อหรือว่าเอาไปทำปุ๋ยหมักต่อก็ได้วิธีการฉีดพ่นนะครับก็คือเราจะฉีดพ่นในตอนช่วงที่มีแสงแดดรำไรนะครับแล้วก็จะฉีดให้ทั่วต้นเลยนะครับเหมือนกับเราอาบน้ำให้เขานะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสูตรสมุนไพรไล่แมลงและกำจัดโรคพืชของเรานี้นะครับง่ายไหมฮะเราสามารถทำเองได้หมดเลยนะครับที่บ้านนี่คือการพึ่งพาตนเองได้นะครับซึ่งวิธีเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับก็ง่ายนะครับและสูตรนี้ก็ยังปลอดภัยด้วยนะครับเราใช้เนี่ยเวลาเราทำเนี่ยก็เหมือนกับทำกับข้าวเลยนะครับก็คือทำด้วยมือเปล่าเอาไปใช้ด้วยมือเปล่านะครับแถมก็ยังไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังลดต้นทุนได้ด้วยนะครับก็คือแทบไม่ต้องซื้อนะครับเราก็เอาสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่หาได้จากรอบตัวเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้
1: กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายนั้นถ้าหากว่ามีการใช้งานอยู่เป็นประจำแน่นอนนะครับย่อมส่งผลต่อการเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช้งานเลยก็จะเกิดการล้าของกล้ามเนื้อได้นะครับซึ่งทั้ง2 อย่างนั้นก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับหลายๆท่านหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการหวังพึ่งคุณหมอแผนโบราณนั้นให้มาคอยบีบนวดนะครับบางท่านก็เสียเงินเข้าสปาราคาแพงๆซึ่งก็แน่นอนว่าอาการเมื่อยอาจจะหายแต่ดูเหมือนว่าสุขภาพของกระเป๋าสตางค์ของท่านเองนั่นก็ไม่ส่งผลดีนักนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของสุขภาพพึ่งตนเราจึงมีการนำเสนอท่านวดแก้ไขปัญหาความเมื่อยล้าตามร่างกายของเรานะครับรวมถึงการเป็นการนวดคลายเครียดด้วยนะครับวิธีการนั้นก็ทำง่ายๆสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำมาบำบัดรักษาตัวเองได้นะครับ ทำอย่างไรบ้างมีท่านวดกี่ท่ากันเตรียมกระดาษปากกาไว้จดแล้วก็มาทดลองทำดูได้เลยนะครับ

ันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการนวดตนเองหรือว่าทุกเพศทุกวัยก็สามารถทำได้โดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยที่มักจะมีอาการปวดเมื่อยได้ง่ายนะคะเนื่องจากการทำงานหรือว่าการท่าทางที่ผิดปกติไปนั่นเองนะคะทำไมเราต้องนวดบ่านะคะการนวดบ่าเนี่ยจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะไปสู่ศีรษะดังนั้นก็สามารถที่จะลดอาการปวดศีรษะมึนศีรษะแล้วก็วิงเวียนได้ค่ะวิธีการทำเนี่ยก็พนมมือนะคะวางไว้บริเวณตรงกลางหน้าอกเนาะหลังตรงนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆชูแขนขึ้นยืดก่อนนะยืดให้ตึงเลยนะคะถ้าแขนชิดไปหูยิ่งดีนะคะเสร็จแล้วเราค่อยๆนับ1ถึง5ช้าๆเนาะ1 2 3 4 5ให้ลงแล้วก็แบะแขนออกให้ตั้งฉากตัวนี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักด้านข้างด้วยกระหลังและอีกอย่างนึงให้หายใจเข้าออกลึกๆ1ครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะอันนี้จะช่วยในเรื่องของการหายใจด้วยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราหายใจได้เต็มอิ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชูขึ้นนะคะนอกจากทำให้เราหายใจได้เต็มอิ่มเนี่ยถ้าทำท่านี้บ่อยๆเนี่ยจะช่วยในการลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยผู้ที่เป็นความดันนะคะก็สามารถทำท่านี้ได้ค่ะเสร็จแล้วก็วางมือนะคะหายใจเข้าออกลึกๆค่ะต่อไปนะคะเราก็จะประสานมือนะคะเอาไว้กึ่งกลางหน้าอกเหมือนกันนะคะจากนั้นยืดมือออกนะคะไปด้านหน้าชูแขนขึ้นนับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้นะคะก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักเหมือนกันสำหรับผู้ที่มีอาการเป็นเรียกว่าหัวไหล่ติดเนาะก็คือยกแขนไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าปวดบริเวณหัวไหล่ตรงนี้ก็ช่วยได้นะคะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักจากนั้นก็ค่อยผายมือออกเสร็จแล้วก็มากดบริเวณที่กระดูกสันหลังตรงนี้นะบริเวณกล้ามเนื้อนะคะบริเวณสะโพกนะคะไล่จนมาถึงเอวเลยเนาะแต่ละจุดนับ1ถึง5เหมือนกันนะคะอย่าลืมนับนะคะคลายมือออกหายใจเข้าออกลึ

่อไปนะคะเราก็จะมาหกขาก่อนเนาะเราเหมือนนั่งขัดสมาธิปกติเสร็จแล้วมือนะคะเอามือนะคะสอดไปที่ใต้ขาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะจับมือข้างนึงเนี่ยเราจะจับบริเวณข้อเท้านะคะอีกข้างนึงจับบริเวณกึ่งกลางน่องค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆยกค่อยๆยกนะยกขาขึ้นนะคะแล้วนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ยกขึ้นอีกค่ะชิดลำตัวนะคะ1 2 3 4 5เก่งมากเลยยกอีก1 2 3 4 5ยกเท่าที่เราจะรู้สึกว่ามันปวดนะคะถ้าปวดมากๆเนี่ยอย่าไปฝืนกับการยกนะคะเพราะว่าอาจจะทำต่อไปเรามาเรียนรู้ท่าต่อไปเลยนะคะท่าต่อไปเนี่ยก็ยังบริหารกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเหมือนเดิมนะคะก็คือวิธีการทำเนี่ยนี้นะคะใช้เท้าฝ่าเท้านะคะมาประสานกันค่ะมือมาประสานนะคะสอดไปด้านล่างใต้เท้านะคะขยับค่อยๆขยับเท้าขยับจนเท่าที่เรารู้สึกว่าตึงนะคะหายใจเข้าออกลึกเริ่มหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆก้มตัวลงหายใจเข้านะคะแล้วก็

ึ้นยืดตัวลงนอกจากที่จะบริหารกล้ามเนื้อสะโพกแล้วยังได้กล้ามเนื้อด้านขาต้นขาด้านในด้วยนะคะที่ช่วยในการยืดแล้วก็หุบขาของเรานั่นเองนะคะ

หรับอาการปวดเข่านะคะก็นำมือเนี่ยไขว้กันแบบนี้นะคะแล้วกดบริเวณกึ่งกลางส้นเท้านะคะแล้วก็กดลงไป1 2 3 4 5จุดต่อไปจะจุดบริเวณกึ่งกลางฝ่าเท้านะคะจุดนี้กึ่งกลางฝ่าเท้าวัดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้นะคะกดเลย1 2 3 4 5รู้ได้ไงว่าเรากดถูกนะคะกดไปแล้วจะต้องรู้สึกตึงบริเวณนิ้วเท้าหรือว่าเวลาฝ่าเท้าด้านหน้าเนี่ยจะรู้สึกตึงๆอันนี้คือกดถูกนะถ้าไม่ถูกให้ขยับนิ้วนะคะออกมานี่เล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะจุดสุดท้ายแล้วนะคะจุดที่3ก็กดบริเวณกึ่งกลางฝ่าเท้าด้านหน้านะแล้วก็จะกดเป็นจุดที่3เมื่อเรากดแล้วเราก็ให้ผ่อนคลายคืนทั่วฝ่าเท้าเลยนะคะตรงนี้จะช่วยในการผ่อนคลายบางครั้งนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะยกขาได้ขึ้นเนี่ยยกเท้าไม่ขึ้นนั่นเองนะคะบางทีมีอาการชาเท้านะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานถ้าเนี่ยนวดได้นะคะก็ในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้เพิ่มมากขึ้นก็กดแล้วก็คลึง

สำหรับผู้สูงอายุนะคะบางท่าเนี่ยจะเป็นท่าที่ยากเกินไปหรือว่าไม่สามารถที่จะทำได้นะคะก็ให้ทำเท่าที่เรารู้สึกว่าตึงเท่านั้นพอนะคะเพราะว่าถ้าเราฝืนไปเนี่ยอาจจะเกิดทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะถ้าคุณทำได้อย่างนี้นะคะก็ทำให้ลดอาการปวดเมื่อยได้ตัวคุณเองค่ะนะคะแล้วก็นอกจากพฤติกรรมพวกนี้แล้วเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองง่ายๆด้วยวิธีการนวดตัวเองที่เราสอนไปนี้อย่าลืมทำนะคะทำบ่อย

0: แมลงชนิดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศเขตร้อนชื้นนะครับนั่นก็คือยุงนั่นเองนะครับยุงนั้นถือว่าเป็นพาหะนำโรคมากมายนะครับทั้งโรคมาเรียโรคชิคุกุนย่าโรคเท้าช้างแล้วก็อีกมากมายสารพัดโรคทีเดียวนะครับบางครั้งวิธีการป้องกันยุงของเราก็มักจะเลือกวิธีการใช้สารเคมีไปฉีดพ่นซึ่งแน่นอนว่ายุงอาจจะตายได้แต่ว่าก็ยังส่งผลเสียต่อร่างกายในการดมกลิ่นสารเคมีเหล่านั้นเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวเราจึงจะมาเสนอแนะวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะไล่ยุงนะครับวิธีการทำนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรสามารถทำได้เองทดลองทำได้เองโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปที่ภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่นั่นผู้เชี่ยวชาญรอเราอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะสาธิตวิธีการให้เราได้รู้ได้เข้าใจกันครับ
1: ยุงแม้ว่าจะเป็นแมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็เป็นพาหะสำคัญที่สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆที่ร้ายแรงอย่างเช่นโรคมาลาเรียโรคเท้าช้างโรคไข้เลือดออกหรือแม้แต่อาการคันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาการผิวหนังอักเสบหรืออาการปวดผื่นคันสำหรับคุณผู้ชมหรือครอบครัวถ้าอยากจะปราศจากโรคต่างๆเหล่านี้ด้วยวิธีการที่ประหยัดสะดวกและปลอดภัยทางภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เกตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลก็ขอนำเสนอวิธีการทำครีมสมุนไพรกันยุงสำหรับวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมรับชมได้เลยค่ะ
2: แล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาทำครีมสมุนไพรกันยุงส่วนผสมและอุปกรณ์อาจดูเยอะแต่ก็ไม่ยากค่ะเริ่มจากไขลาเนตมีคุณสมบัติเป็นครีมเป็นตัวสร้างความชุ่มชื่นค่ะต่อมาก็น้ำมัน IPM มีคุณสมบัติบำรุงผิวทำให้เนื้อ

0: ครีมเป็นเงาดูสวยงามตามด้วยผง PPB ซึ่งเป็นสารกันบูดตัวที่1และผง MPB เป็นสารกันบูดตัวที่2น้ำมัน PPG มีคุณสมบัติทำให้ผิวชุ่มชื่นเช่นกันผงวานิลีนมีคุณสมบัติจับกลิ่นให้อยู่ในเนื้อครีมได้นานตามด้วยกลีเซอรีนที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นอีกเหมือนกันแล้วก็น้ำสะอาดควรเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการกลั่นหรือกรองค่ะตอนนี้น้ำมันหอมระเหยทำมังมีฤทธิ์ไล่ยุงและแมลงแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสช่วยให้หายใจโล่งปลอดโปร่งผ่อนคลายและสุดท้ายพระเอกของเราในวันนี้ก็คือน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมมีฤทธิ์ไล่ยุงและแมลงและฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ค่ะเมื่อส่วนผสมครบแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะเตาทำความร้อนหม้อสแตนเลสสำหรับครวนครีมบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรบิ๊กเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรแท่งแก้วหรือไม้พายสำหรับครวนและคนเครื่องตีครีมใช้ได้ทั้งแบบไฟฟ้าหรือเครื่องมือที่ใช้มือตีก็ได้นะคะเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิช้อนสำหรับตักครีมถุงพลาสติกขนาด 4x6 สำหรับบรรจุครีมและหลอดบรรจุครีมค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่1เราก็จะนำผง PPB ผง MPB ซึ่งเป็นสารกันบูดมาละลายในน้ำมัน PPG ในบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรใช้แท่งแก้วคนไปเรื่อยๆให้ละลายจนใสค่ะเสร็จแล้วยังไม่ต้องทำอะไรนะคะตั้งพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนที่2ระหว่างนี้เราก็หันมาละลายไขลาเนตกับน้ำมัน IPM เข้าด้วยกันในหม้อสแตนเลสตั้งบนเตาโดยใช้ไฟอ่อนๆปรับความร้อนไปที่เลข3แล้วใช้แท่งแก้วหรือไม้พายคนจนละลายขั้นตอนที่3เติมส่วนผสมที่เราตั้งพักไว้ตอนแรกลงไปแล้วตีให้เข้ากันค่ะขั้นตอนที่4ขณะที่อีกทางนะคะแล้วก็เตรียมน้ำอุ่นอุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียสปริมาณ300มิลลิลิตรในบีกเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรเอาน้ำอุ่นนี่ละค่ะมาเป็นตัวทำละลายกลีเซอรีนหลังจากนั้นเทส่วนนี้ลงไปในไขลาเนตค่ะแล้วค่อยๆเติมน้ำอุ่นที่เหลือให้หมดตีให้เข้ากันใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิวัดไปด้วยนะคะต้องไม่เกิน50องศาเซลเซียสค่ะขั้นตอนที่5ใส่น้ำมันหอมระเหยทำมังตะไคร้หอมและน้ำมันจับกลิ่นลงในเนื้อครีมทีละน้อยทีละน้อยค่ะทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามลำดับย้ำนะคะว่าทุกขั้นตอนต้องใส่ตามลำดับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้เนื้อครีมแยกตัวไม่เข้ากันเป็นเนื้อเดียวตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะทันไหมคะจากนั้นใส่ผงวานิลีนลงในเนื้อครีมตีอย่างต่อเนื่องให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะก็จะได้ออกมาเป็นเนื้อครีมสีเหลืองนวลสวยงามตามแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสำหรับขั้นตอนการทำครีมสมุนไพรกันยุงแต่ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าจะต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีส่วนผสมก็ต้องมีปริมาณที่กำหนดไว้ตรงตามสูตรเป๊ะและอุปกรณ์ก็ต้องสะอาดถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานครีมสมุนไพรป้องกันยุงจะสามารถป้องกันยุงกัดได้นานถึง 2-3 ชั่วโมงสามารถทาซ้ำได้ตามต้องการแต่ไม่แนะนำสำหรับทาบริเวณใบหน้าและบริเวณที่ผิวหนังบอบบางเช่นติ่งหูและก็ลำคอหากคุณเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายให้ทำการทดสอบครีมโดยทาที่บริเวณท้องแขนแล้วก็ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงหากมีอาการแสบร้อนหรือเกิดผดผื่นคันต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะ
1: ตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะทราบวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะรับมือกับแมลงที่ได้ชื่อว่าร้ายกว่าเสือไปแล้วนะครับขั้นตอนอาจจะสลับซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบที่จะส่งสูตรต่างๆให้คุณผู้ชมได้นำกลับไปทดลองทำได้นะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการดาวยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จั

0: กระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า
1: เทแอนเลิร์นคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
2: ก็ภาพนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
2: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรง

0: รียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
1: ค่ะในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้างเอ่ย
0: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆ นะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
0: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
1: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร่
0: โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
0: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็กถึง 0-6 ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นไหมเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-6 ปีเลยค่ะ
1: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
0: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือน อย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยพอเขาไม่ได้อยู่ประจำที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
0: ้
1: น
0: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือ

0: จะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อย
1: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
0: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนหนึ่งก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็ต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าครูคนหนึ่งอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค่ะ
1: แล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่หนึ่งถึงแปดระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
0: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอากาศไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพราะถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้อง8ก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม1ค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนนะคะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1 นะเพราะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
0: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆแล้วค่ะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
1: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแว

0: งหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงะหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
2: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
1: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส
2: กระจายไปท
1: ุ
2: กอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
1: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะผอ.
2: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40ถึง50 60คนบางวันก็มี
1: นะครับ
2: 60คนก็มี
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
2: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับ
1: บาง
2: ปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
1: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
2: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัด
1: ค่ะ
2: เป็นระบบของสปท.เลย
1: ค่ะ
2: เราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
1: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
2: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอด
1: ค่ะ
2: นะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนด้วยซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: และมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
1: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
2: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ค่ะ
2: โดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคเท่ากันครับ
1: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
2: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
1: ค
2: เป็นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนหนึ่งอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็ก1คน1แผนครูจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
1: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
2: ยังไม่เพียงพอครับ
1: ค่ะ
2: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
2: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
1: ค่ะ
2: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆแล้วก็ขาดอยู่ประจำครับ
1: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อยค่ะ
2: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
1: ้
2: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
1: ่อ
2: เป็นเป้าหมายสูงสุดของเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่ง

0: ต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
0: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: โอ้อิ่มมากเลยนะวันน
2: ี้โอ้อร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวเหรอ
3: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
2: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไป

0: ด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: วันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของศาสตร์ในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้คนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะครบวงจรมากค่ะOkay, stopping. Stop. Let's get place this spring. I'm having so much fun.
2: สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้าน

การคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักหน่ายของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับนโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลัก

0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆนะครับรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสําเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักนะจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาและปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงการคณิตศาสตร์เรื่องและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสุดครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
3: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เราผ่านที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็สามารถที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: หากพระ าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

วัสดีครับผู้ผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์กับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตางค์ได้เวลาดีพาผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ด้านหลังเรานี่เป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มเขาเรียกว่าแตกใบละ
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
0: คุณลุงบอกว่าใช้อัตราส่วน5กิโลต่อ1ไร่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเอง
2: เก็บเอง
0: ก็คือลุงซื้อมาครั้งแรก
2: จากรุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่ใช้5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2: ครับ
0: แล้วก็คือมีไว้ใช้ตลอดเลย
2: ก็เราก็เก็บไว้สำรองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นที่เขาสนใจด้วย
1: หม
2: ายความเขาต้องการแบบเนี้ย
1: ครับ
3: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณลุงบอกว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ
0: วิธีการเก็บเด็ดไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลยอันนั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่สตังวันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่สตังรับซื้อหมดเลยนะ
3: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝังพรวนดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้องออกรวงงามสะพรั่งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้นข้าวหรือซากต่อสั่งฟางข้าวก็จะไถกลบกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นถั่วเขียวง่ายนิดเดียวพึ่งพากันไปทำแบบนี้สลับไปมาชีวิตก็ปราศจากโรคาเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีนั่นเองครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำแนกโดยอาศัยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดำหรือเรียกว่าถั่วแขกโดยชนิดที่นิยมปลูกมากคือถั่วเขียวผิวมันนี่ล่ะครับที่มาและแหล่งกำเนิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกพบว่ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว้นมัธยประเทศประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้วล่ะครับและยังปลูกแพร่หลายในพม่าไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยล่ะครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ1ใน5ของการปลูกข้าวใน1ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำส ่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้คุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับเมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ2วันจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝัดตอนนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดถั่วเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัติเย็นนี้นะครับมาถึงเมนูแรกน้องตั๊กได้รับเกียรติจากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและไม่สรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: เริ่มจัดการก่อไฟจุดเตานำเอามะพร้าวมาปอกจากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดเดียวโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตกแหลกบางส่วนน้องแววนำปลาทูนึ่งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการสงให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วทายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่โคลกยกสากโคลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทำกันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพะพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีย์ต้มขิงค่ะ

ก่อนจะเริ่มต้นเมนูที่2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระเทาะเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวขูดเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านใน

0: ได้โดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ๆก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนอัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่เป็นค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพระพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พระพายกลัวว่าเราจะร้อน น้องแววบอกว่าพระพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามา
1: ค่ะใช่ไหมไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็ววัยจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนมจะไหม้จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำถั่วเขียวคั่วลงไปต้มการคั่วถั่วเขียวก่อนนั้นจะทำให้ถั่วเขียวสุกได้เร็วขึ้นและให้กลิ่นความหอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้นจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้มและเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่มด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆก่อนจะปูรอ

องด้วยใบเตยวางเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาและดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่าน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดมเหยงตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางทิศตะวันออกพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1981และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระในระหว่างปีพุทธศักราช2252ถึง2256วัดมีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรูปช้างปูนปั้นประดับอยู่ภายในซุ้มโค้งโดยรอบทั้ง4ด้านด้านละ20ตัวรวมทั้งสิ้น80ตัวที่ฐานเจดีย์ชั้นบนมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานในซุ้มโดยรอบการสร้างเจดีย์ที่มีช้างล้อมรอบฐานแบบนี้น่าจะได้รับแบบอย่างมาจากเจดีย์ช้างล้อมในสมัยสุโขทัยด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานคือพระอุโบสถขนาดใหญ่ซึ่งดัดแปลงมาจากพระวิหารเดิมด้านหน้าของพระอุโบสถมีฉนวนทางเดินคือทางเดินที่มีกำแพงทั้งสองข้างทอดยาวสู่ประตูวัดฉนวนทางเดินนี้เป็นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์และเจ้านายฝ่ายในนอกจากนี้ยังมีเจดีย์รายและวิหารรายตั้งอยู่รายรอบพระเจดีย์ประธานและพระอุโบสถทางด้านทิศใต้ของวัดนอกกำแพงแก้วมีอาคารที่เรียกว่าตำหนักมเหยงตั้งอยู่เป็นอาคาร2ชั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผนังชั้นล่างเจาะหน้าต่างเป็นรูปโค้งแหลมอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่สมเด็จพระเจ้าท้ายสระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2254เพื่อใช้เป็นที่ประทับแรมสำหรับบัญชาการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดมเหยง

เสียงคานเหยียบในการทอผ้าร้อยเรียงเส้นได้ทุกเส้นจนเกิดเป็นงานผ้าทอที่งดงามคงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือผ้าทอเกาะยอผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของชาวตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาด้วยความประณีตและมีสีสันที่สวยงามมีการทอยกดอกลวดลายอ่อนนุ่มเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปในปี2559อีกด้วยผ้าทอเกาะยอทอมาจากเส้นใยฝ้ายที่มีเนื้อแน่นลวดลายไม่ซับซ้อนเป็นลวดลายที่เกิดจากการขีดซึ่งมาจากภาษาท้องถิ่นในภาคอีสานที่หมายถึงการงัดช้อนขึ้นการสะกิดขึ้นเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน

0: ที่คนไทยได้สืบทอดกันมานานด้วยการสืบสานอัตลักษณ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษทำให้ผ้าทอเกาะยอมีจุดเด่นอยู่ที่มีลายในเนื้อผ้าที่นูนขึ้นมามีลายเส้นละเอียดสวยงามและมีความคงทนเนื้อผ้าดูแลรักษาง่ายลายตารางที่มีขนาดเล็กซ้อนๆกันทอด้วยได้สองสีเช่นสีขาวแดงสีขาวแดงแซมดำและยังมีลวดลายอีกหลากหลายเช่นลายราชวัตรลายพญาครุฑลายหน้านางลายดอกลายโบตั๋นลายตับเต่าลายครุฑล้อมสำหรับขั้นตอนการทอผ้าเกาะยอมีขั้นตอนหลัก5ขั้นตอนได้แก่1การเตรียมเส้นได้ยืนซึ่งก่อนจะทอผ้าช่างจะต้องนำได้ริ้วที่เป็นใจนำไปกรอเข้าหลอดเพื่อสำหรับงานโดยเฉพาะเมื่อสอดได้เข้าพิมพ์เสร็จแล้วก็นำไปขึงบนกี่สำหรับเก็บตะกอหรือร้อยตะกอต่อไป 2. สับตะกอให้ได้แยกออกจากกันใช้เท้าเหยียบคานเหยียบที่อยู่ข้างล่างเพื่อเปิดช่องว่างสำหรับให้ได้พุ่งผ่านเข้าไปได้ 3. การเตรียมเส้นพุ่งเริ่มจากการที่ช่างทอกรอได้ที่จะใช้เป็นได้พุ่งเข้ากระสวยแล้วนำกระสวยแต่ละสีไปใส่ในรางกระสวยโดยใช้มือพุ่งกระสวยได้พุ่งให้สอดไปตามหว่างได้ที่มีช่องสอดกระสวยซึ่งทำด้วยไม้ 4. การทอในกี่กระตุกสับตะกอให้ได้ยืนแยกออกจากกันโดยมีที่เหยียบอยู่ข้างล่างซึ่งจะใช้เท้าเหยียบเป็นการเปิดช่องว่างสำหรับได้พุ่งผ่านเข้าไปได้ใช้มือพุ่งกระสวยได้ให้สอดไปตามระหว่างได้โดยมีช่องสอดกระสวยซึ่งทำด้วยไม้ปล่อยเท้าที่เหยียบเครื่องบังคับตะกอเพื่อให้ได้พุ่งรวมเป็นหมู่เดียวกันตามเดิมกระทบฟันหวีดงฟันหวีจะพาได้พุ่งให้เข้ามาชิดกันเป็นเส้นตรงเหยียบที่บังคับตะกออีกครั้งหนึ่ง 5. เหยียบคานเหยียบอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับขั้นที่2กระทบฟันหวีโดยแรงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจึงพุ่งได้เส้นที่2จะทำให้ได้ผ้าเนื้อแน่นขึ้นโดยช่างทอผ้าจะต้องทำตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่5สลับกันไปจนกว่าจะได้ผืนผ้าตามความต้องการหรือจนหมดความยาวของได้ยืนช่างทอผ้าบางคนที่กระแทกฟันหวีแรงจะมีอัตราการทอผ้าได้ประมาณ 4-5 หลาต่อวันและเนื้อผ้าจะหนาแน่นในขณะที่ถ้ากระแทกฟันหวีเบาจะทอได้ 6-7 หลาต่อวันและจะได้เนื้อผ้าบางเบาระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ต้องอาศัยใจรักและความชำนาญในการทำแม้ผ้าทอเกาะยอจะเป็นสินค้าโอท็อปแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปคำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือคนรุ่นใหม่จะกลับมาสานต่อหรือไม่เพราะการย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมืองหลวงทำให้ผู้ที่สามารถทอผ้าได้เริ่มมีจำนวนน้อยลงส่วนคนที่ยังเหลืออยู่ก็มีอายุมากขึ้นทุกวัน
1: นั่นไงป้าก็เป็นห่วงว่ารุ่นต่อไปเนี่ยเขาจะทำต่อไหมแต่ก็ยังคิดว่าที่เขาไปทำอาชีพแล้วไม่ประสบความสำเร็จทีนี้แม่เขาก็ทำอยู่พ่อก็ทำอยู่พี่บ้านน้าอาก็ทำอยู่เนี่ยอาจจะมามองเห็นบั้นปลายก็ได้ว่าโอ้นี่อาชีพนี้มันอยู่ในตัวเราแล้วอ่ะอยู่ในครอบครัวตัวเองที่ว่าเห็นอยู่ทุกวันนั้นก็หวังอยู่ลึกๆนะคะด้วยความหวังว่าเด็กรุ่นนี้จะกลับมาเหมือนอย่างเขาไปมีครอบครัวแล้วไปทำงานนั้นใครเลี้ยงลูกให้อ่ะมันต้องเอามาฝากพ่อฝากแม่เนี่ยรอรุ่นนั้นน่ะจะกลับมาอยากให้ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าหน่วยงานภาคเอกชนหรือรัฐบาลช่วยกันใช้ภาคทกยอย่างตอนนี้ที่ส่วนราชการให้ส่งเสริมผ้าไทยอยู่ขอให้ใช้ผ้าทอกอยอที่ทอโดนกอยอจริงๆอะค่ะบางคนก็บอกว่าใช้ผ้าไทยแต่ว่าผ้าไทยไม่ใช่ผ้าทอกอยออยากให้เป็นใช้ผ้าทอกอยอแล้วนักเรียนนักศึกษาก็อาจจะไม่ใช้ทั้งชิ้นแต่เราก็ไปตกแต่งเอาได้เป็นแปรรูปอะค่ะอย่างเช่นกระเป๋าก็พยายามออกแบบให้มันทันสมัยขึ้นให้เด็กรุ่นหลังได้ใช้
0: ขณะเดียวกันภาคส่วนวิชา

การได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะเห็นถึงความสำคัญในงานผ้าทอเกาะยอพร้อมให้การสนับสนุนด้านข้อมูลพัฒนาการเรียนการสอนให้คนรุ่นใหม่ตระหนักเห็นถึงคุณค่าพร้อมๆกับการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

0: สาขาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณระบุถึงคุณค่าของผ้าทอเกาะยอว่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลและต่อยอดจากคนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสปิริตชุมชนจนนำมาสู่นวัตกรรมทางสังคมที่พร้อมพัฒนาตามกระแสโลกยุคดิจิทัล
1: เราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าหนึ่งคุณค่าทางความงามคุณค่าทางความรู้สึกคุณค่าทางสังคมแล้วคุณค่าของความเป็นเอกลักษณ์มันจะต้องรวมกันเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้คนในสังคมนั้นเนี่ยเห็นคุณค่าตระหนักแล้วก็อยากที่จะสืบทอดในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรู้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงความงามของคุณค่านั้นมันก็จะเป็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นอันนี้จากข้างในจากชุมชนเองเพราะนั้นเราพบว่าในระยะ 7-8 ปีหลังเนี่ยชุมชนที่เข้มแข็งเกิดขึ้นมากมายเปลี่ยนจากชุมชนที่พึ่งพาภายนอกอาจจะเป็นเรื่องของความร่วมมืออื่นๆต่างๆเข้ามาเขาลุกขึ้นมาสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้ความเข้มแข็งนั้นมันถูกเผยแพร่ออกไปมันจะใช้คำว่าสปิริตของชุมชนที่จะสร้างให้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนของตัวเองเข้มแข็งโดยเพราะอย่างยิ่งชุมชนไหนมีตำนานนะมีคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เนี่ยก็จะสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าหยิบประเด็นมาสร้างให้ชุมชนหรือว่านวัตกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นเนี่ยได้มีความแข็งแรงและก็พร้อมที่จะพัฒนาในกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล
0: นอกจากนี้การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งนางเขมชนิดาภาฤทธิการประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลากล่าวว่าได้มีโครงการต่างๆที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนทำให้ผ้าทอเกาะยอได้รับความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มากขึ้นและอาจได้รับการต่อยอดไปในรูปแบบของการท่องเที่ยว
2: จากกระแสตอบรับเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยค่ะตอนนี้หันมาซื้อผ้าทอเกาะยอไปพันนะคะเหมือนกระโปรงไม่ต้องตัดเย็บเพราะถ้าตัดเย็บเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายแพงมากกว่าค่าผ้าอีกเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมว่าเอาไปนุ่งก็ได้แล้วก็ใส่เสื้อยืดนะคะมันก็จะสวยมันก็จะเป็นระดับถ้าเป็นระดับคนที่มีอายุมากขึ้นก็อาจจะมีการตัดเย็บนะคะตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งใส่ไปในงานต่างๆนะคะแต่ว่ากลุ่มเราเนี่ยค่ะสภาวัฒนธรรมเองก็นำมาสวมใส่ทุกๆงานเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างระดับผู้ใหญ่ขึ้นไปนะคะก็อย่างข้าราชการเนี่ยค่ะที่เราเห็นทุกแห่งที่เราได้ทำจดหมายไปว่าขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกหน่วยงานที่เป็นหัวหน้าส่วนนะคะในจังหวัดสงขลาให้สวมใส่ผ้าเกาะยอถ้ามีโอกาสค่ะก็คิดว่าตัวนี้จังหวัดเองอะค่ะแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยถ้ามีการสวมใส่ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์เองอะคนที่มาเยี่ยมเยือนเนี่ยเขาก็อาจจะนำไปใช้หรือว่าไปอะไรมาซื้อหานะคะในเกาะยอในจังหวัดสงขลาได้อะค่ะ
0: ผ้าทอเกาะยอคือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสานต่อมานานนับร้อยปีจนสามารถสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้แม้คุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเริ่มลดลงตามลำดับแต่สิ่งที่จะช่วยได้คือการสืบสานและเรียนรู้การทอผ้าเกาะยอจากคนรุ่นใหม่เพื่อสานต่อให้เกิดความยั่งยืนของวัฒนธรรมและการประกอบอาชีพในท้องถิ่นสืบไปในอนาคต

วัดอโยธยาหรือวัดเดิมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกพงศาวดารเหนือระบุว่าบริเวณที่ตั้งของวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยาต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่วังให้สร้างเป็นวัดจึงได้ชื่อว่าวัดเดิมวัดนี้มีสถานะเป็นวัดประจำพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำพรรษาอยู่วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของอุโบสถซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์บนรากฐานอาคารเดิมภายในประดิษฐานพระพุทธศรีอโยธยาเป็นพระประธานถัดมาเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ที่วัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีฐานชั้นล่างเป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยมซึ่งรองรับองค์ระฆังเจดีย์องค์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเจดีย์องค์อื่นๆตรงที่องค์ระฆังมีการประดับด้วยปูนปั้นรูปกลีบบัวโดยรอบซึ่งพบที่วัดนี้เพียงแห่งเดียวระหว่างเจดีย์ประธานและอุโบสถมีปรางซึ่งเหลือเพียงฐานที่ทำเป็นย่อมุมไม้12ทางด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของวิหารซึ่งปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยเนินดิน

0: วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการพระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธสายญาติเป็นต้น
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yeah. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
8: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะ

0: ปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2.

0: พรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากเขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูก

0: ผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
2: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
0: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองมันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
2: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสักวันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแค่ปัดชามและไม่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อย

0: purple bean อันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
1: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักๆก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
2: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
3: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักว่าเนาะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนาะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นแล้วก็มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
3: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะอยากสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดก้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะจานแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเพื่อร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
1: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักกุ้งก็อร่อยนะผักกุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยก็อร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องระบายท้องดีมาก
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่

0: าจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
1: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
0: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
3: ได้เก็บได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าดีแต่โหระพาเลยหน้าเดิมน้ำก็มาลดน้ำขึ้นไปอีกขยับมันก็เสร็จเรียบร้อยเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
5: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีเทศสารหรือเกษตรสาร
2: ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
6: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
7: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
6: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
8: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลอง สัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
7: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิก

0: เราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
2: มันอะไรเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่พออายุเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
3: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
3: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
4: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
5: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้ว

0: แบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
1: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
2: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
3: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอ่ะค่ะเพราะมันมีความมีเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
4: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เรานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินที่ย่านพาหุรัตน์นะครับย่านพาหุรัตน์เองทุกคนทราบดีนะครับว่าเป็นย่านค้าผ้าสำคัญของกรุงเทพมหานครเป็นย่านค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับบริเวณนี้เองเรียกได้ว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมอญชาวยวนชาวลาวแล้วก็คนจีนทุกวันนี้เองเราก็ยังเห็นว่าบริเวณนี้ก็ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี้อยู่นะมีคนจีนมีคนอินเดียอาศัยอยู่วันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าอะไรทำให้พาหุรัตน์เป็นย่านค้าผ้าแห่งใหญ่ของกรุงเทพแล้วก็อะไรทำให้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนามาอยู่อาศัยทำมาค้าขายกันในบริเวณนี้ทำให้ย่านนี้มีความเป็นพหุสังคม

0: ถ้าพูดถึงการค้าขายนะครับในย่านพหลรัฐส่วนใหญ่เราจะนึกถึงในห้างชาวอินเดียซึ่งที่จริงแล้วนะครับพ่อค้าชาวอินเดียเดินทางเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วโดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองท่าชื่อสุรัตในรัฐกุชราตทางภาคตะวันตกของอินเดียพ่อค้ากลุ่มนี้มีทั้งชาวมุสลิมฮินดูและชาวเปอร์เซียพ่อค้ากลุ่มนี้แหละครับที่เป็นผู้กระจายสินค้าที่นำเข้าจากอินเดียสู่สังคมสยามและเป็นกลุ่มพ่อค้าที่มีบทบาทสำคัญในด้านการค้าขายต่อเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับและพ่อค้าผ้าอีกกลุ่มนึงนะครับที่มีความสำคัญโดยเฉพาะกับย่านพาหุรัตบริเวณนี้ก็คือพ่อค้าผ้าชาวซิกครับชาวซิกส่วนใหญ่เดินทางมาจากรัฐปัญจาบนะครับรัฐปัญจาบเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศอินเดียส่วนนึงอยู่ในประเทศอินเดียส่วนนึงอยู่ในประเทศปากีสถานหลายคนคงจะเคยพบเจอชาวซิกนะครับตัวใหญ่ๆฟ้าโพกหัวแล้วก็มีหนวดมีเคราบางคนอาจจะไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเขาไม่แน่ใจว่าพูดไทยได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนไทยไหมนะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปรู้จักกับชาวซิกนะครับข้างหน้าผมมีวัดซิกนะครับซึ่งวันนี้เองก็มีงานเฉลิมฉลองในวาระที่ศาสดาองค์สุดท้ายประสูติเราไปดูกันครับว่างานเฉลิมฉลองของชาวซิกเป็นยังไงชาวซิกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ได้เดินทางเข้ามาค้าขายและรากในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วชาวซิกซึ่งแปลว่าสิกขะหรือผู้เรียนรู้มีการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระศาสดาหรือคุรุที่แปลว่าครูอย่างแนบแน่นจนเป็นอัตลักษณ
1: ์ศาสนาซิกก่อตั้งโดยพระปฐมบรมศาสดาชื่อพระศาสดาคุรุนานักซาฮิบพระองค์ทรงนำสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้ามาประทานให้กับมวลมนุษย์หลักธรรมในศาสนาซิกคัดมาเป็นปรัชญาใหญ่ๆได้เลยมี3หัวข้อก็คือ 1. ให้ประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. รายได้ที่ได้มาจากประกอบสัมมาอาชีวะเนี่ยส่วนหนึ่ง1ใน10ของรายได้สุทธิให้มาเป็นสาธารณกุศลให้แบ่งปันกับผู้ยากไร้และ3ให้ระลึกถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทุกขณะจิตโดยไม่ต้องไปหลีกลี้หลบหลีกจากสังคมไปออกบวชไปแสวงหาสัจธรรมเป็นการส่วนตัวพระองค์ไม่โปรดสิ่งนั้นสวัสดีครับสัตนามสิงห์ครับ
0: สัตนามสิงห์ครับครับ
1: สมาคมศรีคุรุสิงห์สภาศูนย์รวมชาวไทยซิกในประเทศไทยยินดีต้อนรับนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับผมต้องทำยังไงก่อนครับ
1: ก็เวลาเราเข้ามาถึงกันแล้วนะประการแรกเลยเราต้องฝากรองเท้าถุงเท้าแล้วสัมภาระต่างๆของเราแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปสักการะข้างบนนะครับอย่างนั้นเชิญเลยครับผู้ที่ช่วยรับฝากเราเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นพนักงานไม่ได้รับเงินเดือนอะไรที่นี่นะเป็นสมาชิกเหมือนกันเนี่ยหรือผู้มีจิตศรัทธาจะเป็นใครก็ได้รับรองเท้าของเราถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงอย่างหนึ่งในการละลายความหยิ่งความจองหองความอหังการของเราที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยเราสามารถรับรองเท้าจากผู้อื่นได้ทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเลยทีนี้เราก่อนจะขึ้นไปเนี่ยต้องโพกศีรษะให้เรียบร้อยเราจะไม่ไปด้วยศีรษะที่เปล่าเปลือยเป็นการแสดงความเคารพต่อพระศาสดา

0: ชั้น2นี่เราเรียกว่าโรงครัวของพระศาสดา
1: ปกติแล้วผมเดินเข้ามาโรงครัวนี้มาทานอาหารก็ได้
0: ทานได้เลยอาหารพวกนี้ไม่มีใครถามเลยว่าเป็นใครมาจากไหนทานได้ฟรีพระศาสดากำหนดว่าท้องต้องอิ่มก่อนถึงจะฟังธรรมรู้เรื่องไม่งั้นไม่มีสมาธิถ้าหิวฟังธรรมไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: ครับ

0: ุณสัตนามซิงบอกผมว่าศาสนาซิกซึ่งถือกำเนิดในแคว้นปัญจาบนั้นมีคุรุศาสดาทั้งสิ้น10พระองค์โดยในสมัยคุรุศาสดาพระองค์ที่10พระนามว่าคุรุศาสดาโคบินสิงสาหิตพระองค์ทรงยุติการสืบศาสนาโดยบุคคลอย่างสิ้นเชิงและทรงสถาปนาพระคัมภีร์อาทิครันเป็นคุรุศาสดานิรันดรสืบต่อจากพระองค์ทรงเรียกพระคัมภีร์ว่าพระศาสดาสีคุรุครันสาหิต
1: ชั้น4คือบริเวณโถงปฏิบัติธรรมบริเวณแห่งนี้จะมีที่ประทับบัลลังก์ของพระศาสดาคุรุครันทแทบอยู่พอเราขึ้นมาบริเวณชั้น4แล้วเนี่ยทุกคนเลยจะเดินเข้ามากราบพระมหาคัมภีร์เป็นการแสดงความเคารพคารวะต่อพระองค์น้อมรับสิ่งที่พระองค์จะประทานให้กับเราธรรมะต่างๆหลังจากกราบเรียบร้อยแล้วเราก็จะแยกย้ายไปนั่งเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรมกันต่อครับ

กลุ่มซิกเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่อยู่ในเขตรัฐปัญจาบนะคะก็มีสองส่วนนะคะอยู่ในปากีสถานอีกส่วนนึงก็อยู่ในอินเดียนะคะทั้งกลุ่มที่อยู่ในอินเดียเนี่ยเข้ามายุคแรกเนี่ยสมัยครั้งที่5ก็เข้ามาค้าขายอะไรก่อนขายม้าคนซิกเนี่ยดูลักษณะว่าเขาตัวใหญ่นะคะรัชกาลที่5ท่านเลยจ้างมาเป็นพลตระเวนก็เป็นตำรวจในยุคแรกๆนะมาทำงานเนี่ยนอกจากมาขายม้าเสร็จแล้วก็มาเป็นตำรวจนี่แหละก่อนที่จะมาเปลี่ยนนะกลายเป็นคนที่มาทำเรื่องของเสื้อผ้าแพรพันซึ่งในเขตนั้นอะตั้งแต่ปัญจาบแล้วก็กุจราตมาด้วยนะคะก็เป็นแหล่งซึ่งค้าขายผ้าอยู่แล้วอะเป็นแหล่งที่แบบส่งออกผ้าลินินผ้าชีฟองคนซิกก็นำมาขายนะคะแล้วเขาก็ขยายไปคนซิกเหล่านี้จะขยายลงไปสู่ภาคใต้เลยนะคะไปอยู่ที่นครไปอยู่ที่หัดใหญ่แล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปอยู่ที่ไหนก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นั้นนะคะแต่ก็จะปฏิบัติอยู่ในกลุ่มของคนซิกเองแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษลักษณะพิเศษซึ่งสังคมไทยเราก็มีกลุ่มคนพวกนี้อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยกันที่5แล้วก็ปักหลักกลายเป็นคนส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วนะก็เป็นนายห้างเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะฉะนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นี่แล้วพอเขาเป็นคนที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อสังคมด้วยไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนในคำสอนของศาสนาซิกอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของคนซิกด้วยนะคะ

ออกมาจากโบสถ์ซิกนะครับเพียงข้ามถนนมาฝั่งนี้ก็จะมีร้านอีกร้านหนึ่งนะครับเจ้าของเป็นมุสลิมนิกายชีอะห์นะครับร้านนี้มีความเก่าแก่มากนะครับเปิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีอายุร่วมๆก็100 ปีแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขายอะไรครับ

0: ันนี้มันถือว่าสะดวกอะไรอ่ะพี
1: ่อันนี้จะเป็นเนื้อแก้วเหมือนกันค่ะเน
0: ื
1: ้อแก้วลงยาร้านก็มีมาตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่5ค่ะใช่ก็จะเป็นพี่ชายคุณปู่เดินทางมาจากอินเดียใช่ไหมคะแล้วก็คือมีมา2รุ่นจนปัจจุบันก็กลายเป็นคุณพ่อหนูมารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่3ถ้าเกิดคุณพ่อแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยหนูก็จะกลายเป็นรุ่นที่4ที่มาช่วยแถวนี้ก็จะมีร้านขายผ้าเยอะใช่ป่ะคะแล้วพอคนเขาซื้อผ้าเสร็จเขาก็มาซื้อกระดุมร้านเราต่อเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ขายกระดุมที่เยอะที่สุดแล้วก็มีแต่กระดุมแปลกๆอะไรอย่างที่สั่งมาจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกระดุมหินสคอยค่ะมาจากประเทศตุรกีใช่
0: อ
1: ัน นี้ก็เป็นงานทำมือเหมือนกันค่ะ
0: ครับแล้วขอบๆนี่คืออะไรครับ
1: เป็นลูกปัดของญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าใช้คนไทยในการร้อยขึ้นมาเป็นตัวฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดุมพลาสติกอันนี้มาจากฝรั่งเศส
0: มันคือเครื่องประดับนะเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะมองดีๆมันก็เป็นเครื่องประดับ
0: เป็นเครื่องประดับเลยแล้วมีลูกค้าที่เป็นดีไซเนอร์มาเนี่ยเช่นใคร
2: ได
0: ้คร
2: ับ
0: พ
2: ี่อ๋อนี่มาทุกเจ้านะเช่นยกตัวอย่างร้านพี่ตัวโดนไก่บิด

0: ไทยบูติกพวกนี้เป็นแนวหน้าหมดเลยตอนนั้นอ่ะ
1: แล้วคุณพี่ชายของคุณพ่อกับคุณพ่อครับมาจากที่ไหนนะครับขอจริ ง
0: ถ้าสรุปง่ายๆคือว่าก็มาจากอินเดียดีกว่าผมนะเพราะเขาพูดแบบญาติอ่ะญาติก็พูดว่าต้นตำรับมาจากอิหร่านแต่ข้อมูลไม่ชัดเราก็มาอิงจากหนังสือพาสปอร์ตว่ามันมาจากอินเดียดีกว่าน่าจะอินเดียนะ
2: เพราะว่ามีที่ลงหลักปักฐานที่อินเดีย
0: อันนี้เป็นพาสปอร์ตพาสปอร์ตรุ่นเล่มที่2ที่คุณพ่อผมมาอยู่เมืองไทยเปิดร้านเนี่ยผมเรียบเรียงแล้วไปดูมาพ.ศ. 2452
3: บรรพบุรุษของครอบครัววงมีนาเป็นหนึ่งในชาวมุสลิมนิกายชีอะจากอินเดียซึ่งมีชื่อเรียกคนกลุ่มนี้ว่าดาวูดีโบราซึ่งแปลว่าพ่อค้าก
4: ลุ่มดาวูดีโบราเนี่ยก็มีการค้าขายทางฝั่งเนี้ยมาก่อนก็คือในย่านของแถววัดเกาะสำเพ็งแล้วก็ยาวลงมาจนถึงถนนพาหุรัตน์เนี่ยนะคะก็จะทำการค้าขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็เขาจะมีมัสยิดก็คือมัสยิดตึกขาวนอกจากนั้นแล้วกลุ่มดาวูดีโบราเนี่ยนะคะก็ยังทำร้านค้าเก่าแก่อีกหลายร้านเช่นร้านไนติงเกลแล้วก็กระจัดกระจายออกไปอาจจะไปอยู่ทางบางรักบ้างนะคะอยู่อาจจะทำอาชีพต่างๆบ้างเพราะว่ากลุ่มคนที่ปรับตัวได้ดีซึ่งดาวูดีโบราเนี่ยเป็นคนกลุ่มเล็กๆในสังคมอินเดียด้วยซ้ำไปแต่ว่าขยายไปทั่วโลกแล้วก็คนอินเดียเริ่มให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าคนในกลุ่มนี้มีการศึกษาค่อนข้างมากมีฐานะที่สำคัญมากๆทำการกุศลก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษเนี่ยตรงนี้เป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าพาหุรัตน์เป็นลิตเติ้ลอินเดียเป็นย่านของชาวแขกอินเดียหลายหลักหลากหลายชาติพันธุ์แล้วก็หลากหลายศาสนาด้วยนะคะ
3: ย่านพาหุรัตน์เริ่มปรากฏเป็นตลาดขายผ้าที่ได้รับความนิยมก็น่าจะราวๆสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เองอยู่ไม่ไกลจากสำเพ็งไม่ไกลจากสะพานหันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวังบูรพาข้าราชการในวังจึงนิยมออกมาจับจ่ายซื้อผ้ากันมากนะครับตั้งปรากฏหลักฐานเป็นภาพถ่ายเมื่อรัชกาลที่5เสด็จกลับจากประพาสยุโรปในปี2440เสื้อแบบยุโรปที่เรียกว่าเสื้อทรงแขนหมูแฮมก็ได้รับความนิยมข้าราชการในวังบูรพาก็ออกมาจับจ่ายซื้อผ้าไปตัดเสื้อเจ้าของร้านขายผ้าเหล่านี้ก็มีทั้งคนจีนและคนซิกที่ขยับขยายไหลออกมาจากสำเพ็งและสะพานหันและก็มีที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วยครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพาหุรัตน์นะครับซึ่งสองฝั่งถนนและในตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านขายผ้านอกจากนี้ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่เข้าไปค้าขายในห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นห้างไชน่าเวิลด์ก็มีร้านขายผ้ามากกว่า200ล้านชื่อไชน่าดูจีนนะครับแต่ข้างในกลับอัดแน่นไปด้วยร้านของในห้างอินเดียครับ
5: ถ้าย้อนไปถึงสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตายายก็มาจากอินเดียนะครับก็มาจากรัฐปัญจับพ่อก็ได้เปิดร้านนะฮะร่วมกับคุณปู่แล้วก็พี่น้องของคุณพ่อนะครับก็เปิดร้านขายผ้าอยู่ในตลาดพหุรัตน์จากรุ่นคุณพ่อทำมาก็ร่วม40กว่าปีจนมารุ่นผมเราเติบโตมาเราก็เห็นอยู่ในวงการอยู่กับผ้ามาโดยตลอดเราก็จะเห็นการทำงานของคุณพ่อเห็นการวัดผ้าพับผ้าอะไรอย่างนี้จนเราชินเหมือนมันอยู่ในสายเลือดปริยายจนมาถ้ามารุ่นผมก็เปลี่ยนแนวเลยก็ฉีกแนวจากเทลเลอร์ที่ตัดสูตรตัดกางเกงก็จะเปลี่ยนมาเป็นแนวแฟชั่น
6: รุ่นที่1คือรุ่นของเหล่ากงเหล่าม่าจะเป็นรุ่นของคุณทวดสมัย2484เนี่ย80ปีที่แล้วเริ่มจากช่วงที่เขาอพยพมาจากเมืองจีนแล้วก็อพยพมาที่ตั้งหลักรากที่ตอกถุงงอค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มจากธุรกิจปั่นได้แล้วก็ทอผ้าอย่างแรกที่เขาทอก็คือผ้าถุงสำเร็จรูปก็เอาผ้าถุงเนี่ยนะไปวางขายที่บริเวณสำเพ็งต่อมาก็เหมือนกับว่าอยากจะเพิ่มลายของสินค้าเขาก็เลยไปซื้อผ้าจากแบบญี่ปุ่นมาวางขายก็ตอบโจทย์ได้ลูกค้าได้มากขึ้นช่วงในสมัย

0: 518ก็เลยมีการย้ายร้านมาที่นี่ก็คือร้านตั้งยงหมี่ปัจจุบันก็มาถึงรุ่นที่3ก็คือรุ่นอากงก็มีการปรับเปลี่ยนร้านให้มันทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์แฟชั่นมากขึ้นแล้วก็มาถึงรุ่นที่4ก็คือรุ่นเนี้ย
1: หลังปี2500ลงมาพาหุรัฐก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นการสร้างตึกแถวสมัยใหม่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มีอาคารขนาดใหญ่รวบรวมร้านขายผ้าอยู่ด้วยกันอย่างเช่นห้าง ATM มีการขายของชำร่วยงานแต่งงานขายผ้าม้วนไปตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือขายชุดไทยนอกจากนั้นพาหุรัฐยังเป็นชุมชนชาวอินเดียขนาดใหญ่ที่มีคนมุสลิมคนซิกและชาวฮินดูอยู่ด้วยกัน

0: ผมมาจากกุรกปูไต้กุรซินาราฮะครอบครัวอยู่ที่นี่แปลงเป็นคนไทย
1: เป็นคนจีนเกิดประเทศไทยเนี่ยค่ะพ่อแม่ก็เป็นคนจีนคนไทยที่นี่แหละแม่เป็นไทยเตี่ยเป็นจีนคนจีนอยู่แถวนี้เยอะไหมก็เยอะนะก็เยอะเหมือนกันจีนก็แขกก็อยู่แถวนี้เยอะทั้งซิกทั้งฮินดูมาหมดเพราะว่าวัดซิกอยู่ตรงนี้เองคนไทยก็มาเยอะพวกยิ่งวัยรุ่นยิ่งกินอาหารอินเดียเยอะ
0: สมัยก่อนโอ้โหคุณไทยคุณแขกโอ้โหดอนมันไม่มีที่เลย
1: โอ้ยคนเยอะแล้วตรงซอยนี้ไฟยังไม่ไหม้ห้างนี่เป็นห้างอินเดียATM เดินเข้ามานะเหมือนกับเป็นประเทศอินเดียเลย
2: เพราะฉะนั้นในย่านพหุรัฐเองก็จะเห็นว่าย่านนี้เป็นแหล่งรวบรวมผู้คนต่างชาติพันธุ์นะเราจะเห็นว่าสิ่งที่พิสูจน์ว่ากรุงเทพหรือว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ที่หนักแน่นมากที่สุดเลยนะก็คือในย่านพหุรัฐตั้งแต่บ้านม่อมมาจนถึงอาจจะเข้าไปถึงสำเพ็งถึงยาวไปถึงตลาดน้อยหรือว่าในย่านนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เป็นย่านนานาชาติอยู่ได้ด้วยความไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็อยู่ได้ด้วยกันเอื้อถอนกันด้วยโดยปกติคนไทยเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกสิ่งเหล่านี้นะว่ามันมีคนในหลากหลายพหุวัฒนธรรมในเขตตรงเนี้ยเราก็จะเรียกรวมเขาว่าเป็นคนอินเดียเหมือนที่เรารู้จักว่าคนที่มาทำงานต่างๆเราเรียกรวมเขาเป็นพม่าหมดทั้งๆที่เขาอาจจะเป็นชาติพันธุ์มอญหรือว่าเป็นอาจจะเป็นชาติพันธุ์พวกไทยใหญ่อะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีพลวัตของความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยอีกแบบนึง
3: จากความเฟื่องฟูพหุรัฐก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายมาหลายยุคหลายสมัยเริ่มตั้งแต่การเกิดขึ้นของย่านการค้าใหม่ๆหลายแห่งในกรุงเทพและการเกิดขึ้นของตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน
2: คือตลาดมันก็จะมีขึ้นลงของมันเหมือนที่บอกนะคะว่าร้านขายผ้าเนี่ยมันก็จะมีอายุอยู่ในช่วงหนึ่งมันก็เริ่มมีแหล่งผลิตอื่นๆแหล่งค้าขายอื่นๆที่แบบพวกออนไลน์พวกอะไรเนี่ยเข้ามาได้อีกเยอะแยะนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะคนอินเดียหรอกหรือว่าที่พาหุรัฐหรอกที่ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับความเปลี่ยนแปลงเนี้ยแต่มันคือพ่อค้าต่างๆอ่ะไม่ว่าจะย่านสำเพ็งหรือว่าย่านปากคลองตลาดหรือว่าย่านท่าเตียนทุกย่านในกรุงเทพอ่ะก็กำลังจะเจอเข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการ disrupt นะซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วโลกก็คิดว่าคนที่ค้าขายไม่ว่าจะขายผ้าขายอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็คงคิดสิ่งเหล่านี้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กำลังปรับตัวเปลี่ยนแปลงกัน
4: สมัยก่อนอ่ะตรงนี้มันจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งทำให้ตรงนี้ขายดีแต่ตั้งแต่มีสยามสแควร์บางลำพูคนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งที่บริเวณอื่นอ่ะทำให้ตรงนี้ก็คนก็เดินน้อยลง
5: วิธีการช้อปปิ้งเนี่ยของดั้งเดิมก็คือมาเดินในตลาดเดินซื้อผ้าในตลาดพหุรัฐในตลาดสำเพ็งตอนนี้คนก็เริ่มเดินห้างเราก็เลย move ตัวเองเข้ามาอยู่ในห้าง
4: ไลฟ์สไตล์ของคนมันเปลี่ยนไปแล้วก็โลกอะแฟชั่นนะคะมันเป็นสินค้าแฟชั่นทีนี้เราต้องอัปเดตสไตล์ใหม่ๆแบบใหม่ๆแล้วก็มีการสั่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือไม่ก็จีนบ้างแล้วก็ผ้าที่เหมือนกับว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นอ่ะเราก็มีการออก

0: แบบเองเหมือนกันโดยอาศัยจากการศึกษาเทรนด์และปรับใช้เข้ากับสไตล์ของประเทศไทยอะค่ะ
1: ก็อย่างที่เห็นในร้านตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นผ้าแฟชั่นซะส่วนใหญ่เป็นผ้าผู้หญิงนะฮะเราก็แค่เปลี่ยนตามตลาด
2: วันนี้เรามารู้จักผ้า2ตัวนะเรามารู้จักผ้า2ตัวที่เราชอบลงกันบ่อยๆนะครับตัวแรกเนี่ยคือข้างหลังทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยคือผ้าชีฟองเขาเรียกว่าผ้าชีฟองนะครับผมจะมีลายเยอะมากนะครับที่ร้านเราก็คือแบบค่อนข้างเยอะเลยอะเอาไว้ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่ในเรื่องของชีฟองแล้วกันถ้าคิดถึงชีฟองขอให้คิดถึงเราแล้วกันนะครับผม
1: การปรับตัวมันสำคัญมากนะครับคนที่จะอยู่รอดต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือคนที่ปรับตัวได้ไม่ใช่แค่เทรนด์ของสินค้าไม่ใช่แค่แฟชั่นที่จะเปลี่ยนไปแต่คนแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเราต้องปรับตัวเข้ากับยุคกับสมัยให้ได้นะครับ
3: คำสอนที่มาจากรุ่นปู่รุ่นพ่อเนี่ย
1: ครับ
3: เขาสอนอะไรเรา
1: สำคัญเลยก็คือความจริงใจและก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือเขาปลูกฝังเรามาเลยนะฮะตั้งแต่เด็กละว่าเราต้องจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะปล่อยผ่านไม่ได้เราต้องให้เกียรติลูกค้าเราพยายามทำให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดนี่คืองานของเรา
0: คือเหมือนกับว่าประสบการณ์ที่เรากงเหล่ามาหรือว่าอากงอย่างเงี้ยได้ส่งมาให้เราเนี่ยมันเหมือนเรามีประสบการณ์ตรงนั้นเราก็บวกกับความเขาเรียกว่าอะไรความที่เราอะศึกษาเทรนด์แฟชั่นของแต่ละยุคอะเพราะว่าสินค้าผ้าอย่างที่บอกเป็นสินค้าแฟชั่นแล้วแฟชั่นมันไม่หยุดนิ่งฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้ทันปรับให้ทัน
4: ก็วันนี้มาดูผ้าครับผ้าเอาไปตัดชุดการแสดงพอดีที่นครสวรรค์มีเทศกาลตรุษจีนก็เลยมาดูผ้าไปทำชุดในขบวนครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผ้ามีแหล่งให้เลือกเยอะครับมีหลากหลายแล้วอย่างผ้าจีนอ่ะผ้าที่เฉพาะเราก็เลยต้องมาดูครับ
5: ในการที่เราจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าคนซิกเองเนี่ยโดยพื้นฐานเขาเป็นนักรบนะแล้วเขาเปลี่ยนมาขายผ้าจากเอาม้ามาขายเปลี่ยนมาขายผ้าได้อย่างไรเพราะเขาก็เห็นช่องทางอ๋อสังคมในยุคหนึ่งนิยมผ้าจากอินเดียมากเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พหุรัตน์เปลี่ยนมานานแล้วเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหน
0: แต่ยังไงก็แล้วแต่พหุรัตน์อ่ะมันก็ยังไงก็ต้องเป็นแหล่งที่แบบค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดอ่ะในประเทศอยู่แล้วอะค่ะ

คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้อง

0: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙感觉怎么样？
1: 我觉得很好，像泰国人一样更好的体验泰国的文化，我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
0: 哇，太好了，你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
1: 很闪亮，很漂亮，
0: 太美了，那么温柔，你是泰国人现在？
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ Beach MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

าทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กลองตึงโหนกหรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึ่งโหนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึ่งโหนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกลองโยงต่อจากกลองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกลองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกลองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกลองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกลองชุดกลองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงโหนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองตึงโหนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือติปเปิลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกลองตึงโหนงนะครับหรือกลองแอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กลองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจากลองแต่งหน้ากลองนะครับใส่จากกลองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกลองที่แต่งจากแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับปล่อยเลยเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กลองทรงกลองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากลองขนาดของกลองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2 1นี่คือการวางมือนะครับสำหรับกล่องเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกล่องเสียงน้อยนะครับหรือกล่องเสียงเล็กสำหรับกล่องตึงโหนงกล่องเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางทีก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานนี่มันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกองตึงโหนงกองแอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับนะเสียงมันจะต่างอีกรอบนึงโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกลองตึงโหนงที่นิยมใช้กัน ในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยในสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกวัดนึงเลยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นอายมันจะออกเลย
0: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงโนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กลองชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกลองตึงนงในคนมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆน่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองเซิงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเราเนี่ยเราถูกถอยไปเป็นพระรองละพูดถึงฟ้อนเล็บเราจะนึกถึงเขาค่อนข้างที่จะบันทึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทั้งว่าทํามันถึงจะตายเดี๋ยวมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใ
2: ช่ครับใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทํา
0: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสําคัญของกลองตึงโหนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2ส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
4: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึงนงแล้วมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิติหนึ่งคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันอยู่คงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนอเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกลองตึงนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
0: ๆแม้ว่ากลองตึงโหนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึงโหนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีพระอุโบสถ2หลังครับ
0: เดิมพระอุโบสถที่เห็นอยู่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดรังสีสุทธาวาสเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดบวรนิเวศแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงประกาศให้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเนื่องจากจะได้ทำนุบำรุงได้โดยง่ายและเพื่อขยายเขตสังฆาวาสของวัดบวรนิเวศให้มีพื้นที่มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับภิกษุสามเณรในเวลาเข้าพรรษา
1: ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศครับวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะเสด็จมาประทับจำพรรษาขณะทรงผนวดรวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
0: ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังคือพระสุวรรณเขตองค์ด้านหน้าคือพระพุทธชินสีห์ที่ฐานชุกชีของพระพุทธชินสีห์นี้ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาธรรมวาดโดยครัวอินโคงซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกที่มีระยะใกล้ไกลตามหลักทัศนวิทยาหรือเปอร์สเปกทีฟและเขียนภาพให้มีแสงเงาเป็นภาพเสมือนจริงวิหารพระศาสดาประดิษฐานพระศาสดาพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเดิมอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามภายหลังอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระพุทธชินสีห์ที่อยู่ในพระอุโบสถเนื่องจากพระพุทธรูปทั้งสององค์เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระเจดีย์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้บนลานประทักษิณชั้นบนยังมีเก๋งประดิษฐานพระไพรีพินาศด้วยภายในวัดบวรนิเวศยังมีอาคารสำคัญอีกมากมายโดยเฉพาะพระปัญญาซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ตำหนักเพชรรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นท้องพระโรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส
1: พระมหากษัตริย์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงเป็นองค์พุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกซึ่งพุทธศาสนิกชนสมควรดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปสวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้เรานัดตารองเข้ามูลคดีให้มาเป็นไกด์สุดพิเศษเพราะใน AJ and JJ Journey EP นี้เราจะไปทำความรู้จักกับการแสดงที่ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติอย่างโขนนั่นเอง
2: สวยมากอ่ะ
1: และที่นี่ก็คือโรงละครแห่งชาตินั่นเองครับสถานที่ที่จัดการแสดงโขนได้อย่างอลังการและมีความงามวิจิตรมากที่สุดในประเทศ
2: มากเมื่อกี้โทรคุยนัดกับตาลองแล้วตาลองบอกว่ารออยู่ด้านในโรงละคร
1: ด้านใน
2: ใช่มาตามมาตามมา
3: สวัสดีลูกสวัสดีลูกจ๋าเป็นไงเรามาอยู่ที่นี่หนูรู้ไหมลูกว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและก็รอยยิ้มของคนทั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยรู้ไหมที่นี่เป็นโรงละครใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องมีโชว์การแสดงแต่ว่าการแสดงส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นการแสดงโขนในชุดรามเกียรติ์

0: แปลว่าโขนเนี่ยคือการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงใช่ไหมครับจึงสามารถนำมาจัดการแสดงในโรงละครแห่งชาติได้
1: ใช่ใช่เพราะโขนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกสำคัญประจำชาติไทยที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนี่ย
2: ถูกต้องแล้วลูก
0: แล้วที่นี่ครับเริ่มแสดงโขนตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับ
2: การแสดงโขนครั้งแรกของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่
3: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื่องในวโรกาสเปิดโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2508ก็นับว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินกิจการโรงละครแห่งชาติตั้งแต่ครั้งนั้นเลยล่ะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาโขนในทุกมิติจนกระทั่งในปัจจุบันนี้โขนของเราเนี่ยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกแล้วก็ยังให้เป็นตัวแทนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
1: โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยโขนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยซึ่งในปัจจุบันโขนก็ได้นำมาเป็นการแสดงให้ผู้คนได้ชื่นชมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ
0: และในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ และ AJ และตาลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
4: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณแล้วก็น้องเฟย์เราอยู่กันที่หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งสร้างความสูญเสียมากมายที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสงครามโลกครั้งนี้นะครับเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในฐานะประเทศผู้เข้าร่วมสงครามครับ
1: แล้วเราจะรู้เรื่องสงครามไปทำไมล่ะคะ
0: สาเหตุที่เราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของสงครามกันนะครับก็เพราะว่าสงครามเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงครับของการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยครับน้องเฟย์ทั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดความพลัดพรากแล้วก็ความสูญเสียมากมายนับไม่ถ้วนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทำให้มีคนตายเป็น10ล้านคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของสงครามกันทั้งต้นเหตุของการเกิดสงครามจุดจบของสงครามผลกระทบของสงครามแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เกิดสงครามนั้นขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามที่จะสร้างความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอีกในที่ใดๆก็ตามบนโลกนี้ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องของสงครามกันดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับไปเลยครับ

0: ถ้าเกิดว่าเราจะทำความเข้าใจที่มาที่ไปของสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคุณครูจะต้องกลับไปเล่าที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อนครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1914นะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ชาติต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเกิดความขัดแย้งกันมาช้านานนะครับในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็การสั่งสมอำนาจของแต่ละประเทศครับเมื่อมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับจึงทำให้ในทวีปยุโรปเนี่ยเกิดการรบพุ่งกันแบ่งเป็น2ฝ่ายครับนั่นก็คือฝ่ายมหาอำนาจกลางนะครับนำโดยประเทศออสเตรียฮังการีแล้วก็ประเทศเยอรมนีครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงนะครับเรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับในสงครามครั้งนั้นนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายมหาอำนาจกลางฝ่ายสัมพันธมิตรก็เลยจัดให้มีการลงนามในพระราชวังแวร์ซายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าสนธิสัญญาแวร์ซายสนธิสัญญาฉบับนี้นะครับเป็นสนธิสัญญาที่จำกัดขอบเขตอำนาจแล้วก็กองกำลังทหารนะครับของฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งเป็นฝ่ายประเทศผู้แพ้สงครามครับหลังจากที่เยอรมนีแพ้สงครามก็เลยมีการเลือกพรรคนาซีเนี่ยให้เข้ามาเป็นพรรครัฐบาลพรรคนาซีเนี่ยก็ได้มีการส่งกองกำลังทหารครับไปโจมตีประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับในปีคริสตศักราช1939ที่เยอรมนีนะครับได้ละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายด้วยการยกทัพไปบุกตีโปแลนด์จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเดิมนะครับนำโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับได้ประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีซึ่งฝ่ายเยอรมนีนะครับก็มีประเทศพันธมิตรที่สำคัญในยุโรปเวลานั้นก็คือประเทศอิตาลีครับและด้วยเหตุนั้นครับสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยอุบัติขึ้นนะครับน้องเฟย์รู้ไหมครับว่าตอนเกิดสงครามเนี่ยกาญจนบุรียังเป็นพื้นที่ที่ไกลมากแล้วก็ลำบากมากในพื้นที่นี้จะเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วก็มีคนเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายเยอะมากเลย
1: นี่ใช่ไหมคะเหมือนในรูปที่คนรูปพอเหมือนจะเป็นโรคอะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟย์อยากรู้ไหมครับว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในปีพุทธศักราช2484ขณะที่ซีกโลกฝั่งตะวันตกกำลังสู้รบกันอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปขณะเดียวกันที่โลกฝั่งตะวันออกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นก็ได้ส่งกำลังเข้ายึดครองมองโกเลียเกาหลีและจีนด้วยเป้าหมายที่จะรวมเอเชียตะวันออกให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวเพื่อการจัดระเบียบอันยิ่งใหญ่ของภูมิภาคนี้และในเช้าตรู่ของวันที่7ธันวาคมกองทัพญี่ปุ่นก็เปิดโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์แบบสายฟ้าแลบโดยไม่มีการประกาศสงครามมาก่อนส่งผลให้สหรัฐสูญเสียอย่างย่อยยับหลังจากนั้น1วันประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลต์ของสหรัฐก็ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นโดยมีอังกฤษเข้าร่วมกับสหรัฐในขณะที่เยอรมันกับอิตาลีก็เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นอย่างเต็มตัว
3: จริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยต้องการบุกทุกประเทศนะฮะในสวิตเซอร์แลนด์โดยเฉพาะประเทศที่เป็นเมืองขึ้นของต่างชาติอย่างเช่นฟิลิปปินส์อเมริกาเขายึดของอินโดนีเซียก็เป็นของฮอลันดาพม่าอินเดียมาลายูเป็นของอังกฤษมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นนั้นหลังจากญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ได้สำเร็จแล้วญี่ปุ่นก็บุกประเทศต่างๆเหล่านี้ทันทีก็มีการต่อสู้กันอย่างหนักหลังจากนั้นก็บุกประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนี่ง่ายสำหรับญี่ปุ่นเนื่องจากประเทศเราไม่ได้เตรียมสงครามมาก่อนรุ่งขึ้นวันที่8ธันวาญี่ปุ่นก็บุกเลยโดยกองทัพบกเนี่ยเข้ามาทางพัทบองมาทางกัมพูชาเข้ามาทางปราจีนบุรีแล้วก็กองทัพเรือก็จะยึดตามชายหาดริมทะเลของเราไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์สงขลามาถึงบางปูสมุทรปราการนี่นะก็เกิดการสู้รบกันโดยเฉพาะที่ชุมพรนี่ก็ทหารไทยและรวมทั้งยุวชนก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้อย่างสุดความสามารถต้องเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก
2: เวลานั้นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เข้าเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อขอให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยไปโจมตีพม่ากับมาลายูซึ่งอยู่ในการยึดครองของอังกฤษโดยญี่ปุ่นสัญญาว่าจะเคารพในเอกราชและอธิปไตยของไทย
3: ในสุดรัฐบาลจอมพลป.ก็เห็นว่าถ้าสู้ต่อไปก็คงจะสูญเสียเลือดเนื้อของคนไทยก็จึงยอมเจรจาสงบศึกกับญี่ปุ่น
0: สงครามโลกครั้งที่2นะครับกินเวลายาวนานประมาณ6ปีนะครับคือตั้งแต่คริสตศักราช1939จนถึงคริสตศักราช1945ครับมีการสู้รบกันใน2จุดหลักๆนะครับนั่นก็คือสมรภูมิในยุโรปซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายอักษะมีเยอรมนีและอิตาลีเป็นแกนนำต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำครับและอีกหนึ่งสมรภูมินะครับก็คือสมรภูมิในเอเชียแปซิฟิกครับมีญี่ปุ่นเป็นแกนนำในฝ่ายอักษะและมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำในฝ่ายสัมพันธมิตรครับผลของสงครามโลกครั้งที่2นะครับจบลงที่ความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะครับ

กองกำลังของสหรัฐอเมริกาได้นำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิในวันที่6และ9สิงหาคมคริสตศักราช1945ตามลำดับจึงเป็นเหตุให้ในวันที่15สิงหาคมคริสตศักราช1945ตรงกับพุทธศักราช2488ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามครับ

0: แล้วน้องเฟย์รู้ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้สกุลเงินอะไรอย่างประเทศไทยใช้เงินบาทสหรัฐอเมริกาใช้เงินดอลลาร์ญี่ปุ่นใช้เงินอะไรทราบไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้เงินที่เรียกว่าเงินเยนครับปกติแล้วเนี่ยเงินเยนเนี่ยจะเล็กกว่าเงินบาทไทยนะครับคือ1เยนเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1บาทไทยแต่ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นนะครับได้เจรจาขอให้1เยนของญี่ปุ่นเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นมาเท่ากับ1บาทของไทยเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับโดยทำให้สินค้าของไทยในช่วงนั้นเนี่ยมีราคาแพงมากในขณะที่คนมีรายได้เท่าเดิมและอาจจะลดลงระหว่างสงครามเลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็ลำบากมากเลยนะครับ
1: แล้วญี่ปุ่นไปขอใครเพื่อให้เพิ่มค่าของเงินเยนเขา
0: ก็ขอรัฐบาลในสมัยนั้นครับรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับก็คือมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีครับจริงๆแล้วเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เป็นนายทหารนะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาวะในตอนนั้นของบ้านเมืองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสู้กับญี่ปุ่นได้จริงๆครับเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่ากับญี่ปุ่นแล้วก็กองกำลังทหารของเราเนี่ยก็เข้มแข็งน้อยกว่าญี่ปุ่นครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการประนีประนอมแล้วก็เจรจายอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกแล้วก็เคลื่อนทัพผ่านประเทศไทยเพื่อที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น
2: ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นกำลังสู้รบกับทหารอังกฤษในพม่าโดยมีเป้าหมายต่อไปคือการยึดอินเดียการดำรงกองทัพในพม่านั้นญี่ปุ่นต้องการเส้นทางการส่งกำลังที่ปลอดภัยแต่ในการส่งกำลังทางเรือโดยการผ่านสิงคโปร์ไปร่างกุ้งนั้นเป็นการเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงและยังล่อแหลมต่อการถูกเครื่องบินและเรือดำน้ำของสัมพันธมิตรโจมตีทางทะเล
3: ครับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาชอบรถไฟในการเดินทัพเขามีกองทัพรถไฟมีกรมรถไฟโดยเฉพาะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยการที่จะเข้ารบบุกอินเดียหรือถ้าไปทางเรือเนี่ยญี่ปุ่นจะเสียเปรียบเนื่องจากอังกฤษเนี่ยถือว่าการกองทัพเรือเป็นหนึ่งของโลก
2: ญี่ปุ่นจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟเพื่อขนกำลังพลและเสบียงไปสู่พม่าทางบก
3: สำหรับเส้นทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยสำรวจและวางแผนไว้เป็นเส้นทางก่อสร้างรถไฟเนี่ยมีทุก8เส้นทางด้วยกันคือ1กรุงเทพเชียงใหม่เชียงตุงมันเดเลอันที่2ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตองอูอันที่3คือกรุงเทพพิษณุโลกแม่สอดมะละแม่งอันที่4คือบ้านโป่งกาญจนบุรีด่านพระยีสมงตันบีอุสายัดอันที่5คือบ้านโป่งกาญจนบุรีถวายออกทางด่านบองตีเส้นที่6ก็คือประจวบคีรีขันธ์ตะนาวศรีมฤทธิ์เส้นที่7ชุมพรและหนองล่างกุ้งเส้นที่8ไส้ง่อนสิงคโปร์ปีนังล่างกุ้งผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเขาทราบดีว่าพม่ากับไทยเนี่ยรบกันมีอยู่2เส้นทางคือด่านแม่ละเมากับด่านพระจีดีสำองจากการรบกันระหว่างพม่ากับไทยเนี่ยจำนวน14ครั้งกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเดินรับทั้งหมด17ครั้งระหว่างไทยกับพม่าไปมาเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดใกล้ที่สุดนั้นญี่ปุ่นต้องเร่งรีบในการสร้างรถไฟเพราะถ้าช้าไปก็จะมีผลต่อการสงครามญี่ปุ่นเห็นว่าการที่บุรีเนี่ยติดกับชายแดนประเทศพม่าเป็นเส้นที่สั้นที่สุดญี่ปุ่นจึงตัดสินใจจาก7เส้นทางตัดสินใจเลือกทางด่านพันจีดีสำองซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดสั้นที่สุดแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นเส้นทางที่ฮาลือโหดที่สุด
2: เคยมีนักสำรวจชาวอังกฤษระบุแล้วว่าเส้นทางนี้ถ้าจะสร้างจริงๆต้องใช้เวลานานถึง6ปีแต่ญี่ปุ่นต้องใช้เวลาเพียง14เดือนเพื่อให้ทันการศึกในการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมหาศาลญี่ปุ่นเกณฑ์แรงงานโดยเกณฑ์เฉลยฝ่ายสัมพันธมิตรที่จับได้จากเอเชียแปซิฟิกพวกเขาถูกขนจากสิงคโปร์มาเมืองไทยโดยทางรถไฟเป็นขบวนรถบรรทุกขนวัวแออัดยัดเยียดกันมาอย่างกับปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศแน่น

0: จนไม่มีที่นอนต้องผลัดกันยืนผลัดกันนั่งเป็นเวลา5วัน5คืนจนถึงบ้านโป่ง
1: โอเคครับรถไฟเนี่ยมันก็จะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะครับวิ่งออกมาทางเมืองราชบุรีผ่านกาญจนบุรีตรงนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเป็นแม่น้ำแควใหญ่ที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่นะครับแม่น้ำแควของกาญจนบุรีมันมี2เส้นคือแม่น้ำแควน้อยนะครับอยู่ทางซ้ายนะครับวิ่งมาจากทางแถวสังขบุรีทองผาภูมินะครับแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่นะครับจะวิ่งมาจากแถวอำเภอศรีสวัสดิ์ผ่านอำเภอบ่อพลอยมานะครับแล้วก็จะมาเชื่อมกันที่บริเวณอำเภอเมืองตรงนี้เส้นทางรถไฟสายมรณะเนี่ยผ่านข้ามแม่น้ำแควใหญ่ปุ๊บจะวิ่งเลียบแม่น้ำแควน้อยไปเรื่อยๆนะครับไปออกด่านเจดีย์3องค์นะฮะแล้วก็ทะลุพม่านะครับแล้วก็โครงการจะมีไปถึงอินเดียเนาะแต่ว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามก่อนนะครับทางรถไฟก็เลยไปไม่ถึงอินเดียนะครับแล้วทุกวันนี้ซากทางรถไฟต่างๆที่ยังเห็นอยู่นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณแถวไซโยกนะอำเภอไซโยกแถวๆเนี้ยเป็น
2: สมัยก่อนสงครามใช่ไหมฮะเราก็เป็นเด็กๆเราก็ไปโรงเรียนตามปกติเหมือนกับโลกชาวบ้านอื่นๆน่ะก็มีกินอุดมสมบูรณ์ในตลาดน่ะยังมีเก้งกวางเขามาวิ่งเลยเมื่อก่อนเนี่ยพอสงครามเกิดปั๊บทุกอย่างก็ขาดแคลนหมดทำอะไรก็ไม่ได้แล้วคอยตลบโรงเรียนก็ไม่ได้ไป
3: ตอนมีสงครามนะคะเพิ่งอายุ11ค่ะสงครามโลกมาค่ะก็มีเครื่องบินมามากก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทหารญี่ปุ่นผ่านเข้ามาถึงจะรู้เพราะการสื่อสารมันไม่มีสองคนพี่น้องนั่งอยู่ที่กอตะไคร้กอตะไคร้นั่นก็ทึบเวลาเราบินมาก็เล็มตะวางหมดหมาก็ไล่เห่าเครื่องบินไอเราก็กลัวด่าหมาด้วยพี่สาวก็จะเอ็ดไปเดี๋ยวเครื่องบินมันได้ยิน
2: ทุกคนก็กลัวทั้งที่กับญี่ปุ่นทั้งที่กับฝรั่งไม่รู้ใครมันมาล้อมเต็มเมืองไปหมดจะซื้อข้าวก็ต้องไปเข้าคิวนะเป็นลูกข้าราชการนะนะได้ข้าวมันนิดเดียวอะแล้วครอบครัวก็มีลูกตั้ง5คนข้าวไม่พอกินต้องเอามันคือเผือกแล้วลงไปต้มแล้วก็กินมีตังก็ซื้อไม่ได้ก็ไม่ให้
4: ปัญหาก็คือว่าเฉลยศึกที่มาสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นด็อกเตอร์ก็มีเป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีก็มีความอดทนในเรื่องของการสร้างโดยเฉพาะอากาศของเมืองกาญจนบุรีเนี่ยกลางวันนี่ร้อนกลางคืนนี่จะหนาวโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยต้องสร้างอย่างรวดเร็วนั้นจึงต้องระดมกรรมกรนี่ก็มีไทยพม่าลาวเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียเข้ามาเป็นจำนวนนับแสนคน
2: วุ่นวายมากเพราะมันมีคนจับสนมีทั้งแขกมาเลยแขกดำแขกคนจีนแขกแล้วเขาเข้ากันมาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เอาคนไทยเนี่ยนะเป็นกรรมกรด้วยแต่คนไทยได้ต้องจ้างค่าแรงแพงเพราะว่าทำทางรถไฟน่ะเขาจะเป็นคนที่ทำงานดินดีไปก็บอกว่าต้องเอาหม้อไปใส่กระดูกด้วยคือไม่หวังว่าจะกลับมาเพราะมันเป็นป่าทึบ
4: แล้วการสร้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไปในที่ราบจะต้องตัดต้นไม้จะต้องระเบิดเขาแล้วขู่เพี้ยวต่างๆนี่มีมากครับเมื่อญี่ปุ่นมาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้มีการสร้างค่ายต่างๆเพื่อเป็นที่พักเฉลยนั้นค่ายของญี่ปุ่นจึงสร้างแบบง่ายๆโดยใช้ไม้ไผ่เป็นแค่ไม้ไผ่นะเวลานอนเนี่ยไม้ไผ่มันจะเบียดกันสูงสูงต่ำต่ำจะหนีบหลังเครื่องนอนก็ไม่มีผ้าห่มต่างๆก็มีแต่ของติดตัวมาไม่ได้มีการแจกเครื่องหลับนอนมุ้งอะไรก็ไม่มีหมอนอะไรก็ไม่มีก็อยู่กันแบบธรรมชาติโดยเอาของที่ติดตัวมานั่นเฉลยศึกนี่จริงลำบากมากโดยเฉพาะการทำงานที่ยังหนักฝนตกหนักบางที7วัน7คืนไม่หยุดต้องทำหยุดไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนก็มีในเรื่องรีบครั้งแรกๆในตอนที่มาอยู่ที่เมืองกาญเนี่ยเฉลยศึกยังอ้วนอยู่ยังสมบูรณ์แต่เมื่อเหตุการณ์กระชับขึ้นญี่ปุ่นต้องเร่งสร้างหนักขึ้นไปเฉลยศึกก็เริ่มผายผอมเริ่มล้มตายเป็นจำนวนมากที่เขาเปรียบเทียบว่า1ชีวิตเท่ากับ1ไม้หมอนรถไฟแล้วในค่ายเฉลยศึกเนี่ยก็ไม่ได้มียูกยาไม่ได้มีหมอของทหารญี่ปุ่นมาดูแลก็อยู่กันแบบวันๆหนึ่ง บางคนที่เล่าให้ฟังว่านอนอยู่ข้างกายรุ่งเช้าก็กลายเป็นศพฝรั่งเจริญศึกเขาจะมาฝังไว้โดยมีไม้กางเขนอันนี้จึงทำให้เกิดสุสานขึ้น
1: ครับในจังหวัดกาญจนบุรีสมัยก่อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไกลแล้วก็ลำบากมากๆเลยนะครับพื้นที่แถบนี้เนี่ยเต็มไปด้วยป่าแล้วก็ภูเขาเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากดังนั้นเนี่ยจึงมีโรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคอหิวาตกโรคหรือว่าโรคไข้เลือดออกในช่วงเวลานั้นนะครับแม้ว่าสงครามจะเต็มไปด้วยความสูญเสียความโหดร้ายแล้วก็ความทุกข์ทรมานนะครับแต่ว่าก็มีคนไทยครับที่ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญแล้วก็ความมีเมตตากรุณาต่อมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือคุณบุญผ่องสิริเวชเจ้าของร้านสิริโอสถซึ่งถือได้ว่าเป็นวีรชนเป็นฮีโร่คนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นชาวไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองน้องเฟย์อยากรู้เรื่องราวของคุณบุญผ่องไหมครับ
5: อยากค่ะ
1: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของคุณบุญผ่องกันครับ
0: การช่วยเหลือเฉลยสัมพันธมิตรเสมือนการเป็นศัตรูกับญี่ปุ่นโทษที่ถูกจับได้นั้นร้ายแรงแต่บุญผ่องยังยอมเสี่ยงชีวิตลักลอบส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและแบตเตอรี่ที่ใช้กับวิทยุสื่อสารให้กับเฉลยที่ค่ายกักกันของญี่ปุ่น
6: อยู่ในอันตรายทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคุณตาเล่าให้ฟังในหลายๆเหตุการณ์ว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยถ้าเขาโกรธมากหรือร้ายแรงมากเขาก็ยิงเลย
7: เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความกลัวที่มีความกังวลนะครับแต่ว่าความมีมนุษยธรรมก็ต่อสู้กันเองในใจอะไรเงี้ยแต่การแสดงออกของคุณบุญผ่องก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งจะพยายามไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเห็นเลยว่าคิดอะไรอยู่เขากำลังจะทำอะไรอะไรเงี้ยตรงนี้มันเป็นความยากที่ว่าคือข้างในต้องเยอะแต่ข้างนอกต้องนิ่งอะไรเงี้ยครับ
8: นั่งเรือไปดิฉันไปกับคุณพ่อด้วยเรือก็วิ่งไปตามลำน้ำแควเนี่ยขึ้นของที่เขาปูนก็มีญี่ปุ่นอยู่ตัวฝรั่งก็อยู่ข้างรับของกัน
6: การช่วยเหลือของคุณตาที่จะให้เอาของเข้าไปในแคมป์ได้เนี่ยก
9: ็
6: จะมีวิธีการเยอะมากนะฮะบางครั้งก็จะใส่เข้าไปในหัวกะหล่ำก็เจาะกะหล่ำตรงกลางมั่งใส่เข้าไปกะหล่ำมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยบางครั้งก็จะใส่เข้าไปในบุหรี่ถ้าเป็นยาสดต้องใส่น้ำแข็งอะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใส่กระป๋องเลี้ยงสมัยก่อนมีนมกระหมี่ใช่ไหมฮะที่เป็นกระป๋องเกลียวๆขึ้นไปแล้วคุณแม่ก็จะเป็นคนถืออย่างองอาจเดินเข้าไปในค่ายคนที่กล้าหาญที่สุดก็คือคุณแม่นี่แหละค่ะเพราะว่าจะแอบใส่ไปตามตัวแกเลยทันไฟฉายอ่ะ10ก้อนนะคะถึง20ก้อนนะคะรอบเอวเลยนะเวลาไปทีเนี่ยไม่ใช่เอาไปก้อน2ก้อนนะคะคุณแม่นี่เข้าไปทีเนี่ยแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย
8: ใส่ไปใต้เข็มขัดมั่งใส่ตรงหน้าอกมั่งอะไรเงี้ยคือต้องตีสนิทกับพวกญี่ปุ่นถ้าไม่คุยกับเขาแม่เล่นกับเขาก็ไม่ได้หรอกพวกนี้ก็เข้มนะเข้าไปเลยก็ตรวจหมดนี่เราพูดจะสนิทมากเลยไปถึงเราก็มีขนมอะไรแล้วก็เพื่อนให้เขายังจะนึกว่าถ้าเขาจับได้เราคงตายอยู่ในค่ายนั่นนะ
7: คือผมชอบประโยคนึงครับว่าหลายคนถามว่าทำไมคุณบุญผ่องไม่มีความเป็นพ่อเลยเหรอไม่มีหัวใจของความเป็นพ่อเลยเหรอถึงทำอย่างนี้อะไรเงี้ยที่จะเอาชีวิตตัวเองแล้วก็รวมถึงเอาจริงแล้วคือชีวิตของลูกสาวด้วยในการที่จะเข้าไปแลกเข้าไปช่วยเหลือเฉลยแต่คุณบุญผ่องท่านก็ตอบกลับไปว่ามีอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเพราะความที่ท่านมีแหละท่านเลยเข้าใจว่าเฉลยบางคนก็เป็นพ่อท่านก็เลยรู้ว่าคนเป็นพ่อเนี่ยรู้สึกยังไงและท่านก็รู้ว่าเฉลยก็มีพ่อที่รออยู่ท่านก็เลยเอาชนะผ่านความกลัวความทุกอย่างได้ด้วยความมีมนุษยธรรมของท่านเอง
0: และวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2488อเมริกาตัดสินใจจบสงครามให้เร็วที่สุด

15สิงหาคมญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามหลังสงครามสงบก่อนที่เฉลยศึกจะเดินทางกลับประเทศของตนเองพวกเขาได้เดินทางมาร่ำลา

0: คุณบุญผ่องถึงที่บ้านจอห์นโคสอดีตเฉลยชาวอังกฤษบันทึกว่าครั้งพวกเฉลยผอมโซด้วยขาดอาหารและไม่มีเงินเขาก็ให้กู้โดยมีสิ่งของเป็นประกันเขายังบอกว่าถ้าเสียดายให้บอกเขาจะเก็บไว้ให้จนกว่าเราจะได้รับอิสระแต่พวกเราไม่ค่อยเชื่อใจเขานักแต่การเวลาพิสูจน์เขาบุญผ่องเขามีสัจจะตามคำพูดทุกอย่าง
1: โอเคครับจากวีรกรรมของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์นะครับถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากการแพ้สงครามของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยในสถานที่เบาลงและนอกจากนี้นะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยยังทำให้เกิดความสำนึกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างเฉลยศึกที่คุณบุญผ่องได้ช่วยเหลือนะครับกับคุณบุญผ่องแล้วก็คนไทยทั้งหมดด้วยนะครับจึงทำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทำให้คนที่อยู่ในประเทศที่ต่างๆกันเนี่ยนะครับได้เกิดความสัมพันธ์อันดีร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆและท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าพลังของความรักและความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยนะครับจะช่วยเปลี่ยนเรื่องราวร้ายๆให้เบาลงหรือว่าทำให้กลายเป็นเรื่องดีได้และแน่นอนครับว่าหากเราเอาความรักและความเมตตาเป็นที่ตั้งนะครับเราก็จะไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงโลกนี้ก็จะไม่มีสงครามอีกต่อไปครับน้องเฟย์ครับเป็นไงบ้างวันนี้เรียนประวัติศาสตร์รู้สึกยังไงบ้างครับ
2: หนูก็เครียดมากเลยอะค่ะ
1: ทำไมถึงเครียดอะครับ
2: ก็แบบเรื่องราวพวกนี้ค่ะมันซับซ้อนแล้วมันก็น่ากลัวอยู่ด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของสงครามนะครับเป็นเรื่องของความสูญเสียความเจ็บปวดและความพลัดพรากซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนครับจะต้องช่วยกันนะครับแก้ไขความขัดแย้งต่างๆเนี่ยด้วยสันติวิธีครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามแบบนี้ขึ้นอีกในหมู่มวลมนุษยชาตินะครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าวันนี้รู้สึกเครียดไปนิดนึงนะครับจริงๆครั้งหน้าเนี่ยยังมีเรื่องสนุกๆเนี่ยนะครับรอให้เราไปรู้รอให้เราไปทำอีกเพียบเลยนะครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณนะครับจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรจะสนุกขนาดไหนและน่าสนใจขนาดอย่าลืมติดตามกันได้ใน
2: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นครูและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12

าฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
1: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
0: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อูกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
1: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
0: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
1: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5 รอเรานานแล้วนะคะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5 ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
0: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
0: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
1: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
0: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
0: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
1: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
0: 1 2 3
1: น้ำ
0: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
1: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
0: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
1: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
0: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
1: ขอ

0: เด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ยอหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูคะแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลาง

0: ของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อุคะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
0: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
0: ๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๋แล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อู๋ก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: มากเลยค่ะคุณครูพี่อู๋คะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อู๋คะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: แล้วคุณครูพี่สีเทียนค่ะแล้วเรา

0: คะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
1: นี่เลยค่ะคุณพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
0: เห็นค่ะ
1: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพ่อแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
0: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
1: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อู๋คะ
0: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
1: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
0: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
1: สีนี้ค่ะเรียกว่า
0: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
0: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
0: ังุ่นค่ะ
1: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียน
0: ครูพี่อุ๊จับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
1: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายใหม่นะคะ
0: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
1: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
0: ่
1: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะ
0: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
1: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อู๋คะ
0: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊เป็นคนตอบใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะสนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
0: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อู๋นะคะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อู๋จะได้รับกี่แต้มคะ
0: 12มั้ยคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
1: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อู๋ได้1คะแนนนะคะ
0: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
1: ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อู๋นะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อู๋ได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อู๋คะ
0: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
1: ต่อไปค่ะ
0: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
1: ๆองุ่นนะ
0: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีครามออกมาเรียกว่าครามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออก

0: ะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
0: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
1: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
1: ๆเย้
0: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความร้องที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
1: คุณครูพี่โอ้ยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะ
1: เนี
0: ่ยเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
1: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
0: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
1: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตักได
0: ้8แต้มนะคะ
1: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยสารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
0: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
1: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
1: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่
1: หมุนใหม่มาอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
1: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
1: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
0: ่ะถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
1: แน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่น

0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่หมดเลยค่ะ
1: เอาสัก12เลยค่ะข้อนี้
0: เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะเออคุณหมุนเก่งมากๆเลย
1: ได้12อีกแล้วค่ะเบบรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
0: เดี๋ยวคุณพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
1: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อูไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่หนึ่งใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
0: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
0: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
1: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
0: ๆ
1: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
1: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
1: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

พบจนภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

คุณผู้ชมครับสะทิ้งหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานคราที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสะทิ้งหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสะทิ้งน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิ้งและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิ้งทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสะทิ้งหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสะทิ้งน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสะทิ้งหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสะทิ้งหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กะละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโพงพางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต้

สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสะทิ้งหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอตำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางดำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทาลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทน

ทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญ

0: ต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็หมายจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อย 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรตะทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือกระพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาวันสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะสะทิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสะทิงพระและในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสะทิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้พระโคก็ถูกโจรฉลาดโจมตีอีกเมื่อพระโคแตกและคนก็เริ่มหนีและไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่เขาจะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สทิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านาน
0: ศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตการต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
2: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัด

0: และสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
1: ข้าบุตรสิงห์พระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงเนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยเพราะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโคกวัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามตรงเนี้ยมันจะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเราเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคกหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยโสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายศรัทธาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมโยนชนประชิดเนรมิตแผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้ชอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวังสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นก้าวเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอเกาะยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอนี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยนี่อาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผากระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
1: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษายวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
3: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบล

ปย.อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลก่อย.แล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกรบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเหนียวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้ก็

0: ลักษณะพิเศษของกระเบื้องกอยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูจะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: ระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม
0: ่ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: าบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกลว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกลได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่คึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชันษานางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ทรงจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อดกำไลแขนปั้นเหน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
2: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่ศรีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้ามก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่ศรีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแขโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแคเป็นครูต้น
3: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาดครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียขวายใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับ คำนี้นะครับคำว่าโนราเนี่ยแต่เดิมนะจากบทร้องกาดครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับอารยธรรมการร่ายรำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับหรืออาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีหรือโนรานี้ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเอกก็เรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นก้าวนะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับนั้นภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นนั่นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสกลางคืนส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาเขาช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวเขาช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกรำกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราพุ่มเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวเลยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้ไม่อย่างเราลงฉากกำลังขาถ้าไม่ดีทำนานไม่ได้ขณะยืนย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำยืนอย่างนี้ถ้ากำลังขาเราไม่ดีไม่ได้หรอกครับส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

0: นราเมื่อก่อนเขาแสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโหมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่าย2รำตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทมันการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทั้งหมดร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกเลยครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลมครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ธโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาไหลซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เสิร์ธบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปากใต้ให้ร่วมกันสืบสานสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
0: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์หรือถ้าวันศุกร์ในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นวันพระไม่ส่งอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโนราโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือนหกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมฮะในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะขวางตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกเราว่าทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมฮะเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อๆกันมา
0: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับไม่จะเกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะฉะนั้นกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็ทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นจะรำโรงครูก็ไปวันเดือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
2: ในพิธีกรรมโบราณครูก็จะมีการแทงเข้นี่ถามว่าทำไมต้องแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพญาจรวดหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอาธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโบราณครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
0: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอ้ทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทเพราะจะเหลือรำสักชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นเลยครับ ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนรา

การแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดา มรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายตายจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามาเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดา มรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดามรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ซึ่
0: งมีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
0: กแล้วสำหรับป้อมหอเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่างน
1: ี้ใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

บักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่งประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือ

0: พ่อให้ล็อกใจเห็นกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่ไม่มีอยู่กับเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตะ

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำมันไม่ท่วมไปถึงชั้น5แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่ง

0: เรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายเออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเออเราก็เริ่มในวันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
0: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและไม่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นกินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักว่าเออนะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเออนะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นแล้วก็เอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมา

ว่าเออนี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกัน

0: เพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
1: นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
2: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
3: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
0: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนครับ
4: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยก็อร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องดีมาก
1: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
3: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
2: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
3: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
0: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
1: ได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าอีแต่หัวละพาเลยหน้าน้ำก็ประลดน้ำต้นไม้ที่อื่น

0: มันก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
1: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันแห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
3: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
4: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
5: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
6: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
4: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
7: อยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวนี
2: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
4: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึง

0: นึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะมันอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไปใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
2: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
3: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีตานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
4: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
3: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
5: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู
6: ่ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DL เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชายเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมีติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: อ๋อแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบ
0: แล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่าง
1: นี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างข้าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี
0: ่
1: อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกแตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได้
1: ได้
0: แล้วพี่จูบอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท
1: ่
0: าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากจะกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วนะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที
1: ่
0: มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหม

0: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแ
1: หละอ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
0: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
1: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเนาะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากหนูว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอ
2: สองซ้ำ
1: เดี๋ยวให้ดินมันออกหัวจะดิ้นตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะ คือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
1: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
3: ่ใช่ครับ
1: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งสองซ้ำหนักมากมันแน่นมากนะคะมาแล้วหนึ่งสองซ้ำโอ้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่หนักโอเคนี่ค่ะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ้งโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวใกล้แล้วมาแล้ว
5: ไหนชิ้นแผง
1: เขย่าแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
4: ได้ค่ะ
1: อ่ะวางนี่ก่อนแล้วกันนะหน
4: ึ่
1: งสองสามนี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
4: ใช่ใช
1: ่โ
3: อ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
1: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะ
4: ใช่
1: ต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
4: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
1: ๆ
4: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
1: ่แสดงว่า
4: แล้วก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
1: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
4: ์
1: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
4: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงนะสองกอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ หัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
3: ใช่
1: ไหม เอาไปกินค่ะ
3: ก
1: ิน
3: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
1: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
3: อันนี้ยังโตได้อย
1: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
3: ใช่คร
1: ับ
3: อ
1: ันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยอ่ะ

0: ัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเซี่ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเซี่ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เซี่ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเซี่ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานหวานแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
1: ค่ะ
0: มีดินดินเนี่ยขนาดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานหวานแป้งแป้งเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
1: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ง่าย
2: ด
0: ีแป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเซี่ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
1: ๆ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
1: ะ
0: คูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะคือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
1: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่จูนเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผาได้ เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มี

0: จิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลยมีจะใช่
1: สับ
0: ใช่สับแล้วก็ฝันเหมือนมะละก
1: อ
0: ใช่ค่ะ
1: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เสี้ยนแบบเยอะมาก
0: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
1: ค
0: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
1: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
0: ะ
1: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บบอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
0: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
1: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
0: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
1: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
0: ใช่
1: เนา
0: ะ
1: โอเคปกติมันสุกยากจริง
0: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่
1: โอ้ยนานเหมือนกันเน
0: า
1: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
0: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
1: เดี๋ยวต้องลอง
0: แคกอะไรอย่างเงี้ย
1: คือ
0: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
1: ไม่เละ
0: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: คือนี่คือรสของเขาเลย
0: ค่ะ
1: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
0: ั้
1: น
0: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
1: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
0: ค่ะ
1: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิมพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคูเนี่ย

มันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
2: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช่
0: ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเตาเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพลจาของเราหมดไปแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขอทีขอทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเนี่ยใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมีย

0: หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิ
1: เรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันเรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ียบเสมือนวาจาสัตย์ที่ยืนยาวมั่นคงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะหยิบมันมาเปิดอ่านอีกสักกี่ครั้งประโยคนำคำเดิมก็ยังเล่าเรื่องของมันอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกที่เปิดอ่านมันคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมิ้นมาอ่านหนังสือเพื่อที่จะหาความสงวนเพิ่มเติมเผื่อที่ว่าจะเอาอะไรมาคาสงวนให้กับคุณผู้ชมได้บ้างค่ะแต่พออ่านไปอ่านมาแล้วเจอเลยค่ะคุณผู้ชมได้เรื่องสงวนแล้วนั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราอยากที่จะอ่านหนังสือหรือว่าค้นคว้าหาความรู้เราก็ไปที่ห้องสมุดได้ทั่วไปไหนจะมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงแรมเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วก็ร้านกาแฟก็ยังมีหนังสือให้อ่านถูกไหมคะแต่ว่ามิ้นเริ่มฉงนแล้วล่ะค่ะว่าแล้วอย่างนี้คนสมัยก่อนหรือว่าในอดีตเนี่ยเขาจะมีห้องสมุดแบบว่าแพร่หลายกระจายอยู่ทุกที่ทั่วไปเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าแล้วห้องสมุดของไทยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มฉงนแล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ
1: คิดว่าน่าจะหาอ่านหนังสือจากที่วัดหรือไม่ก็พระราชวัง
2: โรงเรียน
3: วัดค่ะ
4: คิดว่าโรงเรียนค่ะ
2: ตามโรงเรียนนะคะตามห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตามสถานที่สำคัญสำคัญ
5: ก็อาจจะจากวัดอะไรเงี้ยครับ
6: ก็โรงเรียน
7: ก็คงต้องไปวัดนะคะเป็นพวกใบลานอะไรเงี้ยค่ะ
8: เมื่อก่อนมีห้องสมุดไปใช้ใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นของคนที่สะสมมาใช่ค่ะสะสมมาก่อนแล้วค่ะ
9: ก็คงจะมีตั้งแต่แบบสมัยที่คิดค้นตัวอักษรไทยค่ะตั้งแต่แบบสุโขทัยอาจจะมีเริ่มการเริ่มทำหนังสือแล้วก็มีการเก็บรักษาหนังสือเอาไว้อะค่ะ
10: น่าจะมีห้องสมุดตั้งแต่แบบร.5
11: สมัยรัชกาลที่5
12: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึก
13: น่าจะร.3
14: ก็น่าจะประมาณ30-40ปีที่แล้วมั้งค่ะ
0: ตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยมิ้นได้ยินมาว่าโอ้โหมีความเป็นมาแล้วก็มีเรื่องราวที่ยาวนานแล้วก็เก่าแก่มากๆแต่ที่สำคัญค่ะมิ้นได้ยินว่าที่นี่เนี่ยเขามีห้องสมุดที่เก่าแก่แล้วก็รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นคลังความรู้ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เลยด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเก่าแก่แล้วก็ยาวนานพอที่จะคลายฉงนให้กับมิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยได้หรือเปล่านั้นตามมิ้นเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้มินมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยค่ะไม่ทราบว่ามีใครพอจะช่วยคลายฉงนให้มินในเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะ
1: ที่บรรณนักกิจศักดิ์จะอยู่ชั้นสามข้างบนนะคะ
0: ข้างบนนี้ใช่ไหมคะ
1: ไปได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ขอบคุณค่ะ
2: แล้ววิทยากรที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นก็คือดร.หม่อมราชวงศ์รุจยาอาภากรบรรณารักษ์กิติมศักดิ์ของห้องสมุดสยามสมาคมค่ะ
0: ฟังค่ะคือจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมิ้นมาเนี่ยมิ้นได้ยินว่าที่เนี่ยมีห้องสมุดเก่าแก่แล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแต่พอมาถึงที่สยามสมาคมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องเห็นเหมือนมิ้นว่าโอ้โหสถานที่นี้เนี่ยดูมีมนต์ขลังดูเก่าแก่แล้วก็สวยงามด้วยอยากจะถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วสยามสมาคมเนี่ยคืออะไรแล้วก็ก่อตั้งมาเนี่ยเพื่ออะไรคะ
3: คือสยามสมา

0: คมนี้ก็เกิดจากประเพณีของการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียเพราะฉะนั้นฝรั่งอาณานิคมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาขุดค้นไปดูเรื่องพุทธศาสนาเรื่องโบราณคดีเรื่องธรรมชาติวิทยาอะไรต่าง
1: ๆ
0: มันก็เลยเกิดการจัดตั้งสมาคมที่เรียกว่าเป็น association เนี่ยนะมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมความรู้สมัยใหม
1: ่
0: ก็คือหลายฝ่ายก็มาชุมนุมกันประชุมกันเป็นครั้งเป็นคราวแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้นะครับ

0: ามีตู้ที่ใส่เป็นเหมือนมินิบุ๊กอันนั้นคืออะไรคะอาจารย์
1: นี่มินิบุ๊กก็คือบันทึกการประชุมของสมาคม
0: ของที่นี่
1: ของที่นี่นะครับก็ประชุมกันมาตั้งแต่ปี04นะฮะนั้นมันก็เลื่อยมามันก็110ปีจนถึงปัจจุบัน
0: ก็คือเป็นบันทึกตั้งแต่สมัย100กว่าปีก่อนเหมือนกัน
1: ครับนั้นมินิทนี้มันก็เป็นบันทึกมีชื่อคนสำคัญสำคัญต่างๆนะครับมีใครเป็นสมาชิกบ้างแล้วตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยก็ทำให้สมาคมพัฒนาไปได้เรื่อยๆได้จริงมันก็เป็นการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในทางนานาชาตินะครับ
0: นานาชาติเห็นว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
1: ใช่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็คือเราก็ไม่ได้เป็นอาณานิคมแต่เราก็สามารถพูดคุย
0: กับเพื่อนกันได้
1: เพื่อนกันได้กับพวกกับฝรั่งที่ก็เป็นเจ้าอาณานิคมอยู่แถวนี
0: ้
1: แล้วเขาก็นับถือว่าเราก็มีศักดิ์ศรีเท่าๆกันในทางการทูตทางอะไรเราก็ทัดเทียมกับเขาเพราะนั้นเราก็สามารถทำอะไรได้ตามที่เราเห็นสมควรนะฮะ
0: ถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าล้ำค่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นวิวัฒนาการให้เห็นถึงความคิดการตัดสินใจเรื่องที่คุยกันแลกเปลี่ยนกันตลอด110ปีคุณผู้ชม
1: บันทึกนี้ก็เลยได้ถูกนำขึ้นเป็นเอกสารสำคัญของโลกเรียกว่าความทรงจำแห่งโลกเนี่ยของยูเนสโกซึ่งก็ได้รับปีที่แล้ว
0: อ๋อได้มาเมื่อปีที่แล้ว
1: ก็ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของโลกที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้นะครับ
0: น่าภาคภูมิใจมากคุณผู้ชมมาถึงต้นตอความฉงนของมินได้แล้วค่ะว่าจริงๆแล้วห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยนี่อยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็น่าจะเป็นที่นี่นะฮะที่มีวิธีการจัดเก็บแบบตะวันตกนะครับ
0: ก็คืออย่างที่เห็นอยู่เหมือนกันว่ามีการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่เท่ากับว่าที่นี่เนี่ยถือเป็นห้องสมุดแห่งแรกที่จัดเก็บหนังสือในระบบการจัดเก็บของตะวันตกเหรอคะและอย่างที่เป็นพวกเหมือนกับเอกสารหรือว่าโบราณวัตถุที่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรแบบนี้นี่ก็จะมีอยู่ที่นี่ด้วยไหมคะในสมัยอดีตเลย
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ก็คือพูดได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็รวบรวมความรู้แหล่งแรกๆของประเทศไทย
1: ก็เป็นองค์ความรู้นะอาจจะไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ
0: ค่ะแล้วอย่างพวกที่เป็นต้นฉบับอะไรเงี้ยจะไปหาได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย
1: ์หอสมุดแห่งชาติเนี่ยก็จะมีนะที่เป็นต้นฉบับ
0: คุณผู้ชมได้ชื่อสถานที่แล้วค่ะหอสมุดแห่งชาติอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองเดี๋ยวสงสัยมินต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วแต่ว่าก่อนอื่นค่ะด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะแล้วก็บางทีเราก็ชอบเข้าห้องสมุดอาจารย์คะถ้าอยากจะขอลองเป็นวรรณรักษ์ในการจัดเก็บหนังสือในระบบตอนตกสักวันนึงนี่ได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ค่ะมาช่วยเช็ดก็ได้ช่วย
0: ช่วยเช็ดหนังสือมีใครจะช่วยสอนมินได้บ้างคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างแล้วกัน
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมราชวงศ์รุจยามากๆที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของสยามสมาคมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำคัญรวมถึงโอ้โหคุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจมากๆกับแหล่งคลังความรู้ที่อยู่ที่สยามสมาคมแห่งนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมไปเป็นบรรณารักษ์กันดีกว่าอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: รบกวนอาจารย์นำไปไหนคะก่อนที่มินจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดระบบและหมวดหมู่หนังสือนั้นพี่บรรณารักษ์ได้สอนเคล็ดลับการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมหนังสืออย่างง่ายให้มินนำมาฝากคุณผู้ชมดังนี้ค่ะสำหรับการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลหนังสือที่พี่บรรณารักษ์ได้สอนมินมีหลักๆอยู่2เรื่องที่เราสามารถซ่อมแซมแล้วก็ทำมันเองได้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะปัญหาแรกเลยที่เรามักพบกันบ่อยๆก็คือเจ้าหน้าหนังสือที่หลุดออกมาจากสันหนังสือวิธีซ่อมก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าสก็อตเทปใสที่ต้องใสก็เพราะว่าเราจะได้ยังสามารถมองเห็นตัวหนังสืออยู่ไงล่ะคะจากนั้นวัดขนาดให้เท่ากับความยาวของสันหนังสือแล้วก็แปะคร่อมลงไปกับตัวสันหนังสือเลยค่ะเท่านี้หน้าหนังสือที่หลุดของเราก็จะกลับไป

่ในที่เดิมของมันแล้วก็สามารถทำหน้าที่ของมันต่อไปได้แล้วค่ะส่วนปัญหาที่2ที่เราก็มักพบกันบ่อยๆเช่นกันก็คือสันของปกหนังสือด้านนอกหรือที่เราเรียกกันว่าแจ็คเก็ตหนังสือซึ่งเป็นจุดที่ถูกสัมผัสบ่อยมากๆเวลามีการหยิบ

จากนั้นก็แปะลงไปตรงตำแหน่งที่ชำรุดอยู่เลยค่ะเท่านี้ก็กลับมาสวยงามเหมือนใหม่ให้เราใช้อ่านไปได้อีกนานแล้วคุณผู้ชมคะนอกจากที่มิ้นจะเรียนรู้การซ่อมแซมดูแลหนังสือเก่าแล้วมิ้นยังได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดอีกด้วยค่ะพี่บรรณารักษ์เขาสอนมิ้นว่าหนังสือในห้องสมุดจะถูกแบ่งตามประเภทของหนังสือนั้นๆโดยในแต่ละหมวดหมู่ก็จะมีรหัสเฉพาะของมันค่ะมีตั้งแต่000ไปจนถึง900ซึ่งรหัสนี้ก็จะใช้เป็นมาตรฐานเหมือนกันในห้องสมุดทุกที่เลยละค่ะเช่นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ก็จะเป็นรหัส900ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าห้องสมุดครั้งหน้าคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยมิ้นขอตัวไปทำหน้าที่บรรณารักษ์เก็บหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะ

0: ที่หอสมุดแห่งชาตินี่ก็มีมากมายอยู่หลายโซนนะคะแต่ว่าส่วนที่มิ้นได้รับคำแนะนำมาก็อยู่ในบริเวณชั้น4ชื่อว่าส่วนเอกสารโบราณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมิ้นมาถึงหอสมุดแห่งชาติแล้วค่ะแล้วก็นี่เลยที่ชั้น4เนี่ยจะเป็นโซนเก็บเอกสารโบราณนะคะซึ่งก็จะมีโอ้ยเอกสารโบราณที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่เก็บรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในนี้เนี่ยจะมีใครแล้วก็จะมีอะไรมาช่วยคลายฉงนให้มิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยได้หรือเปล่าเข้าไปข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ขอทราบชื่อหน่อยค่ะ
2: ผมชื่อนายบุญเลิศเสนานนท์หัวหน้ากลุ่มหนังสือและจารึกสำนักขอสมุดแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับห้องเอกสารโบราณทั้งหมดในชั้น4นี้นะครับ
1: เย้ได้เจอหัวหน้าเลยคือพอดีว่ามินได้รับคำแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่ามินมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยรบกวนให้อาจารย์ช่วยคลายสงวนให้มินในเรื่องนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ถ้างั้นคำถามแรกเลยห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
2: ์ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยต้องมองย้อนไปในอดีตถ้าเราพูดถึงห้องสมุดต
1: ั
2: ้งแต่สมัยอยุธยานะครับ
1: ย้อนกลับไปนู่นเลย
2: ต้องย้อนไปเพราะว่าเราพบศิลาจารึกซึ่งเรามีตัวหนังสือไทยใช้ทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นต้นแบบของหนังสือไทยที่มีมาใช้จนถึงทุกวันนี
1: ้คืออันนี้เลยใช่ไหมคะ
2: คืออันนี้เลย
1: อันนี้ของจริงไหมคะ
2: อันนี้เป็นของจำลองขึ้นม
1: า
2: ส่วนของจริงนั้นจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะอย
1: ู่
2: ที่พระที่นั่งพิมานศิวมุกแล้วทีนี้ถ้าถามว่าห้องสมุดแห่งชาติที่อยู่ในประเทศไทยนั้นสมัยสุโขทัยนั้นไม่มีห้องสมุดเป็นหลักแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงโบราณสถานต่างๆที่เราพบในสุโขทัยนั้นเราจะต้องพูดถึงหอไตรปิฎกนะครับเพราะว่าในหอไตรนี้เป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์เอกสารโบราณพระไตรปิฎก
1: อันนี้คือที่เป็นบอกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนเอาไว้เหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นลายลักษณ์อักษร
1: อยากทราบว่าอย่างสมุดใบลานกับสมุดไทยมีอยู่ในที่ชั้นนี้ด้วยไหมคะ
2: มีฮะที่นี่ก็เป็นแหล่งของเอกสาร
1: ทั้งหมด
2: โบราณทั้งหมด
1: ค่ะ
2: ทุกรายการก็ประมาณ 600,000 กว่ารายการขึ้นไป
1: 600,000ค่ะคุณผู้ชมมินเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากเห็นแล้วว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามินก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะงั้นรบกวนเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนของชั้นเอ่ยอยู่ทางด้านไหนคะทางตรงนี
2: ้
1: ตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคัมภีร์ใบลานไหมคะ
2: นี่คือคัมภีร์ใบลานนะฮะก่อนอื่นผมต้องบอกว่ามีตัวหนังสืออยู่ในที่ตู้จัดแสดงเนี่ยจะมีหลายตัวอักษรด้วยกันนะ
1: จริงด้วยไม่เหมือนกันเลยสักอัน
2: ครับไม่เหมือนกันอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของตัวหนังสือนั้นตัวอักษรมอนั้
1: น
2: มีลักษณะเป็นอย่างไรถัดลงมานั้นก็คือตัวอักษรพม่า
1: ถ
2: ั
1: ดมา
2: ก็เป็นตัวอักษรขอบนะครับเนี่ย
1: และอันไหนที่เป็นของไทยคะที่เริ่มเป็นของตัวอักษรไทยอ
2: ันนี้คือตัวหนังสือสมัยอยุธยานะครับลักษณะของตัวหนังสือก็จะเป็นการจานด้วยมือลักษณะของตัวอักษรนั้นก็คือยังแบบไม่เรียบร้อยนะ
1: อาจารย์เห็นมีทั้งขอมทั้งพม่าทั้งมอญทั้งอยุธยาสรุปแล้วในที่แห่งนี้เนี่ยนะคะมีการจัดแสดงที่เป็นคัมภีร์ใบลานของยุคสมัยไหนบ้างคะ
2: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยอยุธยานี่เราพบฉบับแรกก็คือสมัยสมเด็จพระเอกาทศรส
1: อ๋อฉบับแรกนี่ก็คือสมัยอยุธยา
2: ครับที่อยู่
1: ที่นี่
2: ที่ห้องเอกสารโบราณเนี่ยก็คือ

0: สมัยยุธยา
1: แ
0: ล้วก็มาตามสมัยต่างๆมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์อ๋อ
1: ก็คือจริงๆก็คือตั้งแต่อยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์คือเราเก็บรวบรวมมาได้หมดเลยแล้วก็มีจัดแสดงอยู่ในนี้ทั้งหมดด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องราวที่เขาจารึกกันไว้เนี่ยล่ะคะอาจารย์เขาพูดถึงอะไรกันบ้าง
0: ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องในพระพุทธศาสนาอย่างเช่นพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยและก็พระอภิธรรม อันนี้เป็นหัวใจหลักในการจารตัวหนังสือ อยู่ในคัมภีร์โบราณในสมัยนั้นนะคือสมัยโบราณนั้นโรงเรียนเราเนี่ยจะอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ในหอไตรต่างๆก็เหมือนกับเป็นที่เก็บหนังสือสำหรับให้พระภิกษุได้ไปหยิบมาเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วเวลาเรียนเสร็จก็นำไปเก็บไว้ในหอไตรเหมือนเดิม
1: เห็นอย่างนี้ที่มีทั้งศิลาจารึกแล้วมีคัมภีร์โบราณแล้วเหลืออีกอย่างนึงค่ะอาจารย์สมุดไทยอยู่ตรงไหนคะ
0: สมุดไทยเดี๋ยวผมจะพาไป

0: ลองอ่านหน่อยได้ไหมคะดูอันนี้ดูอ่านง่ายคุณผู้ชมขอลองหน่อยท่อนหนึ่งแล้วตรัสแก่พลวานรอันนครหาพ้นมือไม่ครั้นจะบุกรุกเอาเวียงชัยผิดไปไม่ต้องประเวณีจำเราจะเลิกทัพชัยยะกลับไปยังพลับพลาสีฟังดูกำลังอสุรีก็เลิกรีพลกลับพลับพลารามเกียรติ์เย้ทำได้หนึ่งอย่างอ๋ออันนี้เป็นภาษาที่อ่านงั้นแล้วอันนี้ของจริงเลยไหมคะอาจารย
1: ์ของจริงเลยฮะในที่เรานำเสนอ
0: ทำไมสภาพเขาดูสมบูรณ์จังเลยอะคะ
1: ก็มีการรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างดี
0: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือเมื่อสักครู่นี้เราเป็นคัมภีร์ใบลานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: และอันนี้เป็นสมุดไทยแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์
1: คือหนังสือสมุดไทยนั้นก็ทำมาจากต้นข่อยหรือพูดแบบสมัยโบราณเขาเรียกว่าสมุดข่อยแยกเป็น2ประเภทก็คือหนังสือสมุดไทยดำกับหนังสือสมุดไทยขาว
0: อันนี้มีไทยดำแน่เลย
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าหนังสือสมุดไทยดำ
0: และอันนี้ไทยขาวอ
1: ันนี้เขาเรียกหนังสือสมุดไทยขาวนะครับ
0: ทำไมต้องมีไทยดำกับไทยขาวอะคะอาจารย์
1: เกี่ยวเนื่องด้วยวัสดุที่จะต้องเขียนลงในหนังสือสมุดไทย
0: แล้วความแตกต่างระหว่างสมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยกับคัมภีร์ใบลานล่ะคะอาจารย
1: ์คัมภีร์ใบลานก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาวรรณกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระศาสนา
0: ศาสนาวรรณกรรม
1: วรรณกรรมอ
0: ันนี้จะอยู่ในหมวดของคัมภีร์ใบลานอ
1: ยู่ในหมวดของคัมภีร์ใบลานแต่หากประวัติศาสตร
0: ์
1: ประวัติศาสตร์เวชศาสตร์
0: จะเป็นอันนี้
1: ตำราสมุดภาพต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือสมุดไทย
0: อาจารย์ละอันนี้เป็นรูปที่เป็นรูอันนี้นี่คือ
1: ที่เป็นรูปลักษณะนี้ก็คือเก่าต้องเรียกว่าชำรุด
0: ค่ะอันนี้มีตัวจริงเรามีตัวจริงอยู่ด้วย
1: ตัวจริงก็เป็นรูปแบบน
0: ี้เป็นแบบนี้เลยอันนี้เกี่ยวกับอันนี้เป็นสมุดไทยที่จารึกเรื่องอะไรคะ
1: เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พงศาวดารนะฮะ
0: อ๋อนี่พงศาวดาร
1: เป็นพงศาวดาร
0: จุลศักราช686นี่
1: สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ
0: กรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
0: โอ้เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเห็นทั้งศิลาจารึกแล้วเห็นคัมภีร์ใบลานแล้วเห็นสมุดไทยแล้วมีสิ่งหนึ่งเตะตามิ้นมากๆเลยค่ะอาจารย์คะตู้ใหญ่ๆสีทองดำที่เรียงรายอยู่ตรงนั้นคืออะไรคะอาจารย
1: ์เรียกว่าตู้พระไตรปิฎกหรือ
0: ตู้พระไตรปิฎก
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ให้อาจารย์นำไปเลยหนูไม่กล้ากลัวทำของตก
1: ตอนนี้เราจัดแสดงเนี่ยสำหรับเพื่อให้นักศึกษาเขาจะมาศึกษาเกี่ยวกับลายต่างๆที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเนี่ยตู้เลขทะเบียนอย.7เนี่ยเขาเรียกว่าอยุธยา7นะ
0: อ๋อ อย.ย่อมาจากอยุธยา
1: อยุธยา7
0: คิดว่ากินได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมกินไม่ได้อยุธยานะคะ
1: สมัยอยุธยา
0: แต่
1: เป็นของครูวัดเชิงหวายเขาเรียกวัดเชิงหวายนั่นเอง
0: อาจารย์เห็นด้านนอกแล้วเนี่ยอยากเห็นข้างในไม่รู้เปิดได้ไหมเปิดได้ปะคะ
1: ก็เดี๋ยว
0: กระซิบกันนะเขาได้ยิน
1: อยากจะเห็นข้างใน
0: คุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะอันนี้ของแท้ทั้งข้างนอกข้างในที่เป็นสภาพที่แบบว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาพร้อมมากอาจารย์เปิดเลยค่ะเสียงฟังทรงพลังมากหนูแตะได้ไหมคะเป็นบุญมืออาจารย์คือสภาพดู
1: สภาพนี่ก็คือถ้าอยู่อย่างไรก็อยู่ถ้าหากว่าเราจะไปจับหรือไปแตะต้องเนี่ยเราจะต้องให้คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับ

0: งานช่างงานอะไรเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแม้แต่อาจารย์ที่อยู่ตรงนี้ก็เพียงแต่รักษาดูแลต้องคงสภาพให้อยู่อย่างนั้น
1: คุณผู้ชมคะมาที่นี่นี่นอกจากจะได้เห็นโบราณวัตถุของจริงแล้วยังได้ความรู้เยอะแยะเลยแถมอาจารย์บุญเลิศยังช่วยคลายฉงนให้มินได้เปราะหนึ่งแล้วค่ะว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยน่าจะเป็นหอไตรแล้วก็น่าจะเป็นที่อยู่ในวัดเพราะว่าสมัยก่อนวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อย่างตู้พระไตรปิฎกแบบนี้เนี่ยก็เก็บรวบรวมทั้งคัมภีร์ใบลานแล้วก็สมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยด้วยต้องขอบคุณอาจารย์บุญเลิศมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องฉงนเกี่ยวกับห้องสมุดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามิ้นจะไปให้อาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับห้องสมุดในแต่ละยุคสมัยอีกด้วยค่ะติดตามให้ได้นะคะช่วงหน้าเลย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของคำว่าบุ๊กคำว่าบุ๊กที่สะกดด้วยตัว B-O-K อ่านว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นไทยว่าหนังสือนั้นมีที่มาจากชาวอังกฤษและโรมันที่นิยมเขียนหนังสือบนแผ่นไม้โดยไม้ที่ใช้นั้นทำมาจากต้นบีชซึ่งชาวอังกฤษโบราณแองโกลแซกซอนเรียกว่าบ็อกจึงเป็นที่มาของคำว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษ

0: เราสองคนมาแบบเปลี่ยนลุคเลยขอเป็นลุครักการอ่านใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนเลยเพราะเราต้องใส่แว่นเพราะว่าแก่แล้ว
0: พูดถึงเรื่องการอ่านค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วมิ้นท์มีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดคือมิ้นท์ไปมาแล้วทั้งสยามสมาคมแล้วก็หอสมุดแห่งชาติแต่ว่าก็ยังไม่สามารถคลายสงวนได้อยู่ดีค่ะอาจารย์ว่าห้องสมุดแห่งแรกของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ไปจนถึงหอสมุดแห่งชาติจะคลายสงวนไม่ได้ทำไมไม่โดดแม่น้ำเจ้าพระยาลงไป
0: เช็ดน้ำตาแป๊บ
1: ถามใหม่สิอีกทีนึง
0: ถามว่าห้องสมุดแห่งแรก
1: ของประเทศไทย
0: เกิดขึ้นเมื่อไหร่อันที่หนึ่งแล้วก็อยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ที่ไหน
1: ห้องสมุดของประเทศไทยเนี่ยนะในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะฮะเราก็เชื่อกันว่าน่าจะมีเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรต่างๆนะฮะในการจดบันทึกของคนโบราณเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมันจะจดเอาไว้ไหนหลายเรื่องนะเรื่องราวที่บันทึกเอาไว้ในสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีถ้าเราแบ่งปัจจุบันก็แบ่งได้ประมาณเป็นหมวดสำคัญ4หมวดก็จะเช่นหมวดที่ว่าด้วยวิถีชีวิตนะ
0: วิถีชีวิต
1: อะไรยังไงทำอะไรใครเกิดใครตายพิธีการเกิดแล้วทำขวัญเดือนพิธีตั้งชื่อพิธีโกนจุกงั้นนะวิถีชีวิตเรื่องของการเมืองการปกครองใครจะขึ้นครองราชนะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าอะไร
0: ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลย
1: รายละเอียดเรื่องการเมืองการปกครอง2หมวดละหมวดวิถีชีวิตการเมืองการปกครองอันที่2หมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องพระศาสน
0: า
1: เช่นก็ว่าพระคัมภีร
0: ์พระไตรปิฎก
1: สร้างพระไตรปิฎกส่วนมากแล้วก็จะสร้างสมุดข่อยแล้วก็หมวดที่
0: 4
1: ก็เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์ก็เป็น4หมวดใหญ่ๆ
1: เป็น4หมวด
0: ใหญ่แต่ก็ครอบคลุมนะคะอาจารย์
1: ใช่ทั้งในสมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าวัดเนี่ยถือว่าเป็นห้องสมุดที่สำคัญ
0: ใช่เพราะเหมือนกับว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
1: การเรียนรู้ส่วนใหญ่แล้ววัดที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เนี่ยนะต้องเป็นวัดที่อยู่ในเมืองวัดที่อยู่ในเมืองเราจึงเรียกวัดที่อยู่ในเมืองเนี่ยว่าวัดคามวาสี
0: วัดคามวาสี
1: แปลว่าอะไรคามคออามคามคามหรือคามะเนี่ยแปลว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านเพราะฉะนั้นวัดในเมืองก็เรียกว่าวัดคามวาสีพระที่จำพรรษาอยู่จำวัดอยู่ที่นี่ทำหน้าที่เป็นครูสอนบุตรทั้งหลายให้อ่านออกเขียนได้เขียนตัวหนังสือสอนพระไตรปิฎกสอนพระธรรมคัมภีร์เป็นพระฝ่ายคามวาสีคือวัดในเมืองส่วนวัดที่อยู่นอกเมืองก็เรียกว่าวัดอรัญญวาสี
0: อ๋อก็คืออ
1: ร
0: ั
1: ญญคือวัดป่าวัดป่านี่ไม่ต้องสอนหนังสือเลยไม่ทำหน้าที่สอน
0: เพราะฉะ
1: น
0: ั้
1: นวัดป่านี่จะทำหน้าที่อบรมผู้คนให้เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานสมาธิจงกร
0: ม
1: มุ่งในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากสังสารวัฏน
0: ี้ก็คือเน้นด้านศาสนาอย่างเดียวเลย
1: เน้นศาสนาล้วนๆทีนี้พระวัดที่อยู่ในฝ่ายคามวาสีก็จะมีหอพระไตรปิฎกหอพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็คือห้องสมุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะหอพระไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นอาคารไม้เสมอสร้างอยู่กลางสระน้ำ
0: ทำไมอะคะ
1: จะต้องมีสระน้ำขนาดใหญ่แล้วจะไม่ทำสะพานเชื่อมไปที่หอพระไตรปิฎกพระเนรทั้งหลายก็จะศึกษาพระไตรปิฎกก็คือจะไปใช้บริการห้องสมุดเนี่ยก็ต้องพายเรือไปผูกเอาไว้ที่โคนนะฮะที่ในเรือก็จะมีบันไดลิงบันไดลิงเอาขึ้นมาพาดไว้นะฮะบนหอไตรแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปแล้วเวลาเสร็จแล้วก็ไต่บันไดกลับลงมาที่เรือพายกลับเข้าฝั่งเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยหนังสือของเราเป็นหนึ่งเป็นหนังสือเขียนมือคือสมุดข่อยที่ทำจากกระดาษสาเป็นแผ่นพับทั้งหลายปลวกก็กินได้ง่ายนะแมลงต่างๆก็กัดกินได้ง่ายใช่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของใบลานใบลานเนี่ยนะเป็นเหมือนกับใบจากต้นลานเอามาจานก็เป็นของที่เป็นอินทรียวัตถุ
0: มันก็จะย่อยสลาย
1: ย่อยสลายจากแมลงเหล่านี้ได้อีกเช่นเดียวกันคนโบราณนี่เขาไม่มียาฆ่าปลวกเพราะเราก็กลัวว่าเรื่องการทำบาปด้วยและในขณะเดียวกันการปกป้องมันไม่มีก
0: ็
1: ไปปลูกสลาเนี่ยกลางสระน้ำ
0: ก็เลยเอาสภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วย
1: เพราะฉะนั้นนี่คือห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยก็มีอยู่ตามวัดต่างๆพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ก็โปรดให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นสร้างวัดให้เสร็จก่อนแล้วก็เชิญพระแก้วมรกตมาเมื่อสร้างวัดเสร็จเนี่ยนะฮะเชิญพระแก้วมรกตมาโปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎกในแผ่นดินรัชกาลที่1เนี่ย ถือว่าเป็นครั้งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5ครั้งใหญ่ฮะเมื่อสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรดให้เอาพระไตรปิฎกที่สังคายนาเรียบร้อยเนี่ยเขียนลงบนสมุดข่อย
0: เขียนอีกทีนึง
1: เขียนลงไปบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนหลายสิบเล่มนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปกของสมุดนั่นน่ะลงรักปิดทองก็เลยเรียกกันว่าพระไตรปิฎกฉบับทองทึบหรือฉบับทองใหญ่นะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือห้องสมุดแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยผมขอบอกว่าหอพระไตรปิฎกในพระบรมมหาราชวังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นคือห้องสมุดแรกของประเทศไทยมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่3นะ
0: โอ้ถึง3เลย
1: 3เนี่ยถึงได้สร้างวัดโพวัดพระเชตุพน
0: ค่ะ
1: วัดโพเนี่ยนะเป็นห้องสมุดที่ไม่ใช่เป็นหนังสือ
0: แล้วเป็น
1: มันก็จะเขียนอยู่
0: เป็นเรื่องราว
1: ฝาผนังความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยโปรดที่จะทรงพระอักษรก็โปรดให้สร้างอาคารที่เรียกกันว่าศาลาสหไทยสมาคมรวบรวมของที่ประเทศต่างๆส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพอถึงในสมัยรัชกาลที่5นะต่อเนื่องจากท่านเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องการสร้างหอสมุดวชิรยาน
0: อันนี้เริ่มใกล้เคียงห้องสมุดปัจจุบันมากขึ้น
1: หอสมุดวชิรยานเป็นอาคารยาวอยู่สร้างอยู่ในเขตวัดมหาธาตุนะฮะสร้างเสร็จในสมัยก5มีทั้งหอสมุดวชิรยานนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีหอพุทธศาสนสังคหะนะฮะอยู่ที
0: ่ยากมาก
1: พุทธศาสนสังคหะ
0: พุทธศาสนสังคหะ
1: สังคหะใช่อยู่ที่วัดเบญจมบพิตรปัจจุบันนี้หอนี้ก็จะเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุโอ้โหโบราณต้องไปเที่ยวเดี๋ยววันหลังพี่จะพาไป
0: ไปค่ะ
1: นี่มันมีข้าวของสวยงามเยอะแยะมากมายเลย
0: เป็นโบราณวัตถุจากตั้งแต่สมัย
1: พระพุทธรูปโบราณเยอะแยะมากมาย
0: จ
1: บแล้วยังไม่พอนะยังมีหอสมุดสำหรับพระนคร
0: อ๋อนี่เริ่มจำกัด
1: ต้นเขาของหอสมุดแห่งชาติละหอสมุดสำหรับพระนครเนี่ยเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระชทานระยะแรกต่อมาท่านก็บอกว่าชื่อมันยังไม่บ่งบอกอะไรที่ชัดเจนมากก็เปลี่ยนนามใหม่เป็นหอสมุดวชิรยานสำหรับพระนครนะก็คือรวมเอาหอสมุดวชิรยานเข้ามาด้วยในสมัยร.5ในการพิมพ์เจริญรุ่งเรืองมากเลยแล้วก็มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือหนังสือที่เป็นรูปเล่มที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าหนังสือฝรั่ง
0: หนังสือฝรั่ง
1: เพราะว่าวิธีการพอมันเป็นรูปเล่มแบบนี้นะพอเป็นรูปเล่มแบบนี้เราเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะว่ามีการทำสันปกนะมีการเปิดเป็นเล่มเป็นแผ่นซึ่งหนังสือของไทยเราเดิมเนี่ยมันพับไปพับมาพับไปพับมาก
0: ระกางขึ้นนี
1: ้ต้นใช่ก็พอหนังสือฝรั่งแบบนี้เนี่ยรัชกาลที่5ก็เริ่มให้พระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายข้าราชการพิมพ์หนังสือเป็นที่ระลึกในงานศพ
0: อ๋อนี่คือต้นตออยู่ที่นี
1: ่ใช่
0: เวลาเราเห็นเวลาเราไปร่วมงานศพแล้วก็ได้ของที่ระลึกเป็นหนังสือ
1: เยอะแยะ
0: เป็นธรรมเนียมเริ่มจากรัชกาลที่5
1: เกิดขึ้นครั้งแรกสมัยนี้เลยในสมัยรัชกาลที่6ท่านก็ส่งเสริมแต่ก็ยังใช้ห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดสำหรับพระนครสืบทอดต่อมาจากพระราชบิดาในสมัยรัชกาลที่7นี่สิโอ้โหคราวนี้นะครับก็มีการตั้งนะครับหอสมุดแห่งชาติ
0: มาแล้ว
1: นะครับมาแล้วหอสมุดแห่งชาตินะครับซึ่งรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างๆนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทุกเรื่องเอาไว้ด้วยกันรวมไปจน

0: ถึงสมุดข่อยคัมภีร์ใบลานนะรู้จักไหมใบลานน่ะเนาะ
1: ใบไม
0: ้โอ้นะมันเป็นค
1: ั
0: มภ
1: ี
0: ร์ใบลานชอบใช่ไหมแล้วก็ยังมีสมุดไทยอะไรต่างๆเยอะนอกจากนั้นมันยังมีนี
1: ่หลักศิลา
0: ต้นหินหลักศิลาจารึกทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักหลักหลักหลักหลักปักเต็มไปหมดเลย
1: คือตอนหนูไปตอนแรกนึกว่าเอ้ยนี่มันนี่พิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเพราะว่าคือเขามาตั้งกันแบบ
0: ของตั้งเรียง
1: ใช่มันแต่ว่าดูเข้าไปแล้วดูมีพลังนะจ้าคือเข้าไปแล้วรู้สึกแบบโอ้โห
0: นี่สมัยผมเรียนอยู่ที่นั่น
1: อ๋อคือเรียนจากอันนั้นเลย
0: เรียนจากนั่นเลยนั่งทำรับบิ้งรับบิ้งคือการก๊อปปี้ข้อความจากจารึกบนแผ่นหินเราก็ต้องเอาน้ำฉีด
1: หนูเคยพยายามถอดไม่ออก
0: เอาน้ำฉีดก่อนแล้วก็เอาแปรงเบาๆแปรงอ่อนๆขนกอดขนๆกระต่ายถูไปปัดให้มันหมดฝุ่นในร่องทั้งหมดนะฮะจากนั้นก็เอาน้ำฉีดฟอกกี้ฉีดให้เต็มทั้งแผ่นหินอีกทีนึงแล้วจากนั้นก็เอากระดาษสากระดาษสาห่อของอ่
1: ะ
0: ทาบลงไปแล้วก็เอาน้ำฉีดซ้ำนะก็จากนั้นเนี่ยค่อยๆเอาลูกประคบไม่มีสีทับลงไปบนแผ่นเนี่ยให้กระดาษติดพอกระดาษติดดีเรียบร้อยแล้วนะน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาแปรงขัดรองเท้า
1: แล้วแปรงแบบ
0: แบบขนนุ่ม
1: น้องขนนุ่มหนูตกใจ
0: ตกเบาก
1: ลัวจะขาด
0: ตกเบามากเลยตกให้กระดาษสาเนี่ยจมลงไปในร่องตัวอักษรร่องก็ไก่มีเส้นอย่างนี้ก็ให้จมลงไปในร่อง
1: อ๋อนั่นคือวิธีถอดเหรอคะอาจารย์
0: จากนั้นทิ้งให้แห้งยังไม่จบนะทิ้งให้แห้งตกจนตัวอักษรเนี่ยเราต้องร่างดูตั้งแต่ทุกบรรทัดทุกตัวจมเข้าไปจนหมดแล้วก็จากนั้นก็ทิ้งให้แห้งคราวนี้ก็สบายนอนหลับ
1: นอนหลับ
0: ทำเพลงไปจนกว่ามันจะแห้งมากก็ไม่ได้ต้องแห้งแห้งเสร็จแล้วเนี่ยแห้งมากก็ไม่ได้แห้งมากร่อนออกมาเลย
1: อ
0: ันนี้ต้องยังไม่ร่อนแห้งเสร็จแล้วเอาลูกประคบเนี่ยเอาสำลีนะฮะใส่ในผ้าขาวห่อมัดเป็นกระปุกอย่างนี้นะเอาลูกประคบลูกนึงก็ประคบไปบนหมึกจีน
1: แล้วก็หมึกจีนด้วย
0: หมึกจีนเท่านั้นแล้วก็เอามาเช็ดกับอีกลูกประคบหนึ่งแล้วเอาลูกที่ถูกเช็ดนี่แหละค่อยๆประคบป
1: ุ๊
0: บปุ๊บปุ๊บไปบนแผ่นกระดาษ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะขึ้นมาเป็นตัวอักษร
0: ไอ้ตัวกระดาษที่มันถูกตบอยู่ในร่องมันไม่โดนหมึกมันก็จะเป็นสีขาวถ้าเผื่อหมึกเยอะเกินไปสีมันก็ซึมชุบลงไปหนังสือหายหมด
1: ก็จะต้องทำใหม่ตั้งแต่ต้นอ๋อนี่เขาถอดกันแบบนี
0: ้แล้วก็ลอกกระดาษออกมาแล้วก็มานั่งอ่านทีละตัวไม่ได้ไปอ่านกับแผ่นหินเพราะเราน
1: ั่นคือสิ่งที่หนูทำ
0: เพราะว่า
1: หนูก็นั่งแงะอยู่เนี่ย
0: อ่านแผ่นหินไม่ไหวเพราะว่าเราต้องอ่านทั้งวันทั้งคืนค่ะพี่ก็เอากลับไปแผ่นเนี่ยทุกคนมีตำราของตัวเองคือทุกคนไปลอกตัวหนังสือแล้วเอากลับไปอ่านที่บ้านแล้วเราก็ม้วนกระดาษเนี่ยกลับไปนี่คือห้องสมุดในสมัยโบราณ
1: คุณผู้ชมคะและในที่สุดมิ้นก็ได้เจอแล้วว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงสมแล้วจริงๆนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นมาจากวัดเริ่มต้นจากศาสนาซึ่งก็นอกจากจะสั่งสอนศาสนาแล้วก็ยังมีการประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้วยแต่ค่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าความสงวนของมิ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคลายสงวนกันต่อในเรื่องของห้องสมุดแบบอื่นๆกันค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องชั้นหนังสือชั้นหนังสือในยุคแรกๆเก็บโดยวิธีการม้วนหนังสือเนื่องจากหนังสือในสมัยนั้นยังเป็นแบบม้วนต่อมาเมื่อหนังสือเปลี่ยนรูปแบบความนิยมเป็นแบบพับเหมือนในปัจจุบันจึงเริ่มมีการเก็บหนังสือแบบวางแนวนอนในสมัยยุคกลางสถานที่ที่ใกล้เคียงกับห้องสมุดสาธารณะในปัจจุบันก็คือโบสถ์โดยนักบวชจะเก็บหนังสือด้วยการล่ามโซ่ผูกติดกับโต๊ะหรือที่วางหนังสือแต่เมื่อมีหนังสือเพิ่มมากขึ้นหนังสือหลายเล่มจึงถูกล่ามโซ่ติดกันทำให้ไม่สะดวกในการหยิบอ่านต่อมาจึงเกิดวิธีการเก็บหนังสือแบบใหม่โดยวางเป็นแนวตั้งเพื่อให้หยิบหนังสือง่ายขึ้นและออกแบบเป็นการวาดภาพที่ขอบกระดาษเพื่อแยกแยะหนังสือในปีค.ศ. 1535จึงมีการเริ่มพิมพ์หนังสือโดยมีสันหนังสือและวางบนชั้นแบบเอาสันออกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาวิวัฒนาการของห้องสมุดด้วยทีนี้มาดูเรื่องจัดเก็บกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์มิ้นอยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างของเราที่อาจารย์เล่ามาคือเขาก็จะมีการคัดลอกด้วยลายมือใช่ไหมคะลงสมุดข่อยบ้างลงใบลานบ้าง
3: ใช่แล้ว
1: มันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์ในการจัดเก็บ
3: โอ้ คำว่าห้องสมุดข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวนะ

0: ในสมัยโบราณเนี่ยนะนอกเหนือจากลายลักษณ์อักษรแล้วพอหลังจากรัชกาลที่3ที่เริ่มมีการถ่ายภาพเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายก็เป็นสิ่งที่นิยมแล้วก็เริ่มแพร่หลายขึ้นถึงแม้ว่า
1: สะดวกด้วยนะอาจารย์
0: สะดวกอ่ะ
1: ไม่ต้องแบบมานั่งคัดน
0: ่
1: ะ
0: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะในระยะแรกเนี่ยการถ่ายภาพเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยช่างภาพเนี่ยเราต้องสั่งมาจากสิงคโปร์
1: อ๋อนี่สั่งช่างภาพนำเข้าน
0: ำเข้ามาช่างภาพนี่เขาจะมาประกาศในหนังสือพิมพ์ของหมอบลัดเลนี่แหละว่าณวันนั้นวันนั้นอีกกี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีช่างภาพมาจะมาอยู่ในสยามเนี่ยประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นใครที่จะถ่ายภาพให้รีบจองคิว
1: อ๋อโอ้โหนี่ก็ต้อง
0: ก็ต้องจองการใช่ต้องจองคิว
1: เดี๋ยวนะยุคนั้นช่างพิมพ์ก็อาชีพรุ่งเรือง
0: ช่างภาพก็รุ่งเรือง
1: ตระกูลช่างนี่รุ่งเรืองใช่ไหมคะ
0: ช่วงนั้นก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเนี่ยมีอาคารด้านหลังนะเป็นตึกสี่เหลี่ยมทรงกล่องใหญ่เชียวเราเรียกว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็จะเก็บรวบรวมพวกภาพถ่ายโบราณเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะเป็นข่าวมากเลยนะต้องเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศว่าองค์การยูเนสโกนะฮะก็ได้รับได้ยกย่องให้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะครับซึ่งทรงฉายภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตทุกอย่างเอาไว้รวมทั้งภาพถ่ายในรัชกาลที่5ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
1: อุ้ยแห่งโลกเลย
0: แห่งโลกมรดกความทรงจำแห่งโลกชิ้นที่2
1: ชิ้นที่2
0: ชิ้นที่1คือหลักศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงจารึกเมื่อปีพ.ศ.1835
1: อุ้ยเป็นเกียรติ
0: พุทธศักราช1835ขึ้นต้นบรรทัดแรกก็คือพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองอันนี้ก็จะเป็นศิลาจารึกหลักเนี่ยมีทั้ง4ด้านโอ้มหัศจรรย์มากสมัยผมเรียนอ่านศิลาจารึกก็ต้องเรียนจากพ่อคุณรามคำแหงเป็นอันแรกเลย lesson 1ก็จะเจอกับ
1: lesson
0: 1ก็จะเจอกับศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยนะถือว่าเป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์มากที่สุดเพราะภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเดี๋ยวมุดถ่ายภาพมิ้นมันไม่ได้มีแค่มิ้นแต่มันมีขอประกอบรอบตัวมิ้น
1: ท์ไม่ว่าจะเล่าเรื่องราวในสมัยนั้นได้เป็นหลักฐาน
0: พี่สนใจในเรื่องพีเรียดของการแต่งกายเรื่องการแต่งกายในพีเรียดพี่ก็ดูว่ามิ้นท์ใส่เสื้อผ้าอะไร อีกคนนึงเขาทำเรื่องอินทีเรียเรื่องการตกแต่งภายในเขาก็ถ่ายโอห้องมิ้นท์ถ่ายในห้องนี้นั่งแบบนี้อีกคนนึงเขาดูเรื่องเฟอร์นิเจอร์อ่ะก็ดูหน้าตาเก้าอี้เป็นอาร์ตนูโวหรือเป็นอาร์ตเดโคหรือเป็นอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันบอกเล่า90 อยู่ในภาพถ่ายทั้งหมด
1: เป็นที่มาที่เขาบอกว่าภาพ1ภาพเนี่ยบอกเล่าได้หลายล้านพันคำ
0: ใช่
1: ก็คือแบบนี้เพราะว่าได้ทุกด้านรอบด้านด้วย
0: ถูกต้อง
1: แล้วพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บบ้างค่ะอาจารย์เขามีการจัดเก็บแบบลอกลายแล้วก็มีการแบบถ่ายภาพแล้วเขาระบบจัดเรียงห้องสมุดเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างปัจจุบันนี้มันจะมีแบบทศนิยมดิวอี
0: ้
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาจัดเรียงกันตามหมวดแบ่งกันยังไงอะคะ
0: สมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะเก็บเป็นหมวดเขาจะเรียกว่าอะไรตามประโยชน์การใช้สอยมากกว่านะฮะอย่างบ้านพี่เนี่ยบ้านพี่ก็เป็นห้องสมุดของพี่ใช้ส่วนตัวก็จะเก็บตามความถนัดพี่จะแยกเป็นภาพหนังสือเกี่ยวกับเรื่องจิตรกรรม
1: น
0: ะก็เป็นเรื่องจิตรกรรมหมดอ่ะจะเป็นอันไหนอันไหนอันไหนว่ามารวมอยู่ที่นี่หมดหนังสือเกี่ยวกับประติมากรร
1: ม
0: อนุสาวรีย์ตุ๊กตุนตุ๊กตาภาพปั้นหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพี่ก็รวมเป็นตู้แยกไว้หนังสือเกี่ยวกับภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสานภาคใต้พี่แยกหมวดของพี่ง่ายๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้คือแล้วแต่คนจะจัดใช่ไหมคะว่าเราจะแบ่งเป็นหมวดไหนอะไรยังไง
0: ใช่
1: ก็คือไม่ได้แบบว่าอะไรมากมาย
0: มากมายไอ้ระบบฝรั่งเนี่ยการจัดห้องสมุดต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮ
1: ะ
0: เป็นสิ่งที่เรารับมาจากตะวันตกอย่างชัดเจนนะ
1: ชื่อก็บอกแล้วนะดิวอี้
0: แล้วรับมาจากตะวันตกเลยการจัดทำห้องสมุดเนี่ยนะมันมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะห้องสมุดอย่างที่เราบอกว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นหอไตรปิฎกตามวัดพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้สนับสนุนห้องสมุดสำหรับพระนครห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดอะไรต่างๆลงมาจนถึงหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนะก็มาเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดจนกระทั่งนะมิ้นสำคัญมากเลยตอนนี้2475เปลี่ยนแปลงการปกครองสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลดบทบาทในเรื่องการเป็นองค์กรผู้สนับสนุนในเรื่องต่างๆโดยรอบหมดเลยการที่พระมหากษัตริย์ลดบทบาทตรงนี้เนี่ยมันเกิดภาวะชะงักงันนิ่งตั้งแต่2475ไปจนประมาณพ.ศ. 2500

0: อร่อยคือช่วงระยะ25ปีเนี่ยนะเกือบจะไม่มีความเคลื่อนไหวในทางด้านศิลปะในด้านพัฒนาการรวมไปถึงห้องสมุด
1: เพราะทุกอย่างมาจากทางสถาบันหมด
0: ทุกอย่างมันมาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ซัพพอร์ตเป็นผู้ส่งเสริมพระราชทานพระราชทรัพย์พระราชทานพระราชดำริพระราชทานแนวความคิดทั้งหมดเลยพอ 2,500 เป็นต้นมาเนี่ยแนวความคิดในเรื่องห้องสมุดถึงได้พัฒนาขึ้นคราวนี้กลับมาเป็นการพัฒนาโดยสนับสนุนโดยภาคเอกชนธนาคารรัฐวิสาหกิจลงมาจนถึงภาคประชาชนปัจจุบันนี้ตามโรงแรมต่างๆก็มีห้องสมุดนะห้องสมุดตามโรงแรมนู้นโรงแรมนี้มาจนถึงสถานที่ที่เรานั่งนี่ก็เป็นห้องสมุดเอกชนที่เปิดฟรีให้กับคนเข้ามาใช้บริการได้หมดเลยนี่คือความหลากหลายของห้องสมุดนอกจากนั้นน้ำมิ้นมาพอสอนี้เนี่ยแย่งมิ้นพูดหมดเลยยังมีห้องสมุดที่เรียกว่าห้องสมุดเฉพาะทาง
1: ห้องสมุดคือ
0: เรารู้จักแพทย์เฉพาะทางไหม
1: อ่ะก็คือแบบว่าจำกัดเจาะจงเฉพาะ
0: เช่น
1: เรื่องโรคนี้หรือว่าส่วนนี้ภายในภายนอก
0: หมอตาก็
1: หูตาคอจมูก
0: หมอตาก็ตาหูก็หูแยกกันน
1: ะ
0: ไม่สบายพร้อมกันทั้งตาทั้งหูต้องไปหาสองหม
1: อ
0: จริงไหม
1: เฉพาะทาง
0: เพราะเฉพาะทางอีกหน่อยเราก็จะมีหมอที่ถนัดเฉพาะช่องหูข้างซ้ายหมอถนัดเฉพาะช่องหูข้างขวา
1: แต่มันก็โครงสร้างเดียวกันนะอาจารย
0: ์ไม่ก็เฉพาะทางไงมันก็ต้องลึกลงไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็เฉพาะกระดูกรูปข้างหรือเฉพาะรูปโกลนของรูหูขวาอะไรอย่างนี้แล้วก็เจาะลงไปเรื่อยๆ
1: ยาวไปอีก
0: ห้องสมุดเฉพาะทางเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ 2,500 เป็นต้นมาผู้คนต่างๆก็มีความสนใจในเอกสารต่างประเทศเยอะขึ้นผมสนใจในเรื่องสิ่งทอภาษาอังกฤษใช้คำว่า textile แล้วก็จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทอ textile เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นดีไซน์คอสตูมคือเครื่องแต่งกายของชาติต่าง
1: ๆ
0: พี่ก็จะมีหนังสือเหล่านี้เฉพาะทางของพี่ที่นี่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่19 20คือเมื่อ200ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นหนังสือเฉพาะทางของที่นี่อย่างเดียวบางคนก็บอกว่าอันนี้จะทำหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
1: ก็จะเป็นห้องสมุดพฤกษศาสตร์
0: โอ้โหว่าด้วยพฤกษศาสตร์อย่างเดียวพืชหมดเลยสารพัดห้องสมุดแมลงก็หนังสือที่เกี่ยวข้องกับแมลงกีตะทั้งหมดใช่
1: ก็คือสะดวกสบายมากขึ้นคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหยุดไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
0: การปกครอง
1: 25ปี
0: ประมาณ
1: แต่ว่าหลังจากนั้นถือว่าเป็นเรียกว่าแพร่หลายเลยไหม
0: ใช่พอหลัง 2,500 ขึ้นมาเนี่ยนะฮะประชาชนก็เริ่มขยับตัวเหตุการณ์บ้านเมืองก็เริ่มนิ่งขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เริ่มมีความเจริญเข้ามาในช่วงนี้เราเริ่มมีโทรทัศน์หลัง 2,500 นะฮะหลัง 2,500 โทรทัศน์เริ่มแพร่หลายเพราะฉะนั้นห้องสมุดก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกัน
1: ก็เท่ากับว่าแพร่หลายกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถึงกับว่ายิบย่อยลงไปเฉพาะเจาะจงสำหรับห้องสมุดส่วนนี้พฤกษศาสตร์อย่างเดียววิชาการอย่างเดียวศิลปะอย่างเดียวโอ้โหคุณผู้ชมคะเรื่องของห้องสมุดเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเพราะว่าอย่างน้อยๆตอนเรียนหนังสือต้องถูกสั่งให้ไปเข้าห้องสมุดแน่นอนกันอย่างมิ้นเองก็เคยโดนเหมือนกัน
0: เข้าไหม
1: แต่ว่าเข้าสิคะอาจารย์ยังไม่ได้คะแนนค่ะแต่ว่าคือหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็ความสำคัญจริงๆที่มีต่อชีวิตของเราทุกคนเกี่ยวกับห้องสมุดวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากที่มาให้ความรู้เรื่องห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแห่งแรกหรือว่าจะเป็นที่มาแล้วก็พูดตรงๆความสำคัญของห้องสมุดวันนี้นี่มิ้นรู้ลึกซึ้งขึ้นเยอะมากๆขอบคุณมากนะคะอาจารย์
0: ยินดีครับขอบคุณมากเหมือนกันมิ้นจ๋า
1: อีกอย่างนึงคือพอเรารู้แบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยหันมาสนใจถึงหนังสือแล้วก็ห้องสมุดมากขึ้นจริงๆห้องสมุดเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรยากาศเขาไม่เหมือนห้องสมุดสมัยก่อนแล้วที่แบบโอ้โหเราต้องนั่งแล้วก็มีหนังสือกองเต็มไปหมดแล้วก็น่านอนอย่างที่นี่ที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ย The Reading Room เนี่ยค่ะถือว่าเป็นห้องสมุดแบบใหม่ที่แบบว่าเขามีการตกแต่งมีซื้อนอกจากหนังสือแล้วก็ยังมีสื่อเรื่องแบบวิดีโออะไรแบบนี้ด้วยเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็หันมาอ่านหนังสือกันเยอะๆดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีคนมากกว่าหนังสือแต่เดี๋ยวนี้หนังสือเนี่ยมากกว่าประชากรที่เป็นคนเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลองหันมาหาห้องสมุดที่ถูกใจอาจจะเป็นเฉพาะทางก็ได้สักที่นึงแล้วไปนั่งใช้เวลากับมันเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องชอบแน่ๆและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาก็คือ Facebook ถึงจะไม่ใช่ห้องสมุดแต่ก็อ่านได้นี่คือกดไลค์เยอะๆคุณผู้ชมกดไลค์เข้ามาแล้วก็ถ้าใครสงวนเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะคะเผื่อว่าเราจะได้คลายสงวนให้กับคุณผู้ชมได้ส่วนวันนี้มิ้นกับอาจารย์ขอตัวไปหาหนังสือที่น่าสนใจอ่านกันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้า

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิเชียสบ๊ายบาย
9: คำแนะนำ
8: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูพันตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบิน

0: จากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseResponse response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์กับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตางค์ได้เวลาดีพาผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ด้านหลังเรานี่เป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มก็เรียกว่าแตกใบละ
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
0: คุณลุงบอกว่าใช้อัตราส่วน5กิโลต่อ1ไร่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเองก็คือลุงซื้อมาครั้งแรก
2: จากรุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่ใช้5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2: ครับ
0: แล้วก็คือมีไว้ใช้ตลอดเลย
2: ก็เราก็เก็บไว้สำรองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นที่เขาสนใจด้วย
1: ห
2: มายความเขาต้องการแบบเนี้ย
1: ครับ
3: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณลุงบอกว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ
0: วิธีการเก็บเด็ดไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลยอันนั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่สตังค์วันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่สตังค์รับซื้อหมดเลยนะ
3: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝังพรวนดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้องออกรวงงามสะพรั่งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้นข้าวหรือซากต่อสั่งฟางข้าวก็จะไถกลบกลายเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นถั่วเขียวง่ายนิดเดียวพึ่งพากันไปทำแบบนี้สลับไปมาชีวิตก็ปราศจากโรคาเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีนั่นเองครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำแนกโดยอาศัยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ

0: 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและ 4. ถั่วเขียวผิวดำหรือเรียกว่าถั่วแขกโดยชนิดที่นิยมปลูกมากคือถั่วเขียวผิวมันนี่ล่ะครับที่มาและแหล่งกำเนิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกพบว่ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว้นมัธยประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้วล่ะครับและยังปลูกแพร่หลายในพม่าไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยล่ะครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ1ใน5ของการปลูกข้าวใน1ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำส่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้คุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับเมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ2วันจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝัดตอนนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัตเย็นนี้นะครับ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิว
0: มาถึงเมนูแรกน้องตั๊กได้รับเกียรติจากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและมากด้วยสรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: เริ่มจัดการก่อไฟจุดเตานำเอามะพร้าวมาปอกจากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วย

เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำ

เปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการสงให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วทายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็แล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่โคลกยกสากโคลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทํากันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพะพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีต้มขิงค่ะ

0: ซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระเทาะเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวคูณเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ๆก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่เป็นค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพระพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พระพายกลัวว่าเราจะร้อน น้องแววบอกว่าพระพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามา
1: ค่ะใช่ไหมไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็วไวจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนมจะไหม้จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำถั่วเขียวคั่วลงไปต้มการคั่วถั่วเขียวก่อนนั้นจะทำให้ถั่วเขียวสุกได้เร็วขึ้นและให้กลิ่นความหอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้นจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้มและเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้า และถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่อชมด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆ ก่อนจะปูรองด้วยใบเตยวางเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่านได้

ก่อนจะเริ่มต้นเมนูที่2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่าม

ู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาดงยา
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
2: ก็ภาพนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
1: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
2: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
1: ในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้าง
2: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกรับห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบ โรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆ นะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนครับโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
3: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
2: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
3: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร
2: ่โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
3: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
2: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-6ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นว่าเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กปฐมวัย0-6ปีเลยค่ะ
3: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
2: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อันนั้นคือส่วนที่ต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจำที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
2: ้
3: น
2: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ปกครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
3: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
2: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนนึงก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนนึงก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็จะต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่า ด้วยความที่ว่าครูคนนึงอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค่ะ
3: แล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1ถึง8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
2: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทําร้ายตัวเองทําร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทําให้น้องแสดงพฤติกรรมอากาศไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทํายังไงให้เด็กหยุดทําร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพราะถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้อง8ก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม1ค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนนะคะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1นะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิ์ปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสําคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะและให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทําให้แบ่งเบาภาระและจะทําให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสเองค่ะ
2: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจํากัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษค่ะ1สถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆนะคะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
1: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาริเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาริใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะ
3: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดณตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
4: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
3: ค่ะ
4: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
3: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัด
4: กระจายไปทุกอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองคร
3: ับ
4: ที่ศูนย์เมืองเรานี่
3: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะพ่อ
4: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40ถึง50 60คนประมาณก็มี
3: ค่ะ
4: ครับ60คนก็มี
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
4: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
3: ่
4: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
3: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
4: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัด
3: ค่ะ
4: เป็นระบบของสปท.เลย
3: ค่ะ
4: เราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
3: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
4: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอดนะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนไว้ซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการแล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับและมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
3: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
4: สำหรับนโยบายของผมนะที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
3: ค่ะ
4: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคเท่ากันครับ
3: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
4: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนหนึ่งอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็ก1คน1แผนครูจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
3: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
4: ยังไม่เพียงพอครับถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้
4: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
3: ค่ะ
4: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆเราก็ขาดอยู่ประจำครับ
3: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อย
4: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
3: ้
4: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
3: ่
4: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
3: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
4: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ย ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
3: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมากับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: ว้าวสุดมากโอ้อร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้คนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนนี้จะครบวงจรมากค่ะOkay, stopping. Stop. Let's go. Place is great. I'm having so much fun.
2: สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ย เราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองเนี่ยไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับนโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเรา

เราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัด

0: ตัวหนึ่งเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆนะครับรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักนะจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นของเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาและปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
3: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่

0: ที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผี

0: ตาจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบ

0: ายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เดินที่ย่านพาหุรัตนะครับย่านพาหุรัตเองทุกคนทราบดีนะครับว่าเป็นย่านค้าผ้าสำคัญของกรุงเทพมหานครเป็นย่านค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับบริเวณนี้เองเรียกได้ว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมอญชาวยวนชาวลาวแล้วก็คนจีนทุกวันนี้เองเราก็ยังเห็นว่าบริเวณนี้ก็ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี่อยู่นะมีคนจีนมีคนอินเดียอาศัยอยู่วันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าอะไรทำให้พาหุรัตเป็นย่านค้าผ้าแห่งใหญ่ของกรุงเทพแล้วก็อะไรทำให้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนามาอยู่อาศัยทำมาค้าขายกันในบริเวณนี้ทำให้ย่านนี้มีความเป็นพหุสังคมและยังคงมีสีสันมาจนถึงปัจจุบันครับ

0: าพูดถึงการค้าขายนะครับในย่านพหลรัฐส่วนใหญ่เราจะนึกถึงในห้างชาวอินเดียซึ่งที่จริงแล้วนะครับพ่อค้าชาวอินเดียเดินทางเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วโดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองท่าชื่อสุรัตในรัฐคุชราชทางภาคตะวันตกของอินเดียพ่อค้ากลุ่มนี้มีทั้งชาวมุสลิมฮินดูและชาวเปอร์เซียพ่อค้ากลุ่มนี้แหละครับที่เป็นผู้กระจายสินค้าที่นำเข้าจากอินเดียสู่สยามและเป็นกลุ่มพ่อค้าที่มีบทบาทสำคัญในด้านการค้าขายต่อเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับและพ่อค้าผ้าอีกกลุ่มนึงนะครับที่มีความสำคัญโดยเฉพาะกับย่านพาหุรัตบริเวณนี้ก็คือพ่อค้าผ้าชาวซิกครับชาวซิกส่วนใหญ่เดินทางมาจากรัฐปัญจาบนะครับรัฐปัญจาบเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศอินเดียส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศอินเดียส่วนหนึ่งประเทศปากีสถานหลายคนคงจะเคยพบเจอชาวซิกนะครับตัวใหญ่ๆฟ้าโพกหัวแล้วก็มีหนวดมีเคราบางคนอาจจะไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าเอ๊พูดไทยได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนไทยไหมนะเดี๋ยววันนี้ครับก็จะไปรู้จักกับชาวซิกนะครับข้างหน้าผมมีวัดซิกนะครับซึ่งวันนี้เองก็มีงานเฉลิมฉลองในวาระที่ศาสดาองค์สุดท้ายประสูติเราไปดูกันครับว่างานเฉลิมฉลองของชาวซิกเป็นยังไงชาวซิกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ได้เดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งรกรากในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วชาวซิกซึ่งแปลว่าสิกขาหรือผู้เรียนรู้มีการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระศาสดาหรือคุรุที่แปลว่าครูอย่างแนบแน่นจนเป็นอัตลักษณ
1: ์ศาสนาซิกก่อตั้งโดยพระปฐมบรมศาสดาชื่อพระศาสดาคุรุนานกซาฮิบพระองค์ทรงนำสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้ามาประทานให้กับมวลมนุษย์หลักธรรมในศาสนาซิกคัดมาเป็นปรัชญาใหญ่ๆได้เลยมี3หัวข้อก็คือ 1. ให้ประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. รายได้ที่ได้มาจากประกอบสัมมาอาชีวะเนี่ยส่วนหนึ่ง1ใน10ของรายได้สุทธิให้มาเป็นสาธารณกุศลให้แบ่งปันกับผู้ยากไร้และ3ให้ระลึกถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทุกขณะจิตโดยไม่ต้องไปหลีกลี้หลบหลีกจากสังคมไปออกบวชไปแสวงหาสัจธรรมเป็นการส่วนตัวพระองค์ไม่โปรดสิ่งนั้นสวัสดีครับสัตนามสิงห์ครับ
0: สัตนามสิงห์ครับครับ
1: สมาคมศรีครุสิงห์สภาศูนย์รวมชาวไทยซิกในประเทศไทยยินดีต้อนรับนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับผมต้องทำยังไงก่อนครับ
1: ก็เวลาเราเข้ามาถึงกันแล้วนะประการแรกเลยเราต้องฝากรองเท้าถุงเท้าแล้วสัมภาระต่างๆของเราแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปสักการะข้างบนนะครับอย่างนั้นเชิญเลยครับผู้ที่ช่วยรับฝากเราเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นพนักงานไม่ได้รับเงินเดือนอะไรที่นี่นะเป็นสมาชิกเหมือนกันเนี่ยหรือผู้มีจิตศรัทธาจะเป็นใครก็ได้รับรองเท้าของเราถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงอย่างหนึ่งในการละลายความหยิ่งความจองหองความอหังการของเราที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยเราสามารถรับรองเท้าจากผู้อื่นได้ทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเลยทีนี้เราก่อนจะขึ้นไปเนี่ยต้องโพกศีรษะให้เรียบร้อยเราจะไม่ไปด้วยศีรษะที่เปล่าเปลือยเป็นการแสดงความเคารพต่อพระศาสดา

0: ชั้น2นี่เราเรียกว่าโรงครัวของพระศาสดา
1: ปกติแล้วผมเดินเข้ามาโรงครัวนี้มาทานอาหารก็ได้
0: ทานได้เลยอาหารพวกนี้ไม่มีใครถามเลยว่าไม่เป็นใครมาจากไหนทานได้ฟรีพระศาสดากำหนดว่าท้องต้องอิ่มก่อนถึงจะฟังคำรู้เรื่องไม่งั้นไม่มีสมาธิถ้าหิวฟังคำไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: ครับ
2: คุณสัตนามซิงบอกผมว่าศาสนาซิกซึ่งถือกำเนิดในปัญจาบนั้นมีคุรุศาสดาทั้งสิ้น10พระองค์โดยในสมัยคุรุศาสดาพระองค์ที่10พระนามว่าคุรุศาสดาโคบินสิงสาหิตพระองค์ทรงยุติการสืบศาสนาโดยบุคคลอย่างสิ้นเชิงและทรงสถาปนาพระคัมภีร์อาทิครันเป็นคุรุศาสดานิรันดรสืบต่อจากพระองค์ทรงเรียกพระคัมภีร์ว่าพระศาสดาสีคุรุครันสาหิต
0: ชั้น4คือบริเวณโถงปฏิบัติธรรมบริเวณแห่งนี้จะมีที่ประทับบัลลังก์ของพระศาสดาคุรุครันทแทรกอยู่พอเราขึ้นมาบริเวณชั้น4แล้วเนี่ยทุกคนเลยก็จะเดินเข้ามากราบพระมหาคัมภีร์เป็นการแสดงความเคารพคารวะต่อพระองค์น้อมรับสิ่งที่พระองค์จะประทานให้กับเราธรรมะต่างๆหลังจากกราบเรียบร้อยแล้วเราก็จะแยกย้ายไปนั่งเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรมกันต่อครับ

ลุ่มซิกเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่อยู่ในเขตรัฐปัญจาบนะคะก็มีสองส่วนใช่ไหมคะอยู่ในปากีสถานอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในอินเดียนะคะทั้งกลุ่มที่อยู่ในอินเดียเนี่ยเข้ามายุคแรกเนี่ยสมัยกันที่5ก็เข้ามาค้าขายอะไรก่อนขายม้าคนซิกเนี่ยดูลักษณะว่าเขาตัวใหญ่นะคะรัชกาลที่5ท่านเลยจ้างมาเป็นพลตระเวนก็เป็นตำรวจในยุคแรกๆนะมาทำงานเนี่ยนอกจากมาขายม้าเสร็จแล้วก็มาเป็นตำรวจนั่นแหละก่อนที่จะมาเปลี่ยนนะกลายเป็นคนที่มาทำเรื่องของเสื้อผ้าแพรพันซึ่งในเขตนั้นอ่ะตั้งแต่ปัญจาบแล้วก็กุจราตมาด้วยนะคะก็เป็นแหล่งซึ่งค้าขายผ้าอยู่แล้วอ่ะเป็นแหล่งที่แบบส่งออกผ้าลินินผ้าชีฟองคนซิกก็นำมาขายนะคะแล้วเขาก็ขยายไปคนซิกเหล่านี้จะขยายลงไปสู่ภาคใต้เลยนะคะไปอยู่ที่นครไปอยู่ที่หัดใหญ่แล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปอยู่ที่ไหนก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นั้นนะคะแต่ก็จะปฏิบัติอยู่ในกลุ่มของคนซิกเองแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษลักษณะพิเศษซึ่งสังคมไทยเราก็มีกลุ่มคนพวกนี้อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยกันที่5แล้วก็ปักหลักกลายเป็นคนส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วนะก็เป็นนายห้างเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะฉะนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นี่แล้วพอเขาเป็นคนที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อสังคมด้วยไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนในคำสอนของศาสนาซิกอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของคนซิกด้วยนะคะ

ออกมาจากโบสถ์ซิกนะครับเพียงข้ามถนนมาฝั่งนี้ก็จะมีร้านอีกร้านนึงนะครับเจ้าของเป็นมุสลิมนิกายชีอะนะครับร้านนี้มีความเก่าแก่มากนะครับเปิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีอายุร่วมๆก็100 ปีแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขายอะไรครับ

0: ี้มันถือวัสดุอะไรอ่ะพี
1: ่อันนี้จะเป็นเนื้อแก้วเหมือนกันค่ะเน
0: ื
1: ้อแก้วลงยาร้านก็มีมาตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่5ค่ะใช่ก็จะเป็นพี่ชายคุณปู่เดินทางมาจากอินเดียใช่ไหมคะแล้วก็คือมีมา2รุ่นจนปัจจุบันก็กลายเป็นคุณพ่อหนูมารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่3ถ้าเกิดคุณพ่อแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยหนูก็จะกลายเป็นรุ่นที่4ที่มาช่วยแถวนี้ก็จะมีร้านขายผ้าเยอะใช่ป่ะคะแล้วเขาซื้อผ้าเสร็จเขาก็มาซื้อกระดุมร้านเราต่อเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ขายกระดุมที่เยอะที่สุดแล้วก็มีแต่กระดุมแปลกๆอะไรอย่างที่สั่งมาจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกระดุมหินสคอยค่ะมาจากประเทศตุรกีใช่
0: อ
1: ัน นี้ก็เป็นงานทำมือเหมือนกันค่ะ
0: ครับแล้วขอบนี่คืออะไรครับ
1: เป็นลูกปัดของญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าใช้คนไทยในการร้อยขึ้นมาเป็นตัวฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดุมพลาสติกอันนี้มาจากฝรั่งเศส
0: มันคือเครื่องประดับนะเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะมองดีๆมันก็เป็นเครื่องประดับ
0: เป็นเครื่องประดับเลยครับ แล้วมีลูกค้าที่เป็นดีไซเนอร์มา
2: ตอนนี
0: ้
2: พอยี่มาทุกเจ้านะเช่นยกตัวอย่างร้านพี่ตัวดวงใจบิดไข่บูติกพวกนี้เป็นแนวหน้าหมดเลยตอนนั้นอ่ะ
0: แล้วคุณพี่ชายของคุณพ่อกับคุณพ่อครับ
2: ครับ
0: มาจากที่ไหนนะครับพอย
2: จริงถ้าสรุปง่ายๆคือว่าก็มาจากอินเดียดีกว่าผมนะเพราะเขาพูดแบบญาติอ่ะญาติก็พูดว่าต้นตำรับมาจากอิหร่านแต่ข้อมูลไม่ชัดเราก็มาอิงจากหนังสือพาสปอร์ตว่ามันมาจากอินเดียมาจากอินเดีย
1: เพราะว่ามีที่ลงหลักปักฐานอินเดีย
2: อันนี้เป็นพาสปอร์ตรุ่นเล่มที่2ที่คุณพ่อผมมาอยู่เมืองไทยเปิดร้านเนี่ยผมเรียบเรียงแล้วไปดูมาพ.ศ. 2452
3: บรรพบุรุษของครอบครัววงมีนาเป็นหนึ่งในชาวมุสลิมนิกายชีอะจากอินเดียซึ่งมีชื่อเรียกคนกลุ่มนี้ว่าดาวูดีโบราซึ่งแปลว่าพ่อค้าก
4: ลุ่มดาวูดีโบราเนี่ยก็มีการค้าขายทางฝั่งเนี้ยมาก่อนก็คือในย่านของแถววัดเกาะสำเพ็งแล้วก็ยาวลงมาจนถึงถนนพาหุรัตน์เนี่ยนะคะก็จะทำการค้าขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็เขาจะมีมัสยิดก็คือมัสยิดตึกขาวนอกจากนั้นแล้วกลุ่มดาวูดีโบราเนี่ยนะคะก็ยังทำร้านค้าเก่าแก่อีกหลายร้านเช่นร้านในติงเกลแล้วก็กระจัดกระจายออกไปอาจจะไปอยู่ทางบางรักบ้างนะคะอยู่อาจจะทำอาชีพต่างๆบ้างเพราะว่ากลุ่มคนที่ปรับตัวได้ดีซึ่งดาวูดีโบราเนี่ยเป็นคนกลุ่มเล็กๆในสังคมอินเดียด้วยซ้ำไปแต่ว่าขยายไปทั่วโลกแล้วก็คนอินเดียเริ่มให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าคนในกลุ่มนี้มีการศึกษาค่อนข้างมากมีฐานะที่สำคัญมากๆทำการกุศลก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษเนี่ยตรงนี้เป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าพาหุรัตน์เป็นลิตเติ้ลอินเดียเป็นย่านของชาวแขกอินเดียหลายหลักหลากหลายชาติพันธุ์แล้วก็หลากหลายศาสนาด้วยนะคะ
3: ย่านพาหุรัตน์เริ่มปรากฏเป็นตลาดขายผ้าที่ได้รับความนิยมก็น่าจะราวๆสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เองอยู่ไม่ไกลจากสำเพ็งไม่ไกลจากสะพานหันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวังบูรพาข้าราชการในวังจึงนิยมออกมาจับจ่ายซื้อผ้ากันมากครับตั้งปรากฏหลักฐานเป็นภาพถ่ายเมื่อรัชกาลที่5เสด็จกลับจากประพาสยุโรปในปี2440เสื้อแบบยุโรปที่เรียกว่าเสื้อทรงแขนหมูแฮมก็ได้รับความนิยมข้าราชการในวังบูรพาก็ออกมาจับจ่ายซื้อผ้าไปตัดเสื้อเจ้าของร้านขายผ้าเหล่านี้ก็มีทั้งคนจีนและคนซิกที่ขยับขยายไหลออกมาจากสำเพ็งและสะพานหันและก็มีที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วยครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพาหุรัตน์นะครับซึ่งสองฝั่งถนนและในตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านขายผ้านอกจากนี้ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่เข้าไปค้าขายในห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นห้างไชน่าเวิลด์ก็มีร้านขายผ้ามากกว่า200ล้านชื่อไชน่าดูจีนนะครับแต่ข้างในกลับอัดแน่นไปด้วยร้านของในห้างอินเดียครับ
5: ถ้าย้อนไปถึงสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มาจากอินเดียนะครับก็มาจากรัฐปัญจาบ

0: ก็ได้เปิดร้านนะฮะร่วมกับคุณปู่แล้วก็พี่น้องของคุณพ่อนะครับก็เปิดร้านขายผ้าอยู่ในตลาดพหุรัตน์จากรุ่นคุณพ่อทำมาก็ร่วม40กว่าปีจนมารุ่นผมเราเติบโตมาเราก็เห็นอยู่ในวงการอยู่กับผ้ามาโดยตลอดเราก็จะเห็นการทำงานของคุณพ่อเห็นการวัดผ้าพับผ้าอะไรอย่างนี้จนเราชินเหมือนมันอยู่ในสายเลือดไปโดยปริยายจนมาถ้ามารุ่นผมก็เปลี่ยนแนวเลยก็ฉีกแนวจากเทลเลอร์ที่ตัดสูทแต่กางเกงก็จะเปลี่ยนมาเป็นแนวแฟชั่น
1: รุ่นที่1คือรุ่นของเหล่ากงเหล่าม่าจะเป็นรุ่นของคุณทวดสมัย2484เนี่ย80ปีที่แล้วเริ่มจากช่วงที่เขาอพยพมาจากเมืองจีนแล้วก็อพยพมาที่ตั้งรกรากที่ตอกถุงงอค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มจากธุรกิจปั่นได้แล้วก็ทอผ้าอย่างแรกที่เขาทอก็คือผ้าถุงสำเร็จรูปก็เอาผ้าถุงเนี่ยนะไปวางขายที่บริเวณสำเพ็งต่อมาก็เหมือนกับว่าอยากจะเพิ่มลายของสินค้าเขาก็เลยไปซื้อผ้าจากแบบญี่ปุ่นมาวางขายก็ตอบโจทย์ได้ลูกค้าได้มากขึ้นช่วงในสมัย2518ก็เลยมีการย้ายร้านมาที่นี่ก็คือร้านตั้งยงหมี่ปัจจุบันก็มาถึงรุ่นที่3ก็คือรุ่นอากงก็มีการปรับเปลี่ยนร้านให้มันทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์แฟชั่นมากขึ้นแล้วก็มาถึงรุ่นที่4ก็คือรุ่นเนี้ย
2: หลังปี2500ลงมาพาหุรัตน์ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นการสร้างตึกแถวสมัยใหม่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มีอาคารขนาดใหญ่รวบรวมร้านขายผ้าอยู่ด้วยกันอย่างเช่นห้าง ATM มีการขายของชำร่วยงานแต่งงานขายผ้าม้วนไปตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือขายชุดไทยนอกจากนั้นพาหุรัตน์ยังเป็นชุมชนชาวอินเดียขนาดใหญ่ที่มีคนมุสลิมคนซิกและชาวฮินดูอยู่ด้วยกัน

0: هم تك غورك ابو تاي كرسي نرا ها كب كوا يوتري تانغ كون هاي
1: เป็นคนจีนเกิดประเทศไทยเนี่ยค่ะพ่อแม่ก็เป็นคนจีนคนไทยที่นี่แหละแม่เป็นไทยเตี่ยเป็นจีนคนจีนอยู่แถวนี้เยอะไหมก็เยอะนะก็เยอะเหมือนกันจีนก็จีนก็แขกก็อยู่แถวนี้เยอะทั้งซิกทั้งฮินดูมาหมดเพราะว่าวัดซิกอยู่ตรงนี้เองนะคนไทยก็มาเยอะพวกยิ่งวัยรุ่นยิ่งกินอาหารอินเดียเยอะ
0: สมัยก่อนโอ้โหคุณไทยคุณแขกโอ้โหดอนมันไม่มีที่เลย
1: โอ้ยคนเยอะแล้วตรงซอยนี้ไฟยังไม่ไหม้ห้างนี่เป็นห้างATM เดินเข้ามานะเหมือนกับเป็นประเทศอินเดียเลย
2: เพราะฉะนั้นในย่านพหุรัฐเองก็จะเห็นว่าย่านนี้เป็นแหล่งรวบรวมผู้คนต่างชาติพันธุ์นะเราจะเห็นว่าสิ่งที่พิสูจน์ว่ากรุงเทพหรือว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ที่หนักแน่นมากที่สุดเลยนะก็คือในย่านพหุรัฐเนี่ยตั้งแต่บ้านม่อมถึงจนถึงอาจจะเข้าไปถึงสำเพ็งถึงยาวไปถึงตลาดน้อยหรือว่าในย่านนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เป็นย่านนานาชาติอยู่ได้ด้วยความไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็อยู่ได้ด้วยการเอื้อถอนกันด้วยโดยปกติคนไทยเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกสิ่งเหล่านี้นะว่ามันมีคนในหลากหลายพหุวัฒนธรรมในเขตตรงเนี้ยเราก็จะเรียกรวมเขาว่าเป็นคนอินเดียเหมือนที่เรารู้จักว่าคนที่มาทํางานต่างๆเราเรียกรวมเขาเป็นพม่าหมดทั้งๆที่เขาอาจจะเป็นชาติพันธุ์มอญหรือว่าเป็นอาจจะเป็นชาติพันธุ์พวกไทยใหญ่อะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีพลวัตของความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยอีกแบบนึง
3: จากความเฟื่องฟูพหุรัฐก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายมาหลายยุคหลายสมัยเริ่มตั้งแต่การเกิดขึ้นของย่านการค้าใหม่ๆหลายแห่งในกรุงเทพและการเกิดขึ้นของตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน
2: คือตลาดมันก็จะมีขึ้นลงของมันเหมือนที่บอกนะคะว่าร้านขายผ้าเนี่ยมันก็จะมีอายุอยู่ในช่วงหนึ่งมันก็เริ่มมีแหล่งผลิตอื่นๆแหล่งค้าขายอื่นๆที่แบบ

0: วกออนไลน์พวกอะไรเนี่ยเข้ามาได้อีกเยอะแยะนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะคนอินเดียหรอกหรือว่าที่พาหุรัฐหรอกที่ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับความเปลี่ยนแปลงเนี้ยแต่มันคือพ่อค้าต่างๆอ่ะไม่ว่าจะย่านสำเพ็งหรือว่าย่านปากคลองตลาดหรือว่าย่านท่าเตียนทุกย่านในกรุงเทพอ่ะก็กำลังจะเจอเข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการ disrupt นะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วโลกก็คิดว่าคนที่ค้าขายไม่ว่าจะขายผ้าขายอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็คงคิดสิ่งเหล่านี้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กำลังปรับตัวเปลี่ยนแปลงกัน
1: สมัยก่อนอ่ะตรงนี้มันจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งทำให้ตรงนี้ขายดีแต่ตั้งแต่มีสยามสแควร์บางลำพูคนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งที่บริเวณอื่นอ่ะทำให้ตรงนี้ก็คนก็เดินน้อยลง
2: วิธีการช้อปปิ้งเนี่ยของดั้งเดิมก็คือมาเดินในตลาดเดินซื้อผ้าในตลาดพาหุรัฐในตลาดสำเพ็งตอนนี้คนก็เริ่มเดินห้างเราก็เลย move ตัวเองเข้ามาอยู่ในห้าง
1: ไลฟ์สไตล์ของคนมันเปลี่ยนไปแล้วก็โลกอะแฟชั่นนะคะมันเป็นสินค้าแฟชั่นทีนี้เราต้องอัปเดตสไตล์ใหม่ๆแบบใหม่ๆแล้วก็มีการสั่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือไม่ก็จีนบ้างแล้วก็ผ้าที่เหมือนกับว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นอ่ะเราก็มีการออกแบบเองเหมือนกันโดยอาศัยจากการศึกษาเทรนด์และปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ของประเทศไทยอะค่ะ
2: ก็อย่างที่เห็นในร้านตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นผ้าแฟชั่นซะส่วนใหญ่เป็นผ้าผู้หญิงนะฮะเราก็แค่เปลี่ยนตามตลาด
3: วันนี้เรามารู้จักผ้า2ตัวนะเรามารู้จักผ้า2ตัวที่เราชอบลงกันบ่อยๆนะครับตัวแรกเลยคือข้างหลังทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยคือผ้าชีฟองเขาเรียกว่าผ้าชีฟองนะครับผมจะมีลายเยอะมากนะครับที่ร้านเราก็คือแบบค่อนข้างเยอะเลยเอาไว้ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่ในเรื่องของชีฟองแล้วกันถ้าคิดถึงชีฟองขอให้คิดถึงเราแล้วกันนะครับผม
2: การปรับตัวมันสำคัญมากนะครับคนที่จะอยู่รอดต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือคนที่ปรับตัวได้ไม่ใช่แค่เทรนด์ของสินค้าไม่ใช่แค่แฟชั่นที่จะเปลี่ยนไปแต่คนแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเราต้องปรับตัวเข้ากับยุคกับสมัยให้ได้นะครับ
4: คำสอนที่มาจากรุ่นปู่รุ่นพ่อเนี่ยเขาสอนอะไรเรา
2: สำคัญเลยก็คือความจริงใจและก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือเขาปลูกฝังเรามาเลยนะฮะตั้งแต่เด็กละว่าเราต้องจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะปล่อยผ่านไม่ได้เราต้องให้เกียรติลูกค้าเราพยายามทำให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดนี่คืองานของเรา
1: คือเหมือนกับว่าประสบการณ์ที่เรากงเรามาหรือว่าอากงอย่างเงี้ยได้ส่งมาให้เราเนี่ยมันเหมือนเรามีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็บวกกับความเขาเรียกว่าอะไรความที่เราอะศึกษาเทรนด์แฟชั่นของแต่ละยุคอะเพราะว่าสินค้าผ้าอย่างที่บอกเป็นสินค้าแฟชั่นแล้วแฟชั่นมันไม่หยุดนิ่งฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้ทันปรับให้ทัน
5: ก็วันนี้มาดูผ้าครับผ้าเอาไปตัดชุดการแสดงพอดีที่นครสวรรค์มีเทศกาลตรุษจีนก็เลยมาดูผ้าไปทำชุดในขบวนครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผ้ามีแหล่งให้เลือกเยอะครับมีหลากหลายแล้วอย่างผ้าจีนอ่ะเป็นผ้าที่เฉพาะเราก็เลยต้องมาดูครับ
0: ในการที่เราจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าคนซิกเองเนี่ยโดยพื้นฐานเขาเป็นนักรบนะแล้วเขาเปลี่ยนมาขายผ้าจากเอาม้ามาขายเปลี่ยนมาขายผ้าได้อย่างไรเพราะเขาก็เห็นช่องทางอ๋อสังคมในยุคหนึ่งนิยมผ้าจากอินเดียมากเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พาหุรัฐเปลี่ยนมานานแล้วเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหน
1: แต่ยังไงก็แล้วแต่พาหุรัฐอ่ะมันก็ยังไงก็ต้องเป็นแหล่งที่แบบค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดอ่ะในประเทศอยู่แล้วอะค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเป็น